0: กรานจันทรมาศเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกกล่าวว่ากรมสรรพาวุธทหารบกได้ร่วมบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเกริ่นบันไดนาคในส่วนระบบขับเคลื่อนช่วงล่างและการบูรณะราชรถปืนใหญ่ทั้งหมดแล้วเสร็จประมาณ98เหลือเก็บรายละเอียดเล็กน้อยพร้อมกันนี้ยังจัดเตรียมกำลังพลฉุดชักราชรถเชิญพระบรมโกศขึ้นบนพระมหาพิชัยราชรถไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและเชิญขึ้นพระเมรุมาตรรวมกำลังพลทั้งสิ้น565นายกำหนดวันฝึกซ้อมใหญ่วันที่12ธันวาคมมาริชโยรายงาน
1: ประเทศไทยเปิดตัว Bangkok Blueprint พิมพ์เขียวกรอบความร่วมมือป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์และอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลระดับสากลในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดตัว Bangkok Blueprint for Resilience Financial Service พิมพ์เขียวกรอบความร่วมมือระดับสากลในการป้องกันและรับมือภัยคุกคามไซเบอร์และอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลอย่างเป็นทางการในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยมีแนวทางป้องกันภัยคุกคามทางดิจิทัลตั้งแต่ต้นทางมีกระบวนการติดตามเงินคืนให้แก่เหยื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างประเทศและออกแบบกรอบนโยบายให้รองรับกับกฎหมายและขีดความสามารถที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศพร้อมทั้งเปิดทางให้นำประสบการณ์ไปต่อยอดและพัฒนามาตรฐานสากลในอนาคตนายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.กล่าวว่าการเงินดิจิทัลเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ก็นำมาซึ่งความเสี่ยงโดยเฉพาะปัญหาการช่อโกงและหลอกลวงออนไลน์ซึ่งในปี2566สร้างความเสียหายทั่วโลกสูงถึงกว่า 442,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับประเทศไทยจากการดำเนินมาตรการเชิงรุกส่งผลให้มูลค่าความเสียหายจากการช่อโกงทางการเงินลดลงอย่างต่อเนื่องจากกว่า 43,000 ล้านบาทในปี2567เหลือเพียงกว่า 9,000 ล้านบาทในช่วงครึ่งแรกของปีนี้สะท้อนถึงประสิทธิภาพของมาตรการและการตอบสนองที่ทันท่วงทีทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ขับเคลื่อนวาระการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและครอบคลุมควบคู่กับพิมพ์เขียว Bangkok Blueprint
3: Bangkok Print จะเป็นหลักการว่าแต่ละประเทศที่ต้องการแก้ไขปัญหานี้ต้องทำยังไงข้อหลักก็คือการต้องเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานในประเทศแล้วก็เชื่อมโยงกันนอกประเทศแต่ประเทศที่มีปัญหาก็ส่วนมากจะนำไปใช้แล้วก็เป็นข้อดีคือชื่อBangkok Printก็จะติดยึดโยงอยู่กับเรื่องนี้อีกหลายปีครับด้วยความที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หยิบมาโดย World Bank IPF นะครับเป็นคนเริ่มต้นคิดว่าอยากทำเรื่องนี้ส่วนเราเองเราก็อยู่เป็นหนึ่งในสี่ประเทศที่ทำเรื่องนี้มานานพอสมควรหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงท่าน MD ของ IMF ด้วยนะครับก็พูดให้ความชื่นชมเรานะครับที่เรามาทำเรื่องนี้ในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ตัวเลขของความเสียหายก็ลดลงมาก
2: ขณะที่นางคริสตาลีน่ากอร์เกียวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ร่วมสนับสนุน Bangkok Blueprint ไปบูรณาการการใช้อย่างเป็นรูปธรรมทั่วโลกเพื่อสกัดภัยการเงินไซเบอร์พร้อมนำเสนอหลักการ3ประการในการรับมือได้แก่การสื่อสารเชิงรุกจากระดับผู้นำประเทศการให้ความสำคัญกับระบบป้องกันล่วงหน้าเป็นอันดับแรกและการสร้างระบบนิเวศการบรรเทาผลกระทบที่ทุกภาคส่วนต้องรับผิดชอบโดยเน้นย้ำว่าหากไม่เร่งแก้ไขประชาชนอาจหมดความเชื่อมั่นและหันกลับไปกักเก็บเงินสดนอกระบบด้านนางอันซูล่าคารกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank ระบุว่าอาชญากรรมไซเบอร์ส่งผลกระทบรุนแรงต่อทุกกลุ่มตั้งแต่ผู้ที่มีรายได้น้อยไปจนถึงกลุ่มวิชาชีพชั้นนำสถาบันการเงินจึงต้องเร่งยกระดับการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าเพื่อสกัดกั้นความผิดปกติและบัญชีม้าอย่างทันท่วงทีนพศรแก้วคำรายงาน
4: นอกจากนี้ยังมีเวทีคู่ขนานของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ภาคส่วนต่างๆร่วมนำเสนอยุทธศาสตร์ผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างชาญฉลาดควบคู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน Future Ready Economy ณศูนย์การค้าสยามพารากอนซึ่งเป็นเวทีคู่ขนานอย่างเป็นทางการของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 โดยประกาศยุทธศาสตร์ Future Ready Thailand ที่มุ่งเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไทยจากการเติบโตแบบเดิมสู่การเติบโตอย่างชาญฉลาดและยั่งยืนรัฐบาลเตรียมยกระดับจุดแข็งเดิมสู่เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ทั้งการใช้เทคโนโลยีผลักดันภาคการเกษตรสู่การเป็นผู้ผลิตอาหารแห่งอนาคตการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลมายกระดับภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลกตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคสาธารณสุขการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เช่นเดียวกับกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศรวมกับคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิกองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและประเทศอินโดนีเซียจัดงานเสวนาระดับสูงในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงระบบผลิตอาหารการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนผ่านการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสะอาดโดยนายอรรถยุทธ ศรีสมุทรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานฝ่ายไทยกล่าวว่าเป็นโอกาสของไทยในการแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดด้านการพัฒนากับนานาชาตินำไปสู่ผลประโยชน์ที่เกิดกับประเทศที่กำลังพัฒนาและชาติสมาชิกอาเซียนสะท้อนบทบาทไทยในฐานะสะพานเชื่อมระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กำลังพัฒนา
6: เราก็อยากจะใช้โอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่นะครับมีผู้เชี่ยวชาญนะผู้แทนจากประเทศต่างๆมาร่วมจำนวนมากเนี่ยเราก็อยากจะจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยก็มีระดับการพัฒนามีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเวลาเดียวกันเราก็พยายามรักษาความเป็นประเทศไทยนะเป็นตัวเชื่อมระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศกำลังพัฒนาเป็นประเทศสายกลางนะฮะที่ไม่ได้สุดโต่งในทุกเรื่องแล้วก็สามารถที่จะเอาความรู้ของประเทศต่างมาคุยกันนะมาสร้างประโยชน์ให้ประชาชน
5: ขณะที่นางสาวธิดารัตน์ยิ่งเจริญที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดการประชุมระดับนานาชาติด้านแรงงานจัดโดยสภาเศรษฐกิจโลกหรือ WEF ร่วมกับองค์การ International Justice Mission เพื่อหารือแนวทางนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data มาใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์เช่นใช้ AI และข้อมูลช่วยตรวจจับรูปแบบการหลอกลวงจัดหางานพัฒนาระบบคัดกรองและคุ้มครองผู้เสียหายรวมถึงผู้ที่ถูกบังคับให้กระทำความผิดปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยโดยติดตามประกาศเตือนภัยและอพยพทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าขณะนี้บางพื้นที่มีฝนตกโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคใต้ปภ.จึงขอเตือนประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยโดยให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยคอยสังเกตสัญญาณผิดปกติทางธรรมชาติให้เร่งยกของขึ้นที่สูงย้ายสัตว์เลี้ยงและยานพาหนะไปไว้ในจุดที่ปลอดภัยนอกจากนี้ให้จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคยารักษาโรคเอกสารสำคัญและกระสอบทรายเสริมแนวคันกั้นน้ำรอบบ้านให้แข็งแรงหากเกิดน้ำท่วมขังภายในบ้านให้ตัดกระแสไฟฟ้าทันที
4: รัฐบาลจัดโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus วงเงิน 50,000 ล้านบาทกู้ได้สูงสุด3ล้านบาทผ่อนนาน40ปีเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้มีบ้านเป็นของตนเองนางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลจัดโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus วงเงินรวม 50,000 ล้านบาทให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางมีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้นโดยสนับสนุนการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน3ล้านบาทกู้ได้สูงสุดรายละ3ล้านบาทผ่อนชำระได้นานถึง40ปีพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระโดยจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อได้จนถึงวันที่30ธันวาคม2573คาดว่าโครงการนี้จะช่วยเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึง 125,000 ล้านบาท
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: ใครกำลังวางแผนเที่ยวช่วงปลายปีนี้เตรียมปักหมุดอุดรธานีไว้ได้เลยเพราะวันที่1พฤศจิกายน2569นี้ประเทศไทยกำลังจะเปิดงานใหญ่ระดับนานาชาติมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี2569ขณะนี้การเตรียมพื้นที่ทางอาคารระบบสาธารณูปโภคและงานภูมิสถาปัตย์คืบหน้าแล้วกว่า 96% พร้อมเร่งเตรียมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการด้านวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงสวนนานาชาติและสวนจากองค์กรต่างๆเพื่อเตรียมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนอกจากความสวยงามของพืชพันธุ์และสวนหลากหลายรูปแบบแล้วภายในงานยังมีกิจกรรมการสัมมนาการประกวดต่างๆให้เที่ยวชมและเรียนรู้ตลอดการจัดงานพร้อมเตรียมความพร้อมด้านการเดินทางสิ่งอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้เข้าชมงานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิตสายสัมพันธ์แห่งผู้คนสายน้ำและพืชพันธุ์สู่การดำรงชีวิตที่ยั่งยืนจัดเต็มกว่า4เดือนตั้งแต่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุดสะอำเภอเมืองอุดรธานีปลายปีนี้ใครยังไม่มีแผนเที่ยวลองชวนครอบครัวและคนที่คุณรักไปสัมผัสอีกหนึ่งงานใหญ่ของประเทศไทยกันค่ะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปพบกันที่มหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี2569สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไป
1: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของพลโทยายาซารีโฆษกกองทัพกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหลายแห่งของซาอุดีอารามโกซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียรวมทั้งท่าอากาศยานานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพขออภัยครับเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียโจมตีเป้าหมายทางทหารในหลายพื้นที่ของเยเมนรวมถึงกรุงซานาซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีพลโทซารียังให้คำมั่นว่ากลุ่มกบฏฮูตีจะยังคงดำเนินปฏิบัติการโจมตีในดินแดนของซาอุดีอาระเบียต่อไปในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยมุ่งเป้าไปที่สนามบินและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างไรก็ตามทางการซาอุดีอาระเบียยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวในตอนนี้
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายอเล็กซานเดอร์โนวักรองนายกรัฐมนตรีรัสเซียที่กำกับดูแลด้านพลังงานโดยกล่าวหาว่ากองทัพยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโรงกลั่นน้ำมัน2แห่งในแคว้นซาราตอฟและแคว้นรีซานทางตะวันตกของรัสเซียเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่ายูเครนเป็นฝ่ายที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศไว้เมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาด้านใดดมิโตรลิตวินที่ปรึกษาประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนระบุว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นการกล่าวเท็จพร้อมยืนยันว่ากองทัพยูเครนมุ่งเป้าโจมตีศูนย์ข้อมูลและสถานที่อื่นๆที่ไม่ใช่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซีย
1: นางมอสเบรชองโฆษกรัฐบาลฝรั่งเศสกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองผู้นำฝรั่งเศสเชื่อว่ามีกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองแสวงหาประโยชน์จากการชุมนุมประท้วงนักเรียนมัธยมปลายทั่วประเทศที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมาจนนำไปสู่เหตุการณ์ความรุนแรงและส่งผลให้โรงเรียนหลายแห่งต้องปิดการเรียนการสอนโดยผู้นำฝรั่งเศสกำชับให้รัฐบาลจัดทำมาตรการตอบสนองที่เป็นรูปธรรมต่อเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นจากการประท้วงให้เสร็จสิ้นภายในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าขณะที่นายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลกอร์นูแห่งฝรั่งเศสเปิดเผยว่านักเรียนมัธยมเกือบ250รายได้รับบาดเจ็บจากเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างการประท้วงครั้งนี้ด้านกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสยืนยันว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติฝรั่งเศสดำเนินการสอบสวนกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ความรุนแรงกับกลุ่มผู้ประท้วง36ครั้ง
4: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขเคนยาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าเคนยาพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวรายที่2แล้วโดยผู้ติดเชื้อรายนี้ซึ่งเป็นสมาชิกครอบครัวของผู้ติดเชื้อรายแรกที่เสียชีวิตแล้วอยู่ระหว่างการกักตัวทางการแพทย์ก่อนจะเริ่มแสดงอาการเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังไม่พบหลักฐานการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวเป็นวงกว้างภายในชุมชนของเคนยาขณะเดียวกันศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาและองค์การอนามัยโลกเรียกร้องให้ประเทศในทวีปแอฟริการ่วมกันดำเนินมาตรการเพื่อรับมือกับการแพร่ข้อมูลบิดเบือนที่กำลังบั่นทอนความพยายามในการควบคุมและรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ความเคลื่อนไหวครับนักกีฬาพาราทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองทัพไทย265คนเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาในส่วนของพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันที่18ตุลาคมที่สนามกีฬาปาโรมะมิซูโฮะโดยทัพไทยเลือกให้จักรินดามุนีนักเกตาพาราทีมชาติไทยผู้พิการทางสายตาคลาสที่13เจ้าของ2เหรียญทองมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่4ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามโดยจักรินดามุนีกล่าวว่าเป็นเกียรติที่ได้รับหน้าที่ถือธงชาติไทยส่วนในการแข่งขันจะลงสนาม2รายการเป็นการป้องกันแชมป์วิ่ง100เมตรและ400เมตรคลาสที13ขณะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยได้เปิดศูนย์ให้บริการอำนวยการและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาหรือศูนย์ไทเฮาที่เมืองนาโกย่าเพื่อให้บริการนักกีฬาในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการอย่างเต็มที่โดยมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ทัพนักกีฬาไทยวางเป้าหมายไม่น้อยกว่าครั้งที่แล้วที่ทำไว้27เหรียญทองการแข่งขันแบดมินตันเดนมาร์กโอเพ่น2026ในรอบแรกหญิงเดี่ยวสุภานิดาเกตทองมืออันดับ26ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ให้กับบุตรีกุสุมาวารานีมืออันดับ6ของโลกจากอินโดนีเซีย0ต่อ2เกม16 21และ13ต่อ21หยุดเส้นทางเพียงรอบแรกขณะที่คู่ผสมพักพลธีรรัตน์สกุลกับซัตซีรีแต่รัตนชัยแพ้ให้กับหลิวกวงเฮงกับซูยินฮุยจากไต้หวัน16ต่อ21ทั้ง2เกมตกรอบไปเช่นกันวอลเลย์บอลชายหาดรายการ AVC Beach Tour Doha Open 2026ที่เมืองโดฮาประเทศกาตาร์ในรอบชิงชนะเลิศทีมหญิงธราวดีนาราพรพัฒน์กับวราภีรัชยากรก้องภพสรุตตาวดีคู่มือวางอันดับ3ของรายการดีกรีเหรียญทองเอเชียนเกม2026ตบเอาชนะคู่มือวางอันดับ1จากญี่ปุ่นอาซามิชิบะกับเรกะมูรากามิไปได้2ต่อ0เซต 21-19 21-12 คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จนับเป็นการคว้าแชมป์อย่างต่อเนื่องหลังจากเพิ่งคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมมาได้เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาและถือเป็นแชมป์รายการที่4ในปีนี้ของทั้งคู่นายมงคลมิวนรัตน์อธิบดีกรมพละศึกษามอบโอวาทกับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศนักเรียนโลกระหว่างวันที่17ถึง26ตุลาคมณเมืองซูโจสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยทัพนักเตะไทยชุดนี้มีจำนวน20คนโดยมีโค้ชต้นสุกฤตโยธีเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนสำหรับผลงานของทีมฟุตบอลนักเรียนไทยครั้งที่ผ่านมาจบด้วยอันดับ21จากทั้งหมด36ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันโด ดยครั้งนี้ทีมนักเรียนไทยอยู่ในสาย A ร่วมกับบราซิลเบนินและเฮติซึ่งทีมนักเรียนไทยเก็บตัวมาเป็นเวลา1เดือนและลงทีมอุ่นเครื่องมาทั้งหมด6นัดคาดว่าจะสร้างผลงานทำอันดับได้ดีกว่าครั้งที่ผ่านมาพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและสตูลลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร2เซนติเมตรและเวลา 19:26 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:12 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรและเวลา 15:04 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:11 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:59 นาที
0: 1นาทีกับกปท.ไฟหน้ารถไฟท้ายหรือไฟเบรกที่ชำรุดอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุโดยไม่คาดคิดการตรวจสอบระบบไฟรถอย่างสม่ำเสมอช่วยเพิ่มความปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนนคนอื่นพร้อมฝึกทำข้อสอบใบขับขี่หมวดการบำรุงรักษารถเพื่อเพิ่มความเข้าใจในการดูแลรถอย่างถูกต้องดังนั้นการเช็คไฟรถก่อนขับจึงมีความจำเป็นไฟหน้ารถต้องส่องสว่างได้ดีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสัญญาณไฟเลี้ยวใช้งานได้ปกติทั้งซ้ายและขวาไฟท้ายและไฟเบรกตรวจสอบด้วยการหันท้ายรถเข้ากับกำแพงแล้วกดเบรกเพื่อเช็คไฟหรือให้ผู้ช่วยอีกหนึ่งคนช่วยเช็คไฟท้ายให้ทั้งนี้ไฟรถทุกประเภทมีความจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะขับขี่ในเวลากลางคืนเพื่อป้องกันภัยทั้งต่อตนเองและผู้ร่วมทางค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
13: วันนี้เสนอตอนขนบนิยมในการแสดงหนังตะลุงการแสดงหนังตะลุงมีอยู่2ลักษณะคือการแสดงเพื่อความบันเทิงและการแสดงเพื่อประกอบพิธีกรรมโดยทุกโรงจะมีขนบนิยมในการแสดงที่เหมือนกันคือต้องทำการตั้งเครื่องเบิกโรงเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นจะบรรเลงเพลงโหมโรงเพื่อให้นายหนังเตรียมพร้อม แต่เดิมเพลงโหมโรงมักใช้เพลงไทยเดิม12เพลงแต่ปัจจุบันมักโหมโรงด้วยเพลงพัชชาและเพลงลูกทุ่งทั่วไปติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับบทบาทการเงินอิสลามในเวทีคู่ขนานการประชุม IMF World Bank ปี2569ค่ะ
14: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยนนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน
15: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดง
16: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
17: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
18: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: 아이 예문에
1: 뭐미러
0: 이리티 아이 칸넥산 20,000,000
1: 뭐미러
0: 고맙군 레라이 캅 아이 렉번치 봄만 까와라 온마롯
1: 양와 뭐미러
0: 고맙군 레라이 캅 ที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบํารุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเราหั่น
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนนำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระพรอนคลายนำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090 292 7444 090 292 7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเรปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: กำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: ห้องนั้นสว่างนวลด้วยแสงนีออนขนาด40แรงบนเพดานสามารถสังเกตเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้ในพริบตาซึ่งก้าวเข้ามาพื้นห้องปูไว้ด้วยพรมน้ำมันสีเหลืองและเก้าอี้ชุดรับแขกไว้สีเลือดหมูซึ่งตั้งอยู่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยนักส่วนประกอบรกตาอย่างอื่นๆไม่มีจนมองดูเหมือนห้องกว้างนั้นเกือบจะว่างเปล่าคนสองคนยืนประจันอยู่เบื้องหน้าเขาในแบบเรียงหน้ากระดานคนหนึ่งเป็นจีนวัยหนุ่มชะกันอีกคนหนึ่งอยู่ในวัยกลางคนจมูกโด่งคิ้วดกและตาคมเส้นหนวดเฟิร์มอยู่บนริมฝีปากหนากว้างแต่งสากลสีสันแบบอเมริกันด้วยกันทั้งคู่และขณะนี้จับตาไม่กระพริบมายังเขาผู้ซึ่งยืนซ้อนหลังโชเฟอร์ก้าวพ้นธรณีประตูเข้ามาทั้งสองคนไม่มีคนใดคนหนึ่งแสดงท่าว่าจะเป็นคัสตาฟาผู้ที่เขาหมายจะได้พบเลยความผันแปรเช่นนี้สะกดเขาให้นิ่งงันอยู่กับที่ทุกส่วนของประสาทตื่นพร้อมที่จะเผชิญกับทุกเหตุการณ์อันจะเกิดขึ้นตาของเขาสัมผัสกับสายตาของคนทั้งคู่ขณะที่ริมฝีปากเปิดเฉออกไปในระยะซึ่งห่างกันไม่เกิน5ก้าวนี้เป็นระยะเผาขนปล่อยเขาซะเถิดครับเสียงเตือนเหมือนประโยคแรกย้ำมาอีกจากชายวัยกลางคนผู้ซึ่งเปิดยิ้มเหมือนจะต้อนรับการมาของเขาตั้งแต่แรกเริ่มคุณเห็นไหมว่าเขากลัวต่อเหตุการณ์จนกระทั่งหน้าเขียวและสำคัญฝ่าอะไรก็คือเราเป็นมิตรกับคุณไม่ใช่ศัตรูชีพชูชัยหัวเราะออกมานิดนึงจ้องหน้าคนทั้งสองไม่กระพริบตาก่อนอื่นฉันอยากจะรู้ว่านายคัสตาฟาเดี๋ยวนี้อยู่ที่ไหนและทำไมนายสองคนจะมาคอยต้อนรับฉันแทนอยู่แบบนี้ผู้นั้นหัวโรคเบาๆแต่จีนหนุ่มที่ยืนกอดอกอยู่ข้างๆส่งสายตากระด้างมาเผชิญเขาโดยไม่กระพริบเช่นเดียวกันบุรุษผิวเหลืองนายนั้นมีปลายคิ้วทั้งสองปาดเฉขึ้นไปข้างบนตาเล็กเรียวแต่คมไวราวกับตางูคางเหลี่ยมตัดท่าทางจะไม่ชอบยิ้มหรือหัวเราะนักแต่ในสายตาของชีพชูชัยดูจะมีความหมายน้อยกว่าคนมลายูอาวุโสที่ก้มศีรษะให้เขาอย่างสุภาพ
1: โปรดอย่าได้กังวลเรื่องนั้นเลยครับเราพร้อมแล้วที่จะให้ความเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างโดยแจ่มแจ้งแก่คุณแต่คุณจะไม่ให้เกียรติเชื่อเราบ้างเชียวหรือว่าเราไม่ใช่ศัตรูของคุณเสียงห้าวนั้นเบาที่สุดมีกังวานขบขันและกึ่งจะเยาะนิดๆผู้พูดสาดประกายตาดำใหญ่ยากจะคะเนจับมายังเขาราวกับสายตาของนักการพนันชั้นยอดซึ่งอ่านไพ่ในมือของคู่ต่อสู้ชีพผลักโชเฟอร์ที่เขายึดเป็นโลกกำบังเข้ามากระเด็นออกไปทางหนึ่งทันทีและมันก็ดูเหมือนจะไม่จำเป็นสำหรับเขาแล้วยาเมื่อมองเห็นคนเพียงสองคนภายในห้องนั้นได้ถนัดเจ้าของห้องคนเดิมก้มศีรษะให้แก่เขาอีกครั้งโบกมือไล่คนขับรถออกไปแล้วก็ก้าวเข้ามาใกล้อีกก้าวหนึ่งผมชื่ออับดุลกาเดผู้แทนของคณะกูชาติมาลายูและนี่ผายมือมาทางสุภาพบุรุษกำยำผิวเหลืองผู้ยืนเคียงข้างเขาก็คือกุยฮั่นผู้แทนของหน่วยโจรจีนเพียงเท่านั้นเขาก็มองเห็นโดยทะลุโปร่งว่าบุรุษใต้ดินทั้งสองคือคนของคณะกู้ชาติมาลายูที่ส่งให้เข้ามาดำเนินการช่วยเหลือลำเลียงคนของคณะกู้ชาติซึ่งถูกส่งเข้ามาช่วยจางซูเหลียงแต่แรกกลับคืนออกไปนั่นเองแต่ให้ตายเถอะคาสตาฟาเดี๋ยวนี้อยู่ที่ไหนและหมอนั่นมีจุดประสงค์เช่นไรที่ล่อเขาเข้ามาพบกับคนทั้งสองนี่ริมฝีปากของเขาเม้มสนิทเลือดฉีดขึ้นหน้าจนร้อนเผาคาสตาฟาเล่นกลกับเขาเข้าให้อีกแล้วก่อนที่เขาจะปริปากออกมาเช่นไรอับดุลกาเดก็กล่าวต่อมาโดยเร็วเมื่อเราแนะนำตัวของเราเองอย่างเปิดเผยกับคุณและแบบนี้คุณย่อมจะทราบและก็เข้าใจดีเราเข้ามาในประเทศไทยด้วยวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือคนของเราทุกคนซึ่งถูกส่งเข้ามาก่อนให้หลุดพ้นจากอำนาจของจางซูเหลียงโดยลำเลียงเล็ดลอดกลับไปให้หมดทุกคนเท่าที่เราจะช่วยได้ขอจะถามสักครั้งเถอะวันไหนนักเล่นกลที่ชื่อคาตาฟาเดี๋ยวนี้เขาอยู่ที่ไหนให้เขาออกมาพบฉันหน่อยได้ไหมเสียงของเขาห้วนกระด้างอย่างฉุนเฉียวกุยฮั่นสะบัดแขนที่กำลังกอดอกอยู่ออกมาอย่างไม่พอใจในอาการของเขาแต่อับดุลกาเดจับไหล่รั้งไว้กล่าวปนยิ้มเยือกเย็นต่อมาผมรู้ดีว่าคุณคือใครรู้ไหมกระทั่งว่าอุปนิสัยใจคอของคุณเป็นยังไงถ้าคุณรับรองว่าคุณจะไม่ทำอะไรเขาละก็โ บางทีอีกสักครู่คุณอาจจะได้พบคัสตาฟากลัวคุณมากจนไม่อาจจะเผชิญหน้าในขณะนี้ได้ความจริงเขาไม่ได้คิดที่จะเล่นกลอะไรกับคุณหรอกทว่ามันมีความจำเป็นที่จะต้องกระทำจนคุณอาจจะพิจารณาไปอย่างผิวเผินว่าเขาเล่นกลเอากับคุณความจำเป็นอันนั้นก็คือผมต้องการพบคุณเพื่อผลงานของเราทั้งสองฝ่ายหมายถึงอะไรทำลายล้างเล็บครุฑและจางสูเหลียงให้พินาศไปหรือคุณจะปฏิเสธว่าสิ่งนี้ไม่ใช่งานของคุณชีพชูชัยยืนนิ่งอยู่กับที่นานสมองทำงานขนาดหนักคัสตาฟาก่อเหตุแล้วบัดนี้เป็นอันว่าบุคคลทั้งสองได้ทราบแล้วว่าเขาเป็นนักสืบของกรมสืบราชการลับแม้ว่าทั้งสองจะเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเล็บครุฑก็ตามทีเหตุการณ์ต่อไปมันจะเป็นเช่นไรเหลือที่จะเดาความคิดของเขาในขณะนี้มีอยู่อย่างเดียวคืออยากจะเด็ดหัวคัสตาฟาออกซะในที่สุดเขาถอยไปทิ้งตัวลงบนเก้าอี้ชิดมุมตัวหนึ่งควักบุหรี่ออกมาจุดสูบอัดควันหนักหน่วงลงปอดแล้วพ่นเป็นทางขาวโพรงขึ้นไปสู่เพดานห้องทำเสียงเป็นปกติลงเอาละอับดุลกาเดและก็กุยฮั่นฉันเข้าใจแล้วเรามาว่ากันถึงเรื่องงานของเราเถอะอับดุลกาเดผู้เฝ้าสังเกตดูเขาอยู่ตลอดเวลาแล้วพรายไปด้วยรอยยิ้มเหลือไปสบตากุยฮั่นผู้ซึ่งเปิดริม

คงจะยินดีสนับสนุนแผนการนี้ของเราเพราะมันเป็นการสะดวกดายเพิ่มขึ้นในอันที่จะริดรอนกำลังของเล็บครุฑตลอดจนกระทั่งทำลายล้างให้มันหมดสิ้นไปซึ่งเราพร้อมอยู่แล้วที่จะให้ความร่วมมืออย่างสุดกำลังเท่าที่เราจะช่วยได้เลยทีเดียวคุณก็ทราบดีอยู่แล้วว่าปัญหาทางการเมืองมันซ่อนเร้นเกี่ยวโยงกันอยู่ในการที่บุคคลสำคัญของเราเข้ามาติดร่างแห่ของจางซูเหลียงอยู่ในประเทศไทยนี่เล็บครุฑป้ายสีอันโสกปรกไว้ให้แก่พวกเรามากมายและในขณะนี้เราเร่งรีบที่สุดในอันที่จะชำระล้างมลทินนั้นออกเพื่อแสดงความบริสุทธิ์อุดมการณ์ของพวกเราก็คือการต่อสู้เพื่อเสรีภาพในดินแดนอันเป็นถิ่นของเราไม่ได้ก่อกวนรีดนาทาเรนในแบบโจรแผ่นดินเช่นที่เล็บครุฑกระทำอยู่ทุกวันนี้คุณเห็นด้วยหรือไม่ครับในการที่พวกเราซึ่งเมื่อแรกหลงผิดถลำตัวเข้ามาติดแห่ร้ายของเล็บครุฑและก็เพิ่งจะเปลี่ยนตัวหลีกพ้นไปเสียหลังจากที่เราได้รู้สึกว่าตนถูกต้มตุ๋นก็ควรจะเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงได้ส่งพลพรรคใต้ดินของเราเข้ามานับแต่เรารู้ตัวเพื่อให้ความช่วยเหลือนำคนของเราหนีเล็ดลอดกลับคืนไปแต่ปรากฏว่างานของเราได้ผลน้อยเหลือเกินเพราะถูกขัดขวางจากเล็บครุฑล้มเหลวไปครั้งแล้วครั้งเล่าคนหลายชุดหลายเหล่าเข้ามาล้มตายอยู่ในประเทศไทยไม่ได้หยุดหย่อนนั่นก็แปลว่าหูตาของเล็บครุฑเห็นได้ไกลกว่าพวกคุณแต่เราไม่เคยละความพยายามเลยผมกับกุยหั่นถูกส่งเข้ามาเป็นระลอกหลังที่สุดและในคราวนี้เรามีหวังเต็มเปี่ยมที่จะลำเลียงคนของเราออกไปให้ได้ในการเข้ามาของเราครั้งนี้เราพร้อมด้วยกำลังคนและก็อาวุธกระจายออกดำดินไว้ทุกจุดพร้อมอยู่ทุกขณะที่จะปะทะกันและก็แย่งชิงคนของเราออกจากอำนาจของจางซูเหลียงขณะนี้พลพรรคใต้ดินของคณะกูชาดมาลายูเข้ามาตรึงอยู่เต็มถึงเทพแล้วละรอแต่เพียงโอกาสที่จะช่วยคนของเราเท่านั้นเราตรึงพวกเล็บครุฑเราคุมเชิงจางซูเหลียงและหาทางช่วยเหลือนำคนของเราหนีไม่ใช่ว่าเข้ามาเพื่อมุ่งก่อกวนหรือปะทะกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นเป็นข่าวใหม่สำหรับเขาที่ได้รับจากผู้แทนของคณะกู้ชาติและโจรจีนและการพบคุณในคืนนี้เราก็เพื่อปรึกษางานนัดแนะเพื่อการร่วมมืออับดุลกาเดสรุปชีพชูชัยขยับตัวเล็กน้อยอาการภายนอกของเขาเป็นปกติสภาพแต่ภายในตื่นเต้นเหลือที่จะกล่าวในแผนการของคณะกู้ชาติซึ่งดำเนินเข้ามาซ้อนรอยเล็บครุฑอันจะกลายเป็นเหตุการณ์ยุ่งเหยิงสับสนอย่างบอกไม่ถูกต่อไปบุคคลสำคัญที่สุดซึ่งเรามุ่งจะช่วยเหลือเป็นอันดับแรกก็คือตัวกูปริดาหันนำทั้งอับดุลกาเดและกุยหั่นกล่าวขึ้นพร้อมกันด้วยเสียงอันหนักแน่นแต่ปัญหามันอยู่ที่ขณะนี้เธอถูกควบคุมแข็งแรงที่สุดอยู่ในกลางใจอาณาจักรเล็บครุฑหนทางที่จะติดต่อกันเกือบเรียกได้ว่าตันสำหรับเราชีวิตของปรีดาหันนำเป็นชีวิตที่ทรงคุณค่าที่สุดของคณะกู้ชาติและเราทุกคนจะไม่กลับคืนไปแม้แต่สักคนเดียวหากนำเธอกลับไปไม่ได้เราได้มองหาลู่ทางอยู่หลายวันแล้วละมันมืดแปดด้านที่จะได้เธอกลับคืนมาอย่างปลอดภัยที่สุดมองเห็นอยู่อย่างเดียวเท่านั้นแหละคือการช่วยเหลือของคุณและจากเหตุผลข้อนี้แหละจึงเป็นหน้าที่ของคัตตาฟาที่จะนำคุณมาเพื่อพบและก็ตกลงกับพวกเราเขาพยักหน้าซ่อนความคิดชนิดหนึ่งซึ่งผุดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนไว้ในสีหน้าอย่างมิดชิดดับบุหรี่ในมือลงที่เขียและรับแก้ววิสกี้จากมือของอับดุลกาเดซึ่งส่งมาให้ถือไว้พวกคุณต้องการยังไงเขาถามอย่างเสียงในขณะที่สมองอันตันทึบอยู่เมื่อครู่เริ่มจะแจ่มจ้าไปด้วยแผนพิสดารงานของคุณเป็นงานที่ยิ่งไปกว่าใต้ดินอยู่แล้วในขณะนี้คุณก็สามารถเข้าถึงใจกลางของเล็บครุฑถึงจางซูเหลียงและทุกคนในวงการยังอยู่แต่เพียงตะล่อมหลักฐานอื่นๆเพื่อให้แน่นแฟ้นและก็หาทางจู่เข้าทำลายล้างเท่านั้นแหละเราต้องการได้รับความร่วมมือจากคุณในข้อที่ว่าคุณสามารถใกล้ชิดกับตัวกูปรีดาหันนำในขณะนี้ได้มากกว่าใครอื่นเราต้องการให้คุณเป็นตัวกลางในระหว่างการติดต่อของเรากับปรีดาหันนำและหาหนทางอย่าเมื่อได้โอกาสนำเธอหนีเล็ดลอดออกมาจากกองบัญชาการใต้ดินของจางซูเหลียงเพื่อมอบต่อให้แก่มือของพวกเราต่อจากนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราเองที่จะนำเธอหนีเล็ดลอดออกนอกประเทศไทยต่อไปคุณเพียงแต่นำเธอออกมาให้พ้นจากมือของจางซูเหลียงเท่านั้นคิ้วดกของเขากระตกเข้ามาจนเกือบจะจดกันเหมือนจะใช้ความคิดหนักกัดริมฝีปากแน่นแต่รอยยิ้มอย่างสมคเนมันปรากฏอยู่ภายใน
ทำเป็นลังเลอยู่นานแกล้ง

0: ถามต่อไปว่าการมาของคุณทั้งสองปรีดาฮันนำพอจะทราบบ้างหรือเปล่าเธอทราบบ้างเหมือนกันในการมาถึงของพวกเราและก็แผนที่จะช่วยเหลือแต่ไม่สามารถจะติดต่อกับพวกเราได้ถนัดนักหรือจะเรียกได้ว่าไม่สามารถจะติดต่อมาถึงเราเลยก็ได้แล้วคุณแน่ใจเหรอว่าการมาของคุณในคราวนี้จางซูเหลียงจะไม่ละแค่ละคายและก็หาทางกำจัดคุณเสมือนคนก่อนๆที่ล่วงหน้าเข้ามาแล้วอาการสะดุ้งสะเทือนเกิดขึ้นแก่บุคคลทั้งสองมองเห็นได้ชัดดูจะไม่พอใจกับคำถามเช่นนั้นเลยกุยฮั่นหัวเราะเสียงแปร่งส่วนอับดุลกาเดเปิดยิ้มขัดๆมันเกือบจะเรียกได้ว่าเป็นการพนันอับดุลกาเดเป็นคนตอบอย่างชัดเจนเล่นเราได้เดิมพันไว้แล้วด้วยชีวิตของเราไม่ใช่เพราะลิฟครุฑเท่านั้นนะที่มีอำนาจการมาของเราในคราวนี้เราก็มาด้วยอำนาจผมได้บอกคุณไว้แล้วไงคนและก็อาวุธของเราขนาดนี้วางไว้แล้วเกือบทุกจุดประจันหน้าคุมเชิงอยู่กับพวกเล็บครุฑโดยที่พวกมันค้นหาตำแหน่งไม่พบแต่เรามองเห็นอย่างถนัดที่สุดว่าแต่ขอให้ผมได้ทราบการตกลงใจของคุณเขาดื่มวิสกี้จนเกลี้ยงแก้วแล้วส่งมือออกไปให้อับดุลกาเดจับทางฉันน่ะไม่มีอะไรจะต้องลังเลเลยอับดุลที่รักบุคคลทั้งสองยิ้มออกมาอย่างปิติจับมือเขาบีบแน่นและในขณะนั้นม่านลูกปัดด้านหลังก็ถูกแหวกออกคาสตาฟาปรากฏกายเข้ามาอย่างลึกลับกล่าวขึ้นว่าผมมั่นใจเช่นนั้นจึงได้เชิญคุณมาที่นี่คุณชีพโอ้คาสตาฟาเขาทักปนหัวเราะตาเป็นประกายจับอยู่ที่คาสตาฟาโชคดีจริงที่ไม่โผล่มาก่อนหน้านี้สักเล็กน้อยไม่อย่างนั้นอาจจะมีการตกลงกันไปอีกอย่างนึงคาสตาฟาหัวเราะออกมาดังๆครั้งหนึ่งแล้วก้าวเข้ามาร่วมวงด้วยแผนที่อันแสดงถึงทิศทางการนำตัวปรีดาฮันนำหนีจากพวกเล็บครุฑถูกกางออกไปพร้อมทั้งคำอธิบายโดยละเอียดจากอับดุลกาเดเป้าหมายสำคัญอยู่ที่เรือซึ่งจะจอดคอยรับยังตำแหน่งต่างๆแล้วแต่เหตุการณ์กระทันหันอาจจะที่กรุงเทพสมุทรปราการหัวหินหรือชุมพรตามสภาพปัญหาอยู่แต่เพียงว่าขอให้ได้ตัวปรีดาฮันนำออกมาพ้นอุ้งมือของเล็บครุฑโดยถ่ายมาสู่ความคุ้มครองของพลพรรคใต้ดินที่รอคอยอยู่ก่อนแล้วเท่านั้นการนำหนีออกนอกประเทศเป็นปัญหารองที่ไม่มีอะไรจะต้องกังวลนักแผนที่นั้นแสดงให้เห็นถึงกำลังคุ้มกันต่อต้านซึ่งเรียงรายไว้เป็นระยะหากว่าเกิดการปะทะแย่งชิงขึ้นในระหว่างเล็บครุฑและพวกกู้ชาติซึ่งมันจะเป็นไปอย่างดุเดือดถึงเลือดที่สุดไม่มีเส้นทางรถไฟเพื่อมุ่งลงใต้แสดงไว้ในแผนที่แปลว่าแผนการหนีโดยอาศัยรถไฟไม่อยู่ในแนวทางเลยจะอย่างไรก็ตามอับดุลกาเดียแถลงว่าหากพ้นเขตชุมพรลงไปแล้วอำนาจติดตามของเล็บครุฑไร้ความหมายความหนักใจอีกประการหนึ่งอยู่ที่หมายสั่งจับตัวของกรมตำรวจเป็นอุปสรรคในการหนีซึ่งจะต้องคำนึงถึงอยู่มากเหมือนกันเพราะไม่เพียงแต่เล็บครุฑเท่านั้นที่จะขัดขวางการเดินทางของหล่อนยังมีตำรวจอีกฝ่ายหนึ่งด้วยนั่นเป็นแผนของอับดุลกาเดและโจรจีนที่เตรียมจะส่งตัวปรีดาฮันนำกลับมาลายูและได้แสดงให้เขาดูส่วนแผนการที่จะส่งปรีดาฮันนำกลับมาลายูของเขาได้ถูกกำหนดขึ้นไว้แล้วในลักษณะหนึ่งและเป็นการแน่นอนในข้อที่ว่าอับดุลกาเดกุยฮั่นคาสตาฟาปรีดาฮันนำหรือแม้กระทั่งจอมบงการจางซูเหลียงเองก็หมดโอกาสที่จะล่วงรู้ได้มันเพิ่งจะเป็นแผนการที่ผุดแจ่มแจ๋วขึ้นในสมองของเขาเมื่อได้เผชิญกับอับดุลกาเดและกุยฮั่นนั่นเองฉันอนุญาตให้เธอกลับได้เพียงคนเดียวเท่านั้นแหละปรีดาฮันนำเขาพึมพำอยู่ในส่วนลึกของหัวใจขณะที่ยิ้มเหี้ยมเกรียมจับอยู่บนริมฝีปากและบัดนี้หนทางอันเคยมืดมิดสำหรับฉันได้สว่างขึ้นแล้วล่ะในสิ่งที่ฉันได้รับรองกับเธอไว้เป็นสัจจะปฏิญาณที่ฉันจะต้องทำและก็ทำด้วยมือของฉันเองตำแหน่งที่เขาได้มาเผชิญกับอับดุลกาเดและกุยฮั่นโดยแผนการลวงให้มาของคาสตาฟานั้นบัดนี้ดูจะเร้นลับเกินกว่าที่หูตาของเล็บครุฑหรือจางซูเหลียงจะตามมาพบและอย่างน้อยที่สุดรังชั่วคราวแห่งนี้ก็จะต้องได้รับการคัดเลือกอย่างเหมาะสมที่สุดแล้วในอันที่จะลี้ภัยจากปวงอินทรีร้ายเพื่อการชุมนุมหารืองานสำคัญอันเป็นปรปักษ์กับเล็บครุฑ เพราะอับดุลกาเดก็ดีกุยฮั่นก็ดีหรือแม้แต่คัสตาฟาเองก็ดีย่อมซึมซาบอยู่เต็มหัวใจแล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหากเหตุการณ์เช่นนี้แว่วไปถึงจอมวงการจางซูเหลียงมันย่อมมีความหมายอยู่อย่างเดียวว่างานซึ่งกำลังจะก่อจุดดับลงไปก่อนโดยเร็วพลันพร้อมๆกับชีวิตของเขาทั้งสามซึ่งจะเรียงแถวกันไปสร้างอุดมการณ์กู้ชาติอยู่ในภพหน้าโดยอภินิหารของเล็บครุฑซึ่งแผดทำลายล้างมาเสียก่อนคืนนั้นชีพชูชัยใช้เวลาอยู่ที่นั่นไม่น้อยกว่า2ชั่วโมงเต็มเพื่อรับทราบและทำความเข้าใจกับคนสำคัญทั้งสองเกี่ยวกับแผนงานอับดุลกาเดได้เปิดเผยบางสิ่งบางอย่างที่เขายังไม่รู้ให้ทราบแต่ก็คงจะมีอีกหลายอย่างเหมือนกันที่บุคคลซึ่งเต็มไปด้วยไหวพริบและลับลมคมในทั้งคู่ไม่ได้เปิดเผยออกมาโดยหมดเปลือกไม่มีความไว้วางใจที่เชื่อมั่นใดๆได้เลยในการที่เขาจะมอบให้แก่อับดุลกาเดและกุยฮั่นหัวหน้าหน่วยใต้ดินทั้งสองอย่างน้อยที่สุดสายตาอันชำนาญจัดเจนของมนุษย์อย่างชีพชูชัยก็พอจะเตือนตัวเองได้ว่าบุคคลที่เขาได้พบทั้งคู่มีอะไรที่เขาจะต้องระมัดระวังอยู่อย่างเข้มงวดกวดขันทั้งสองคนคงจะไม่ย่อนไปกว่าคัสตาฟาเจ้าเล่ห์เท่าใดนัก
1: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพ่ออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพ่ออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระไซเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุกผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาท ส่วนสูตรล้างหน้านะครับกลองสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทินสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี้ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ

0: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
1: ถึกเส้นบ่จ้า
0: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้า
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกใน
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักLove Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่081-872-6512หรือ089-841-2162เพื่อมหา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: บ่มีดอก
2: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
2: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
2: โอ้ยผมเลยว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
3: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
2: บ่มีหยังครับอ้ายผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
4: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำปาดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้หน่อยเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
5: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
4: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดี๋ยวนี้ก็มาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ่เออแม่นอีหลีล่ะเฮ้ยเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะเบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดีมีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นหุ่นเอาเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้กระโทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือน090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือนตียายเออสั่งมากินเด้อ
2: ครับผม

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่งแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: บักลาเอาสบู่ก่อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน่
2: มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444 หันยืนมาให้แม่แน
2: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: เออเออขอบใจเด้อลูกเด้อ
2: ปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจังวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
1: รักเยอะไหมล่ะลูกบุ้งบ้องไทยเงาเงาวะ
2: เออกะนิดนึงอ่ะแม่
1: อ
2: ้
1: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: เอาเจ้าสันได้บ่แม
1: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
2: บ้องไทยเงาเงาเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
1: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานซีพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวใส่เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090 292 7444 090 292 7444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
1: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
4: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุทงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อยเสียงสำอ่อยบอยสุนทรชัย
5: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปท่านจะได้พบกับลูกไซลาอีเมคนเก่าเราว่ากินยาบ่สูน้ำบ่อาบผ่าบ่ซักเขียวว่าสีมีว่าไส้โคตรกไทยบ้านหน้าบานบานแจ่มเปย์ปากแปรๆป่าวแวะๆทูจ้าทูจ้าคุณบอยชุนท่อนชัยมาแล้วเด้อค่ะ

0: บ่เศร้า
1: พี่น้องเอ้ยคันได้ยินคำเว้าผมในอย่าเฝ้าจมลางเถื่อผมขี่พี่อภัยนาหากสิดีอย่าสุติเตือนเว้าพักกระเดามันขมคืนลางเถื่อกินลาบก้อยยังสิโอแม่นเอาหามามาแล้วมาเอาแนวไปไวมาเอาในเนาะไปวานมาเอาแนวคนผู้หายและยังขี่คานไปไวท่าตื่นสวยได้เวลาขึ้นตั้งนางหันครับโคศกไทยบ้านนาบันบานดังเปเปปากแปแปเว้าแวะแวะขันกลมกอกลมก้อยขึ้นตั้งนางหันตะหมอบตอบขานบมือจอกอย่อขึ้นสุดศอกทุจ้าทุจ้ากราบเงินกราบสั้นกราบบ้านกราบซองกราบพีกราบน้องสุผู้สุคนครับน้ำพีน้ำน้องน้ำอีพออีแม่พ่อใหญ่แม่ใหญ่ไอ้ไส้เอ้ยพีนะเบาหน้าสาวเข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงเสียงล่ำกับช่วงของรายการม้วนทะลุทุ่งม้วนมันกันแบบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยกับโคตรสกเวรุนหุ่นสำออยบอยสุนทรชัยอีพ่อผมอีแม่ผมฟังอยู่ใสแน่ส่งกำลังใจหาลูกไส้ลาบักลากวนคำนุ่มบอยสุนทรชัยเด้อครับ0902927444เบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก่าเบอร์หมานครับเบอร์ที่เฮาสามารถสื่อสารทักทายเว้าจากันเข้ามาได้เลยพอกกันไม่ไหมครับเว้าไปหลายมันยาวมันเหยียดเปิดภูมิใหม่ความเว้าพัดแห้งหลายแน่เปิดสายรับหาพี่น้องสละเนาะสวัสดีครับพ่อบุญเพ็งคำหงสา
2: ว้าย
1: ครับพ
2: ่ออันนั้นเฮ็ดเป็น2ชุดเด้อมากกว่าสิทั้งอันให้ผู้อื่นนำ
1: ได้ครับผม
2: อันนั้นกาแฟ4กล่อง
1: ครับผมกาแฟ4กล่อง
2: อันเอาอันน้ำมันอันป่นละแถม
1: แถมหนวดร้อนทั้ง2เลยติพ่ออ
2: ันแล้วก็อันเอาอันสายตาครับอันกาแฟเพียงกว่าอันที่สุพรรณไหม
1: อ๋อสายตาหนึ่งกาแฟหนึ่งอันนี้เอายังแถมบ่นี
2: ่เอาอันน้ำมันเขียว
1: แถมน้ำมันเขียวนะพ่อเนาะ
2: ครับ
1: โอเคโอเคเป็นยอด 2,000 บาทนะครับพ่อนะ
2: ครับครับ
1: โอเคครับโอเคครับพ่อขอบคุณนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับหวัดดีครับหวัดดีครับขอบคุณครับ0902927444ครับ0902927444ขอบคุณพ่อบุญเพ่งคำหงสาครับ2เซต2ชุดเนาะพ่อเนาะนะครับสุดแรกเป็นกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทนะครับแถมเป็นนวดร้อนสุด2นะครับบำรุงสายตา1กาแฟ1นะครับอันนี้แถมเป็นน้ำมันเขียวนะครับยอดรวมนะครับ 2,000 บาทครับ0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ09029274440902927444นะครับเบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก่าเบอร์หมานนะครับกันได้เลยนะครับนะฮะ090นะฮะ2927444 0902927444นะครับเอ้านะสำหรับอีพออีแม่นะฮะอย่าลืมสั่งซื้อสินค้ากันเข้ามากันละกันนะครับเนาะ0902927444ครับเอ้าเว้าไปหลายมันเหี่ยวไปหลายปานพี่ไอ้ห่มผ้าหน้าสาวปิดเทอมแล้วผู้เบาขับรถ2แถวนะครับก็บ่ได้ไปรับผู้สาวแล้วบัดนี้ มีแต่ความคิดฮอดมีแต่ความคิดถึงครับโดยสารฮักโดยสารใจครับ

0: ไปได้กุ้งสด
1: เด
0: ้อไปได้กุ้งสดมาได้ใส่ไปได้กุ้งสดมาได้ใส
1: ่เออซื้อเพิ่นแม่เพิ่นใส่เห็นกระตุ่มสิ่งแม่ซ
0: ื
1: ้อเพิ่นอยู่ตลาด
0: โอ้ครับแม่ตำใส่บักกอก
1: หน้าแม่หน้าเพิ่นใส่น้ำห่วย
0: มีบักกอกใส่บ่ล่ะแจ่วกุ้ง
1: บ่ามีอยู่จ้า
0: ผักแผ่วมีบ่ผักแผ่วมีบ่
1: จ้ามีผักแก้วมีอยู
0: ่ใบบักกอกอ่อนมีบ่เอ้ยเนาะเห็นเว้าแล้วน้ำไหลไหลแม่เอ้ยคิดอยากเนาะหอมห่วยๆบ่
1: โดนดอกโดนคอยกินเทื่อแม
0: ่เออบ่เป็นหยังดอกนะครับเออเฮากินโดนๆเทื่อเนาะเพื่อเป็นกระไสเอาผักใส่หลายๆได้แม่เด้อ
1: จ้า
0: จ้าแม่ขอบคุณค่ะแม่
1: เอาขอบคุณหลายๆเออ
0: ครับ
1: แล้วแม่เฝ้าโทษเฝ้าให้มันได้มาฮอดเฝ้าตะดอก
0: ครับครับผม
1: ของแม่ท่านเหมิดยังอยู่บั่นจ้าบ่าแม่สิโทษใหม่อีกด้วยดอกอีกแค่ 2-3 มื้อ
0: จ้าแม่จ้าโอเคครับแม่ขอบคุณแม่ไ
1: พ่โทรเพียนบ้านเพิ่นใหม่โทรให
0: ้ครับแม่ไพ่นี่ขอบคุณหลายๆครับครับครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ0902927444 0902927444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์นะครับโทรหากันได้เลยรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนนะครับ0902927444ครับอยากซื้ออยากใส่อยากได้สินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์จากทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำของเฮาโทรเข้ามาได้เลยนะครับพี่น้องครับ สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระไสเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยนำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระไสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำ ก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุกผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทินสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี้ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์90-292-7444 090-292-7444

0: ขาดสิได้บินมากคือนกเจ้าขาดสิบ่ได้บินเจ่ยเจิดหนีนี่แหละเพื่อนว่าขาดสิเป็นคู่แล้วอยู่เมืองแก้วกระดันหอดแม่นสิจอดขอบฟ้าสิไปหน้าดอกบ่ถอยตามหาสายแน่นอันนั้นคนตามหามาจนเฒ่าแล้วพ่อจักเถื่อสายแน่นกระไดโอ้ยจักเป็นแนวใดดอกเบาบ่อยว่าซั่น0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำอยู่ภูพาสั่งซื้อสินค้าอยู่ป่าอยู่สอบถามผลิตภัณฑ์อยู่กลางทงคือบ่ปง0902927444พออีเมลโทรหาลูกชายได้เลยเด้อครับเบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก่าเบอร์หมันทุกจังหวัดเลยเอ้ามื้อนี้คือส่งเงียบผิดปกติแต่เก่าย่ามื้อเช้านี่วื้นเด้มื้อนี้เป็นอีหยังคือผิดปกติวันพระบ่ฮู้จังได๋จึงสิปงขึ้นสมมุติเนี่ยมือเศร้าญาติกันเขาจนห่วยรับสายว่าท่านทั้งหน้าไม่หลังไม่บ่เด้มื้อนี้คือเงียบผิดปกติแต่เสียงคือออกอากาศอยู่นะครับจังหวัดใดๆก็ได้เป็นจังได๋เดี๋ยวนี้เฮ้อได้ยินเสียงลูกไส้บ่ได้ยินเสียงลูกไส้บ่อีพ่ออีแม่อยู่ไสโทรมาแหน่ครับหน้าไม่หลังไม่เบอร์เดียวกันเด้อแม่เด้ออย่าพากันมิดหลายมิดหลายมันตกใจดิสวัสดีครับบอยสุนทรชัยครับ
1: ฮัลโหลบอยแม่สั่งกาแฟหน่อยลูก
0: คุณแม่สั่งกาแฟคุณแม่เอากี่กล่องคะ
1: เอา8กล่องค่ะแถมก็แถมเป็นกาแฟเหมือนกันค่ะ
0: กาแฟ8กล่องแถมกาแฟเบอร์ใหม่ไม่ขึ้นชื่อเลยคุณแม่อะไรน้อ
1: คุณแม่ติ๋มอันนี้แม่เปลี่ยนแม่เอาเบอร์พ่อใช้ค่ะเบอร์แม่มันเครื่องมันช็อตๆๆๆ
0: แม่ติ๋มนามสกุลอะไรจ๊ะ
1: ใสเมฆลูก
0: แม่ติ๋มใสเมฆเหรอครับ
1: จ
0: ้าลูกขอที่อยู่อีกรอบนะแม่เพราะว่ามันคนละเบอร์บ้านเลขที่เท่าไหร่จ้า
1: 216จ้า
0: 216หมู่ที่
1: 6
0: ตำบล
1: วัฒนาอำเภอวัฒนาลูก
0: ตำบลวัฒนานครนะแม่นะ
1: จ้าจ
0: ้
1: า
0: อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วเนาะแม่เนาะได้ครับใช้เบอร์นี้ก็ได้เนาะแม่เนาะมันค่อยง่ายใช่ไหม
1: ใช่เบอร์นี้ลูกเบอร์นั้นเครื่องนั้นมันช็อตแก๊ดเห็นลุงชายว่ามันช็อตแล้วแม่ก็เลยเอาเบอร์พ่อใช
0: ้โอเคครับครับครับครับได้ครับ
1: ขอรูปดีเจด้วยค่ะทั้งสามคนนะคะ
0: ได้ครับแม่รูปดีเจทั้งสามนะครับ
1: แล้วก็ขอฟังเพลงปริญญาลูกนะคะมันเข้ากับชีวิตแม่เลย
0: เอ้าทำไมใจตรงกันอย่างไรเดี๋ยวผมตั้งเมื่อกี้ผมกำลังจะเปิดแม่โทรเข้ามาพอดีเข้ากับชีวิตหนุ่มบอยเหมือนกัน
1: แม่ค้าแม่ทำอาหารตามสั่งขายลูกส่งได้ปริญญาแล้วค่ะ
0: อืมครับแม่ครับโอเคครับแม่เดี๋ยวลูกชายจัดให้นะครับแม่ติ๋มนะจ้าแม่ครับสวัสดีครับนี่แหละครับเกิดเป็นคนต้องสู่บู๊ไปตามศาสตร์ตายให้ตายนาพุ่นเขาจังยองว่าหันซื่อว่าเป็นคนนี่คนไปให้มันแน่คนกับคนแท้ๆเหนียวตึงจังแม่นคนบ้าบอยนี่กาลูกแม่ข้าคือกันครับสมัยตะกี้ตะกอนตอนเป็นเด็กหน่อยอีแม่เราเป็นแม่ข้าขายก๋วยเตี๋ยวจื้อได้ว่าอันนี้คือเป็นความทรงจำที่แม่นมากเลยมันไม่เคยลืมนะอยู่ในความทรงจำนะครับประมาณตีซีเนี่ยไอเสียงบันครับเฮียนอยู่ติดกันนั่นแหละอีแม่เราสิจ้างให้ผ้าน้องอยู่รถอยู่ก็คือผมเนี่ยครับก็จะขี่รถอยู่มันบ่ไอ้เชียงบันเป็นผู้อยู่ออกไปครับเฒ่าแม่อยู่ตลาดอยู่ปากทางซึ่งระยะทางห่างกันประมาณ2กิโลกว่าๆได้นะครับจากบ้านผมย่างออกไปถนนใหญ่ถนนมิตรภาพอุดรขอนแก่นเนี่ยนะครับเพื่อไปรอรับเฒ่าแม่นะฮะพ่อตีหาฟ้าสางเฒ่าแม่แล้วก็สิลงรถเมฆขาวปั๊บนะครับผู้ผมก็สิขนของทั้งเลือดไก่ทั้งลูกสิ้นทั้งทั่วงอกทั้งผักบุ้งทั้งเส้นก๋วยตอก๋วยเตี๋ยวทั้งหมูทั้งเนื้อขึ้นทั้งรถของเธออีเมลแล้วก็ซื้อขนมดอกบัวมาฝาก ขนมไข่เต่าไข่เลี่ยนไข่หงมูนั่นละแล้วก็ซื้อมาฝากโอ้ยกินมาทำทางมันแหละมีความสุขแท้ได้ครับชีวิตลูกแม่ข่าเนาะ

สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แสบนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเซนเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก่อนเอากระสายเซนก่อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับ

0: ซอยทำความสะอาดผิวยางหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมท่องครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: เดาใจฟ้าครับหนึ่งเงินเพลงจากไม้พิรมพรฝากวันตอนเนียนแตนแฟนไร่กันกันไปคุณแม่ฟังขี้ครับอยากฟังปริญญาใจว่าสันใดเลยใดเลยเอาเดี๋ยวลูกไส้เปิดสู่ฟังเด้อครับอีพอผมอีแม่ผมครับ0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์นะครับโทรหากันนะฮะ0902927444ครับ090292744444ครับเลข43ตัวแล้วกดโทรออกมาได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับสำหรับอีพออีแม่พ่อใหญ่แม่ใหญ่ไอไส้เอพีสุนาสุตานะครับสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
1: อันสถานีดับอีกแล้ว
0: ครับบ่ดับนะครับพ่อพ่อเช็ควิทยุพ่อดีๆนะครับตอนนี้อุดรออกอากาศปกติครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่สมใจครับ
2: จ้ากาแฟนะจ้า
0: ครับผมกาแฟเอาจากกองครับ
2: เอา8กอง
0: กาแฟ8กล่อง 2,000 บาทคุณแม่เอาอะไรแถม
2: เอากาแฟล่ะจ้ะ
0: 8แถม1นะแม่นะแถมเป็นกาแฟนะครับ
2: จ้า
0: ครับผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: จ้า
0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณหลายๆพี่พอดีซ่านี่จักเราเป็นหยังกับวิทยุนะครับมื้อใดผมกระลูบอีลูกขึ้นมาว่าแม่นวิทยุมีปัญหานะครับบัดใดแท้นะครับมันเปลี่ยนน้ำวิทยุอีพอเล่านั่นแหละนะครับเพราะว่าสถานีตอนนี้ก็ออกปกติอยู่นะครับทั้งนอกเพิ่นก็เปิดฟังแงวๆอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะอีพอเช็ควิทยุเจ้าของให้ดีนะครับบางเทื่อนะครับบางคนนี่หมุนไปหมุนมานะครับหมุนนี่ไปขึ้นอื่นแล้วหมุนกลับมาบ่พอบัดนี้ก็ว่ามาเปลี่ยนน้ำนะครับวิทยุอยู่นี้เพิ่นว่าอ่ะนะครับอาลังคนหมุนไปหมุนมามันก็เป็นสิทธิ์ของอีพ่ออีแม่แหละคันหมุนกลับมาพ่อๆก็โอ้ยอย่าตุ่มกันไหลเด้อเวนะครับวิทยุห้างอีกแล้วฟังบ่ได้อีกแล้วผ่านว่า จักสิให้ว่าแนวใดนะครับ

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: โอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444090-292-7444บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไทยก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงธรรมผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหวายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจจโย

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản ở xóm mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân câu hoa lạ ổn mát hột
1: nhưng mà bố mi đó
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเปล่าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: แล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนนำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายนำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้โหถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งค่อนข้างดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน090-292-7444 090-292-7444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
4: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
3: เอาไล่บ่ายผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำ

ดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหนาตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน่
1: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: ขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจังวะแม่ขอยรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูกบุ๊ก
1: บอกให้เงาเงาวะกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม่
0: มึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยเงาเงาเออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศไหมมาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเปียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอกคุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้
3: ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักคำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุธงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อยเสียงสำอ่อยบอยสุนทรชัย

พายับมีขลายงอนแหวนแลนคล้องอยู่ทางคุณล้อมมาสุนใบควันควงเป็นทางเอ้ยแจ้งกลางปางเมฆมันบางทั้งไฟไต

ละนอนตุ้นความปวดร้าวตาเปื่อนใส่หมอนมือเรมีตั้งก้นฝ้ามันลวงสีเฮิดเฮิดคืดไปเห็นข้าวหลังบอลเฮาสาบานไว้ไผตัวกันขี้ตำแสนเป็นไปพอฮานี่แม่ป้าพาเจ้ารับได้ไปไม่เจ้ารับเอาแม่นผู้ใดแล้วเราเว้าสลืมง่ายให้ใช้หวังตั้งสติเลื่อนบางก่อนเอ็นอยู่คือใบใจเฮาตรงกันแล้วบ่มีไผสิมาญาติป้าบ่

มัดมองไปทั้งคันเตียงนอนมดอายอยู่ที่มองดูแม่ลูกเจ้าคือสิเว้าต่อพี่ชายบ่นกี่คิดฮอดหายเดือนสิบผ่านกายมาฝนสิลาวังงวง

เธอจากไปแต่วันนั้นมือสิบคำเดือนหกถึงตกกายมานานมานานบ่าววิชายังทำได้โลกมันหมุนไปเรื่อยพี่ควายวันนองสีเตาเมื่อได้อกว่าราวน้ำตาเปื้อนใส่หมอนขั้นมือได้กูซ่อนเขาเปิดนายเมียนหมาง

เขาอิงพ้นหอยเกียงดุนสุกแล้วสาวนางอย่าลืมจูบเขาไม่มาหอดแล้วอย่ามาหังเห็นป้าก่อยคันได้กินลาบก้อยอย่าลืมแก้วแก้วผักเด้อนางเด้อ

ดื่มสุรายาเมาสูบหอดยาเล่นหอดไทยไอ้เว้าได้แต่สั่งกวาดลำยังแต่กวนเกี่ยวกวนประชันอ้ายเมื่อทองในสมองเมื่อแปดด่านเรียนใดก็ว่าจำเสียงลำจางบ่ตัวสาวลำจังยองใจ

0: มาลูต้นเป็ดเด้พี่น้องเอ้ยอยากง่อยควันซ่อนไก่ตีนเปิมปีปิมปีบืนขึ้นกระมืนลงนี้แล้วนี่ละนอแนวว่ามักเพิ่นแล้วสมพันธ์โตมันหักต่ำแม่นสิตัดไม้คำแสนสิปั๊มไม่อยู่สู้ขึ้นกระบ่ถึงครับบรรยากาศสบายๆตรงนี้ครับบักลาก่อนค่ำนุ่มบอยสุนทรชัยครับผู้นางเว้าจ่าแวะแวะนำอีพอยอีเมียอยู่มองนี่เหมียนเดิมเส้นเคยนะครับเอาความสุขเอาความมวลซื่นเอาความสบายใจมาฝากออนตอนเอ็นแตนแฟนรายการสุนาสุตาอีพอผมอีเมียผมฟังอยู่ใสแน่โทรหาบักลาก่อนค่ำเด้อนะครับ090 2927444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับผลิตภัณฑ์คุณภาพบ่ว่าจะเป็นกาแฟก้อนคำครีมหนวดก้อนคำกระใสเส้นก้อนคำสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำกดนำนำเข้ามาเพลงแนลำนำขับสลับสับเปลี่ยนนะฮะหมุนเวียนกันไปเอ๋น้องสาวทางอำเภอเพี้ยนเพิ่นขอเพียงหยังนอนะฮะไอ้บอยสุนทรชัยคือลืมเนาะบัดนี้เนาะนะครับ0902927444ครับ0902927444นะครับเบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก่าเบอร์มานสื่อสารทักทายมาชั่วโมงนี้พาฟังล่ำจักหน่อยเนาะพลังฟิงและฟังเพียงแล้วมาฟังล่ำซ้ำตื่มให้มันซึมอยู่เรื่อยคือน้ำบ่อทรายสาธิตท่องจันตวนหั่นไปหมอล่ำกฤษณาบุญแสนขึ้นหั่นต่อครับล่ำลองชีวิตแม่ห่างครับ
1: ฝนเอ้ยฝนตกค่ำย่ำเดือนเก้าไหลลง

คิดอาวอนดะไลโอบะโนไนสิแตกแรงเหลือแหงหักแหงแพงอยู่กันมาบ่จีมือมาห้ำห่างว่าห่างนี้ความระต้มทุกนี้มันเหลือทีพันละนาเกินหน้าตาเต็มอกกูอังสวงแสนสันความมากันแต่ตัดต้นทั้งสองคนมันหนักหน่วงน้ำทะเลใหญ่กว้างขวงกันกะบ่ฟังความดีคิดเพิ่นตั้งกะสร้างก่อหรือใดคือผู้ชายล้วนเด้ด้วนเละหลอกกินจนสูญสิ้นเสียมนต์ทินละมุนเขาเสียความสาวสิ้นสู้ยางด้วย

พอกินอิ่มแล้วมันถึงปล่อยว่างหนีฐานลายขี้ลาคะแล้วปล่อยว่างให้เป็นห่างชีวิตนั่งผู้เสียลูกกันถือผ้าจนต้องไทยสิไปใส่มาใส่กะอายซึ่งพี่น้องยันยอว่าหงอบ่มีไผสิส่องพรความถูกกูไก่เด้เนาะบ่มีไผจักคนสิส่องหนเห็นหูแสนบ่สู้ใจยิ่งชีวิตหญิงผู้เสียค่าตอนสินางผิวผ้าทรมานมากคนทนสู้กูบ่มีเก็บเต็มที่วันสุดท้าย

าสจากเล่นนี่คว่ำซัวมั่วหมองกำยังน้ำมาสนองซองบ่เห็นพ่อดีพ่ออยากดับชีวิตพ่ออยากหนีให้มันคนตายไปเกิดชาติใหม่มีมนทินทางใจถือผู้ชายหลอกล่อหลงเล่ว่าเลี้ยงคุณเกิดเป็นคนบ่คือบ้านพ่อละมันใจนี้ผัวบ่มีแถมมาเลี้ยงลูกหน่อยพ่ออยากห้อยละมิ่งตายแต่จำใจต้องคนสู่แสน

านบ่น้อยหนุ่มซุ่มชะกันโปรดสงสารชีวิตผู้หญิงแน่เด้อท่านอย่าประหารกันเล่นเห็นหญิงน้อยพูดอ่อนอย่าหลอกร้อนลอยลิ้นกินแล้วอย่าปล่อยวางท่านบ่จมใจสร้างเจ้านางไปเป็นคู่ให้คิดดูที่ส่วนควรแล้วจังปล่อยเอาสู้เมื่อนี้นางไปก้มกราบเฒ่าคุณพ่อแม่ผู้สดใสรักษาแผลไว้ใจส่วนท้ายลงใดบ่มีไผที่เทียมเท่าละบุญคุณของพ่อแม่

ขอเธอทุนพระเกียรติไว้ก็กระหม่อมจอมขวัญนางเสียนวลเสียสีบ่นายสร้างละพ่อหน่อยคนยังโอ้ยยังเอิ้นความดีมาเบาโตพระคุณแม่คุณผัวหาที่เกียรติบ่ได้ใบใส่สมองสุดท้ายนี้กิศนาสิขอเตือนพวกพี่ๆน้องๆบ่น้อยหนุ่มมาทุ่มสาวท่านเสียวขัวคงให้พ่อแม่ทั้งสองเพิ่นพอมองเห็นดีด้วยคงบ่ซวยแล้วเป็นห่างคือนางพวงทรงพยืนยง

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

lang thang rồi khói hả bà men để nó mút đinh kèn lung bò đầy chỉ tai nhọn cho mắc lại ta văn thẻ thương thai thứ thiên cử ไข่สันบางวันเป็นพวงบาน้ำตาย่อยค่อยคืนไปเอาพื้นน้ำเพื่อนหากินเจ้าน้ำมูเขาแห่งตัวหนองมีทองในสี่เดือนดังสะเทือนเบิดบ้านกัน

ใจใจสิไปแต่งไผเนาะเงินไผปอกะหลายพัน

ายเติบซื้อเบิดแล้วบ่หรือใส่พ่อไม่สมเอาผ้าล่มมาตัวน้องคล้องบนให้คนเหี่ยวบัดเห็นคนเหี่ยวแล้วก็เลยแก้วบ่คล้องแก้วแจ้วเมื่อบ่ถือท้ายผู้ใดท้าย

0: นี่คือแม่หมอลำสุภาพครับแม่หมอลำสุภาพแม่หมอลำบุญย่างสุภาพนะครับลำลองคิดหอดสู่ครับมันเก่าแน่มันอาจจะเสียงจวดจวดจัดจัดนะครับแต่ว่าให้ฟังเบิ่งเสียงเพื่อนว่าขนาดบ่มีเอฟเฟกต์ซอยหลายเด้คือสมัยเดี๋ยวนี้บ่ได้อีดิทเสียงบ่ได้แก้ไขเสียงซอยเสียงเพิ่นคือมามวนแท้หมอลำสมัยตะกี้แต่ก่อนนะครับเนาะบ่แม่นธรรมดาไดศูนย์เก้าศูนย์สองเก้าสองเจ็ดสี่สี่สี่ครับศูนย์เก้าศูนย์สองเก้าสองเจ็ดสี่สี่สี่ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์นะครับโทรหากันเข้ามาได้เลยรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนนะฮะ090-292-7444ครับ090-292-7444ครับเลข43ตัวแล้วกดโทรออกมาได้สบายใจไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับ090-292-7444ครับสวัสดีครับแม่ประมวลสวัสดีครับแม่ประมวลครับตอนนี้ติดหน้าไมค์นะครับแม่ประมวลฟังจากมือถือนะครับเวลาโทรติดแล้วให้ฟังจากมือถือเป็นหลักวิทยุมันจะซ่ากว่านะครับเดี๋ยวเราจะสื่อสารกันไม่รู้เรื่องนะครับให้เอาหูแนบมือถือไว้เพราะว่าสิ่งที่อีพออีเมลใส่โทรมานั่นกะมือถือนะครับ090-292-7444ครับนะฮะสวัสดีครับบ้านศูนย์ไพรก่อนค่ำครับ
1: ครับบ้าบอยก็ฟังเพลงนะครับ
0: ครับ
1: ค่ำพ่องค่ำผ้านะครับ
0: ครับผมรอคิวนะครับคิวเพลงเหย้าในจักหน่อยนะครับนะ
1: ครับผมครับครับ
0: ครับชื่อเพลงว่าคำพาคำพองนะครับนะ
1: ครับครับคำพาคำพองนะคร
0: ับครับผมครับผมได้เลยครับคิวเพลงเหย้าในจักหน่อยครับประมาณ4หาคิวนะครับผู้เพิ่นขอไว้นะครับทึ่งล่ำลองทึ่งเพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นคำแบ่งสมบัตินะครับจากคุณแม่ทรงเครือบทั้งกันทรวิชัยมหาสารคามวอนนางนอนนะครับคำขอจากผัวเก่าคอยซีเมนคำพาคำพ้องนะครับซีก่อน ในช่วงนี้วันสันต่อไป0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ

มชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเปียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปร

0: 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้าบอก
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: ับบ้านศูนย์ไพก้อนคำครับ
1: ขอสั่งกาแฟหน่อย
0: กาแฟกี่กล่องครับ
1: กล่องเท่าไหร่นะ
0: กล่องหนึ่ง350 บาท2 กล่อง 6004 กล่อง 1,000 บาทครับ
1: เอามาลองดูสัก2 กล่องเ
0: ถอะ2 กล่อง 600 บาทนะครับ
1: ยังไม่เคยกินเพราะว่าตาแกขัดเข่าแกเลยอยาก
0: อ๋อได้ครับ2 กล่อง 600 บาทขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับส่งคุณอะไรครับ
1: ส่งคุณประภัยพิษพันเจริญ
0: คุณประภัยพิษพันเจริญบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
1: บ้านเลขที่176
0: 176หมู่ที่
1: 176หมู่3อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ
0: 176หมู่3ตำบลอะไรจ๊ะ
1: ตำบลนาจิก
0: ตำบลนาจิกอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญเนาะ
1: บ้านเชือกตำบลนาจิก
0: ได้ครับอ
1: ำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ
0: ได้ครับเดี๋ยวจะส่งให้ครับ
1: เก็บเงินปลายทางใช่ไหม
0: เก็บเงินปลายทางครับ600 บาทไม่มีบวกเพิ่มครับ
1: จ
0: ้ะ
1: มีอะไรให้มั่ง
0: ไม่มีของแถมครับถ้าซื้อครบ1,000 บาทขึ้นไปถึงมีของแถมครับ
1: ถ้าซื้อ3 กล่องถึงได้ใช่ไหม
0: 4 กล่อง 1,000 บาทถึงมีของแถมครับ
1: ค่ะไม่เป็นไรเอามาลองดูก่อน
0: จ้ะลองดูก่อนเนาะจ้าจ้าขอบคุณมากอีก 3-4 วันถึงได้ของนะครับกาแฟหมดต้องลงจองไว้ก่อนส่งออกจากบริษัท13ถึงลูกค้า14นะครับ
1: จ้าไม่เป็นไร
0: ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมสวัสดีครับ
2: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090 292 7444 090 292 7444

ไก่ฟ้ายังหวนมาอีกรอบใหม่ละเมียปะผัวนี้ไก่บ่ทิ่มตั้งแต่ผัวลดทิ่มฮอดลูกน้อยสิอ้อย

เฝ้าเศร้ามือหาลูกกอดมือไว้จนแน่นแล้วแสนมันทรมานเด้เหลือใจลิโกนลูกขาดแม่เป็นกำพร้ามีผมด้อยอยู่ใน

มาเบิ่งลูกมาให้ลูกได้กราบไหว้พ่อได้ฮู้ว่าแม่ยังขั้นชิงช่างหลายล้นกลัวเหม็นข้าวก็อย่าให้ลูกกอดยืนแต่ขาให้ลูกก้มกราบตีนขั้นน้ำตาลูกลิ้นก็ให้มันลิ้นใส่เท่าพวง

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 71

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงธรรมผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหวายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจจโย

สวัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bò mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
1: bò mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโนด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกะไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกเนิกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: แล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งค่อนข้างดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆวานเอ็นเหลืองวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
4: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ําเคล็ดลับของย่ายเลยล่ะ
3: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำจ้า

สวัสดีค่ะเภสัชโมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลตัวเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไ

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยแม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน่
1: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ๊บมองไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม่
0: อ
1: ้
0: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสารีบ่แม่
0: เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยเงาเงาเออกระสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือค่ากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
3: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: ค่ะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ไออยากสั่งกาแฟไหมค่ะ
1: ได้ครับคุณพี่เอาจะกล้องครับ
0: กล้องละเท่าไหร่ค่ะ
1: กล้องเดียว350พี่ถ้า2กล้อง600 4กล้อง 1,000 ถ้าซื้อ4กล้อง 1,000 ก็มีของแถมให้ครับ
0: เอา2กล้องค่ะ
1: กาแฟ2กล่องเนาะ600บาทเอาอย่างอื่นน้ำบ่อเอาน้ำมันนวดเอากระไซเซนเอาบ่อสายตาน้ำบ
0: ่อเอาน้ำมันนวดเย็นว่าซั่นค่ะ
1: นวดเย็นกระปุกเย็น195ถ้า2กระปุก300คุณพี่เอาเป็นคู
0: ่เอากระปุกนึงค่ะ
1: เอา1กระปุกเนาะ
0: ค่ะ
1: ครับผม600บวก195เป็น795บาทครับคุณพี
0: ่ค่ะ
1: ครับขอซื้อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับ
0: 70หมู่8บ้านแสงอรุณ
1: 70หมู่8บ้านแสงอรุณตำบล
0: คูสะคาม
1: คูสะคาม
0: อำเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลนครค่ะ
1: ครับผู้รับสินค้าซื้อว่าจังไดครับ
0: มัสลินภาษีค่ะ
1: คุณมัสลินทาสีบ่ครับหรือ
0: ภาสีค่ะ
1: ภาสีภาสีแบบว่าพ่อสำเภาสละอาหรือ
0: พ่อสำเภาสละอาสรุสีสละอีค่ะ
1: โอ้ยเสียภาสีอีหลีตัวนี้เนาะ ได้ครับพี่เบอร์โทรกับเบอร์ที่คุณพี่โทรเข้ามานี่ล่ะเนาะ
0: แม่นค่ะ
1: ครับรอสินค้าประมาณ 2-3 วันยังเร็วกับฮอนมื้ออื่นยังซ่ากับมื้อฮื้อบ่เกินนั้นนะครับพี่นะ
0: ค่ะค่ะ
1: ยอด795ไม่มีบวกเพิ่มนะครับ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณมากครับค่ะบ้านสุนทรีก้อนคำครับ
2: กาแฟดาจาสองกล่อง
1: ได้ครับของคุณวรรณาเหล่าแตวนี่เน
2: า
1: ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ได้ครับกาแฟสองกล่อง600บาทอย่างเดียวเหรอจ๊ะ
2: จ้า
1: ได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้นะครับเหล่าแตวเหล่าแตวหรือเหล่าแตว
2: เหล่าแตวค่ะ
1: เหล่าแตวนะแสดงว่าเขาพิมพ์ผิดได้ครับพรุ่งนี้ถึงครับพรุ่งนี้ถึงนะ
2: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากครับสุขภาพแข็งแรงครับ
2: ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: สวัสดีครับเมลาตี
3: ค่ะยาไอ้นั่นน่ะยาประดงกับยาไอ้นั่นน่ะยาอะไรนะ
1: กระไซเส้น
3: กระไซเส้นกับประดงมันคู่กันบ
1: ่กระไซเส้นกับบำรุงสายตาครับแม่ที่คู่กัน
3: กระไซเส้นกับอะไรนะบำรุงสายตา
1: ครับกับน้ำมันนวดครับ
3: ถ้ากระไซเส้นอย่างเดียวเท่าไหร่อะคะ
1: กระปุกละ450บาทครับแม
3: ่กระปุกละ450
1: จ้า
3: อ๋อ
1: แต่ถ้าว่าอยากให้เห็นผลไวผมก็อยากให้กินคู่กับกาแฟครับจะเห็นผลเร็ว
3: กาแฟ2กล่องเป็นเท่าไหร่คะถ้ากาแฟอีก2กล่องเป็นเท่าไหร่อะ
1: เป็น 1,000 กับ50บาทได้ของแถมแต่ถ้าเราไม่เอาของแถมก็เอาเป็นพันถ้วนก็ได
3: ้ของแถมคืออะไรคะ
1: ก็มีน้ำมันนวดมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูอะไรอย่างเงี้ยครับแม่แก้วครับครับ
3: ผ้าห่มผมมีแต่ผ้าเช็ดตู
1: ้ครับผมใช่ครับ
3: มีผ้าขนหนูผ้าเช็ดตู้บนเป็นผ้าห่ม
1: ครับแม่เป็นผ้าขนหนูครับแม
3: ่ยายพูดว่ามันมีผ้าห่มเหมือนกัน
1: ผ้าห่มจะเป็นของชุดใหญ่ครับชุด8กล่องเพราะว่ามันเป็นผ้าห่มห้าฟุต6ฟุตอย่างดีครับ
3: อ๋อถ้าว่าแถมผ้าห่มนั่นคือชุดใหญ่ใช่ไหมถึงครบเท่าไหร่นะครับ
1: 2,000 บาทขึ้นไปครับจะเป็นผ้าห่ม
3: อ๋อคือ 2,000 บาทขึ้นไปถึงจะแถมผ้าห่ม
1: ใช่ครับ
3: ถ้ากาแฟกับยากระไสนี่3กระไสกล่องนึง
1: ครับกาแฟ2
3: กาแฟ2
1: ครับผม
3: 150 1,050 บาทใช่มั้ยคะ
1: 150บาทครับผมเขาเป็นอะไรแถมดีครับ
3: มันมีกระไซกับกระไซยากระไซกับยาประดุงมันคนละอย่างเหรอวะแล้วมันอยู่ในตัวเดียวกันปะ
1: ตัวนี้ก็จะมันก็ทำงานแบบเดียวกันแหละครับแม่เพราะว่าส่วนใหญ่ประดุงก็คือปวดเส้นปวดเอ็นแล้วก็ฝ่าร้อนฝ่ามือฝ่าเท้าอะไรอย่างเงี้ยครับมัน
3: อ๋อค
1: ่
3: ะ
1: ใช่ใช่ครับตัวนี้ก็ลองเอากระไซเส้นไปกินดู
3: อ๋อมันตัวเดียวกัน
1: ใช่ใช่ครับคนละชื
3: ่ออ๋ออ๋อมันตัวเดียวกัน
1: ครับ
3: มันไม่มีโปรไหมคะมีขายคู่ไอ้สองกระปุกเท่าไหร่อ่ะ
1: มันมี3กระปุก 1,200 ครับแล้วก็มีของแถมครับเป็นเฉพาะกระไซเส้นอย่างเดียว
3: อืม3กระปุก 1,200
1: ใช่ครับ
3: เออถ้ากาแฟอีก2ก็เป็น
1: 1,800ครับ
3: 1,800
1: ครับเอานั้นแถมผ้าห่มได้ถ้าเป็นชุดนี
3: ้อืม
1: ก
3: ระไซน่ะ3กระปุก
1: ครับแล้วก็กาแฟ2นี่แถมผ้าห่มได้
3: กาแฟ2แถมผ้าห่มบัดนี้นะอายุบ่เป็น1,800ได้เลยนะ เอาตัวพันเป็ดนี่บ่กระไส3กระปุก
1: ครับผมแล้วก็กาแฟ2กล่องเนาะเป็น 1,800 บาทแทนครับผม
3: แต่กระไส้กระดุมมันอยู่น้ำกันนั่นแหละมันบ่ได้แม่นว่าแยกกระปุกมันเป็นยาตัวเดียวกันมันอยู่ในกระปุกเดียวกันรักษาอาการเดียวกัน
1: ใช่ครับครับ
3: เพิ่นเข้าใจว่าปะดุงต่างหากกระไส้ต่างหากนะ
1: ไม่หรอกครับก็คืออาการปวดผู้เฒ่าก็เอื้อนว่าปะดุงเป็นปะดุงไฟ
3: อ
1: ันนี้สินะครับผม
3: จ้า
1: ครับลองเอากระไส้กับกาแฟไปทานดูครับตัวนี
3: ้เพิ่นกินได้เนาะผู้เฒ่านี่เนาะ
1: ทานได้ครับเพราะว่าตัวนี้เป็นกาแฟคาเฟอีนต่ำแล้วพวกกระไสเส้นนี้ก็เป็น
3: อ๋อไม่ยากระไสยากาแฟน่ะแม่กินอยู่ตอนนี้น่ะยากินอยู่ค่ะ
1: กระไสนี่คือมันเป็นสมุนไพรสกัดแล้วก็แคปซูลมันทำจากไอ้คอลลาเจนของกระดูกแล้วก็หนังของสัตว์นะครับตัวนี้ไม่มีผลเสียกับตับกับไตเลย
3: ไปกินยังไงคะกินตอนเช้าบอกว่ากินก่อนนอน
1: หลังอาหารเช้าเย็นครับครั้งละ2แคปซูลครับถ้าเป็นกระไส
3: อ๋อหลังอาหารเช้าเย็นเนาะ
1: ครับผม
3: โอ้กินหลังอาหารทีนี้น่ะเพิ่นน่ะกินกาแฟเพิ่นว่าเพิ่นรู้สึกเบาตัวขึ้นเพิ่นว่าอยากให้สั่งกระไสมาลองมึงดูว่าซั่น
1: โอ้ถ้าไปกินคู่กันยิ่งจะเห็นผลไวครับแม่
3: อันเอาชุดนี้แหละเอาชุดนี้แหละแถมผ้าห่มให้เพิ่นเด
1: ้อได้ครับเดี๋ยวแถมผ้าห่ม
3: อยากได้ผ้าห่มบ่แม่นหยังดอก
1: ได้ครับได้ครับได้ครับนี่อยู่เดิมนะแม่เนาะไอ้แม
3: ่ค่ะใช่ๆค่ะใช
1: ่ครับ
3: ค่ะ
1: ครับแม่ขอบคุณมากครับ
3: ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
5: ค่ะโทรสั่งสินค้าค่ะ
4: ลายครับเอาอะไรบ้างครับ
5: ยากระไสเส้นเหรอ
4: กระไสเส้นกระปุกละ450บาทเอากี่กระปุกดีครับ
5: เอากระปุกนึงเหรอ
4: ใช่ครับกาแฟใช่ไหมครับ
5: กระปุกตั้มยังหกกาแฟ
4: กาแฟเอากี่กล่องจ้ะ
5: กาแฟเท่าไหร
4: ่กาแฟเอากี่กล่อง
5: กาแฟเอาจะกล่องกาแฟ2กล่องค่ะ
4: กาแฟ2กล่องกระไสเส้น1มันจะเป็น 1,050 บาทได้ของแถม1ชิ้นครับ
5: มีของแถมอะไรเ
4: ลยของแถมมีน้ำมันนวดมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีถ้วยกาแฟพร้อมช้อนเลือกได้1ครับ
5: เอาน้ำมันนวดสูตรร้อน
4: นวดร้อนเนาะได้ครับขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับ
5: 1,050 บาท
4: ครับ 1,050 บาทครับผม
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ครับขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับส่งคุณอะไรครับ
5: สุปราณีค่ะ
4: คุณสุปราณีนามสกุลอะไรจ๊ะ
5: สุระชัย
4: สุระชัยบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
5: 54ค่ะ
4: 54
5: หมู่ที่4ตำบลหลักบ่อแดงโอ้ยเย็นหมดครับ
4: อำเภอเมืองสกลนครเนาะ
5: ค่ะอำเภอเมืองสกลนครค
4: ่
5: ะ
4: ได้เบอร์โทรก็เบอร์ที่ติดต่อเข้ามานี้นะครับ3477นะครับได้ครับรอสินค้าประมาณ 2-3 วันนะครับรับสินค้าแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางนะเดี๋ยวก่อนนำส่งขนส่งจะโทรหานะครับ
5: ค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
5: 2-3 วัน
4: นี่ครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
6: ครับผมมาสั่งของครับส
4: ั่
6: งกาแฟครับ
4: กาแฟเอาจากกล่องครับ
6: กาแฟ2กล่องกระไสเส้นกล่องนึงเป็นระบาทครับ
4: กาแฟ2กระไสเส้นนึงนี่เป็น1,050 บาทครับเอาอย่างแถม
6: ต้องผ่าถุงได้คร
4: ับผ่าถุงได้ครับแถมผ่าถุงเนาะครับเนาะคุณสมใจคือเก่าเนาะคุณสมใจบุตรสายเนาะ
6: ครับแต่ว่าผมว่านามสกุลนั้นผิดครับ
4: นามสกุลยังครับ
6: พุทธสายครับพุทธสายครับ
4: พุทธสาย
6: ครับพุทธสายครับวางหันนั้นบุตรสายครับ
4: สะกดให้นะครับ
6: พุทธสายครับพ่อพานสรูพ่อทหารพ่อทุ่งครับ
4: พุทธสาย
6: ครับ
4: สายขวานี่เนาะ
6: คร
4: ับ โอเคครับครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับ
6: ได้เมื่อไรครับ
4: จัดส่งออกมืออื่นได้ครับพอกาแฟมามืออื่นแล้วก็สิฮอดมื้อนี้ได้ครับเด้อ
6: ครับ
4: ครับครับสวัสดีครับ
7: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 0902-292-7444

0: ใครก้อนคำครับ
1: ฮัลโหลจ้า
0: สวัสดีครับ
1: บ้านสมค่ะสั่งกาแฟค่ะ
0: ฮัลโหลครับ
1: ค่ะสั่งกาแฟค่ะ
0: ได้ครับเอากี่กล่องครับ
1: กล่องเท่าไหร่คะ
0: 1กล่อง350บาท2กล่อง600 4กล่อง 1,000 บาทครับ
1: 2กล่อง600
2: ผู้ชายอยากกินค่ะคุณฟังวิทยุ
1: คุณฟังวิทยุแล้วคนอยากกิน
0: อ๋อเราเป็นท่าน
1: เป็น2กล่อง
0: กาแฟ2กล่อง600บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะครับ
1: จ้า
0: จ้าแจ้งซื้อที่อยู่คุณลูกค้าได้เลยครับเดี๋ยวจัดส่งให
1: ้ชื่อสมจิตจันเพชรสิงขาว
0: คุณสมจิตสิงขาวเหรอครับ
1: สิงค่ะ136หมู่11
0: สิงขาวเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ136หมู่11ตำบลอะไรครับพี
1: ่ตำบลขอนยูงค่ะ
0: อำเภอ
1: กุดจับ
0: ขอนยูงอำเภอกุดจับอุดรเฮานี่เน
1: า
0: ะ
1: จ้ะ
0: บ้านที่
1: 250บ้านทั้ง3จ้ะ
0: ทั้ง3เนาะ
1: ทั้ง3ใหม่
0: โอเคได้ครับผังสามใหม่นะพี่เนาะ
1: ค่ะจ้า
0: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้นะพี่นะ
1: โอเคจ้า
0: จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
3: ค่ะพอดีอยากสนใจกาแฟนะคะกล่องเท่าไหร่คะ
0: หนึ่งกล่อง350สองกล่อง600สี่กล่อง 1,000 ครับคุณพี่ซื้อสี่กล่องพันก็มีของแถม
3: แล้วยาตาล่ะคะ
0: บำรุงสายตากระปุกละ650บาทครับ
3: บำรุงสายตากระปุกละ650
0: ครับผม
3: งั้นเป็นกาแฟ2กล่องได้ไหมคะ
0: ได้ครับกาแฟ2สายตา1ใช่ไหมครับพี
3: ่ใช่ค่ะ
0: ก็เป็น 1,250 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นครับมีน้ำมันนวดมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีแก้วกาแฟครับ
3: เสื้อผ้าถุง
0: ผ้าถุงผ้าขนหนูน้ำมันนวดและก็แก้วกาแฟเลือกได้หนึ่งอย่างครับ
3: เอายานวดค่ะ
0: นวดสูตรร้อนหรือเย็นครับพี
3: ่เอาสูตรร้อนค
0: ่
3: ะ
0: ได้ครับขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าหน่อยครับ
3: ค่ะอภิญญาสิงห์คำป้อง
0: อภิญญาสิงห์คำป้องบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับพี
3: ่199หมู่8ค่ะบ้านหนองไฮ
0: 199หมู่8บ้านหนองไฮตำบล
3: พารับอำเภอเมืองค่ะ
0: พารับอำเภอเมืองขอนแก่นใช่ไหมครับพี่
3: ใช่ค่ะ
0: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้นะครับ
3: ได้วันไหนคะ
0: น่าจะถึงวันพรุ่งนี้นะครับพี่ทำก็ทำงานเร็วอยู่ฝั่งนู้น
3: ค่ะ
0: ครับพี่โอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตรับสายตอนนะครับ
3: ใช่
0: ครับสวัสดีครับครับนี่ครับบ้านสวนไผ่ก้อนคำครับ
4: จ้างกาแฟนะจ๊ะ
0: ได้ครับอาจารย์กองครับ
4: สองกองค่ะ
0: กาแฟสองกองหกร้อยบาทเอายังอื่นน้ำบ่ครับ
4: กระใสเส้น
0: กระใสเส้นกระปุกนึง450เป็น 1,050 บาทเอายังแถมครับ
4: 1,050 บาท
0: ครับได้ของแถมหนึ่งสิ้นครับมีน้ำมันนวดมีเสือมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีแก้วกาแฟพร้อมช้อนเลือกได้หนึ่งอย่างครับ
4: ของแถมอย่างมีเสืออีกเหรอจ๊ะ
0: เสือมีครับ
4: เอาเสือก็ได้
0: ได้ครับขอที่คุณลูกค้าครับส่งคุณลูกค้าชื่ออะไรครับ
4: ชื่ออันโชมาอาลีก็ได้ค่ะอาลีโตปานจ้า
0: ขอคุณอาลีโตปาน
4: อาลีจ้า
0: คุณอารีนามสกุลโตปาน
4: จ้า
0: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
4: 146จ้า
0: 146หมู่ที
4: ่19
0: หมู่9ตำบล
4: ลำคลองจ้ะ
0: ลำคลองอำเภอ
4: เมืองจังหวัดกาฬสินธ
0: ุ์โอเคครับเบอร์โทรกับเบอร์นี้เนาะครับเนาะ
4: จ้ะ
0: โอเคครับเดี๋ยวจัดส่งออกให้วันนี้ยังเรียกสินค้ากับฮอดลูกค้ามืออื่นยังสากับบุเกินมือฮึ่งได้ครับเด้อถ้าเกิดนั้นโทรตามได้ครับเด้อ
4: จ้ะ
0: คุณอารีโตปานนะครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวจัดส่งครับ
4: จ
0: ้ะสวัสดีครับขอบคุณครับดีครับบ้านสุนทรก้อนคำครับ
1: จ้าสั่งกาแฟนะคะ
0: ได้ครับเอากาแฟจากกองครับ
1: สองกองจ้า
0: ของกอง600บาทครับผมเอายังอื่นน้ำบ
1: อเอาแต่กาแฟก่อนค่ะ
0: ครับคุณเขมมารินชมพูแสนนี่เนาะถูกต้องปะครับ
1: แน่นค่ะ
0: โอเคครับเดี๋ยวผมจัดตรงให้ที่อยู่เดิมเนาะ
1: จ้า
0: จ้าขอบคุณมากนะครับสุขภาพแข็งแรงครับ
4: จ้า
0: สวัสดี
5: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

อยใจดวงน้อยยามได้ฟังเสียงควันใจน้องมันมวนนอนเก้าวันคิดพออยากกินหนาผู้จ่าตั้งเถื่อนานอนตื่นกับหุ่นหนาเป็นพี่ชายหรืออาต่างบ่เห็นตัวแท้ฉันสิแวะมาดูตาดูหน้าพันบ่มีเวลาเนี่ย

สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยนำร่างกายลูกกะโอยนังกะโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บ

0: และชะเอมเทศซอยปอบประลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า09029274440902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: กาแฟ2กล่อง
2: กาแฟ2กล่องกาแฟจะมาวันที่14ของจะถึงไอพี่ทรงศักดิ์วันที่15นะครับ
1: ครับ
2: เพราะว่ากาแฟหมดลงจองไว้ก่อนนะพี่เนาะ
1: ครับ
2: จะถึงพี่วันที่15นะครับ
1: ครับ
2: ครับผมครับผมพี่อยู่เดิมเนาะพี่ทรงศักดิ์โยธาทุนนี่เนาะ
1: ครับ
2: ครับพี่ครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวยังไงจัดส่งให้นะครับ
1: คร
2: ับ ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับแม่เพลินลำเภาครับคุณเพลินลำเภาครับ
4: เอากาแฟก่อนค่ำ2กล่องค่ะ
3: กาแฟก่อนค่ำ2กล่องยังเดียวป่ะครับ
4: แม่ค่ะ
3: 600บาทคุณเพลินลำเภานินแสงนี่เนาะ
4: แม่ค่ะ
3: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับขอบคุณหลายๆครับครับ
5: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
6: ฮัลโหลดาวบ่ลูกล่ะ

0: ฮัลโหลค่ะ
1: ครับผม
0: อันยานวดต้นค่ำบ่ค่ะ
1: ครับผม
0: อันมันมีสูตรฮ้อนกับสูตรเย็นบ่ค่ะ
1: แม่นครับมีสูตรฮ้อนกับสูตรเย็นครับ
0: อันกระไสเส้นก็มีบ่ค่ะ
1: กระไสเส้นก็มีครับ
0: อ๋อคนอันพ่อเพิ่นให้เข้านะนะเพิ่นอยากได้อันทั้งฮ้อนทั้งเย็นและกระไสเส้นราคาแม่นแต
1: ่เพิ่นอยากได้ทั้งฮ้อนทั้งเย็นและกระไสเส้นติครับ
0: ทั้งฮ้อนทั้งเย็นทั้งกระไสเส้นแม่นบ่ยานวดนะ
1: กระไสเส้นนี้กระไสเส้นนี่ชิ้นละ150ครับน้ำมันนวดปูดร้อนสูตรเย็นคู่ละ300เป็น750บาท
0: รวมทั้งเบิดจานอย่าง750
1: จ้า
0: ชำระเงินปลายทางล่ะวะเน
1: า
0: ะ
1: ชำระเงินปลายทางครับ
0: จ้าส่งอันเอาเสร็จนี่ล่ะค่ะ
1: ได้ครับได้ครับขอชื่อที่อยู่ลูกค้าครับตรงคุณลูกค้าชื่อว่าไงครับ
0: 8-4ค่ะ
1: 8-4ตำบล
0: ตำบลฝางแดง
1: อำเภอ
0: บ้านต้องด้วยนะคะมีบ้านต้องด้วยนะ
1: บ้านต้องตำบลฝางแดงอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมเนาะครับเนาะ
0: ค่ะ
1: คุณลูกค้าคือว่าไงครับ
0: นายขมูลวันลีค่ะ
1: นายขมูลวันลี
0: ค่ะค่ะ
1: สวัสดีครับคุณอาวสวรรค์ครับ
2: จ้า
1: ครับแม่สั่งของครับ
2: จ้าสั่งยาตาเนี่ยจ้า
1: เอาจากกระปุกครับ
2: เอา3กระปุกด้วยค่ะเท่าไหร่คะ
1: บำรุงสายตา3กระปุกนี้ราคา 1,800 บาทอีเมลยังแถม
2: แถมเอายามองนะจ้าเอาแบบสูตรเย็นสูตรร้อนอย่างละขวดค่ะ
1: ได้ครับแถมนวดร้อนกับเย็นอย่างละขวดเนาะแม่นาวาสวรรค์เนาะ
2: จ้า
1: จ้าจ้าเดี๋ยวลูกจัดส่งให้ครับแม่ครับ
2: จ้าสวัสดีจ้า
1: จ้าสวัสดีจ้า292744สวัสดีครับแม่เพียงใจครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: จ้าคุณแม
3: ่สายตาหน่อยครับ
1: บำรุงสายตาคุณแม่เอากี่กระปุกจ้า
3: 2กระปุก
1: บำรุงสายตา2กระปุกแม่เพียงใจเอาอะไรแถม
3: อันกระใสเส้นด้วย1กระปุก
1: โอ้สายตา2กระใสเส้น1อย่างอื่นด้วยมั้ยจ้าม
3: ันเป็นเท่าไหร่แล้วนะคะ
1: 1,750 บาทจ้ะแม่เอากาแฟเพิ่มอีกสักกล่องไหมจะได้ของขวัญชิ้นใหญ
3: ่กาแฟเพิ่งสั่งมามื้อใดถึงมื้อใด
1: เอาน้ำมันนวดสักคู่หนึ่งก็จะได้ของขวัญชิ้นใหญ่หรือจะเอาเป็นกระใสเพิ่มอีกกล่องหนึ่งก็เป็นของขวัญชิ้นใหญ่ได้เลย
3: อันเป็นเท่าไหร่แล้วที
1: ่1750ตอนนี้1750ครับแม่ครับ
3: 750เอากระใสเส้นก็ได้ค่ะ
1: เอากระใสเส้นเป็น2ใช่มั้ยแม่กระใสเส้น2สายตา2 13บวก9เป็น 2,200 บาทแม่เอาอะไรแถม
3: 12บวก9 12บวก9ไม่ได้4เลยเหรอคะถ้าซื้อ2กระปุกไม่ได้800เหรอคะ
1: 3กระปุก 1,200 3กระปุก 1,200 ครับแม่2กระปุก900จ้ะ
3: 3กระปุก 1,200 เออ3กระปุกก็ได้ 1,200
1: เออ3กระปุกมันจะตกกระปุกละ400นะครับเป็น 1,200
3: ตาบางสายตาน่ะ3กระปุกเนี่ย 1,800 ใช
1: ่ไหมใช่ๆแม่ถ้าแม่สายตา3กระปุกก็เป็น 1,800 เหมือนกันครับ
3: ละ3
1: เอาอย่างละ3เลยเนาะแม่เนาะ
3: จ้า
1: 18บวก12บาทนี่ 3,000 พอดีครับแม่เอาของขวัญได้ชิ้นใหญ่1ชิ้นชิ้นเล็ก1ชิ้นครับ
3: สิบ่ได้ใส่รถทัวร์มาส่งคุณบ่ชื่อหลาน
1: จะเป็นบ่คืออีแม่กระไดของขวัญแม่เอาเป็นอะไรดีแม่เอาเป็นอะไรดี
3: ถ่ายได้มั้ย
1: จ้า
3: เอาของแถมนะ
1: จ้าแม่
3: เอากาแฟกับยาหม่องยาบำรุงยานวดนะ
1: เอาแถมเป็นกาแฟ1แล้วก็น้ำมันนวดสูตรร้อนหรือเย็นจ้า
3: เอาสูตรร้อนนี่แหละค
1: ่ะแถมน้ำมันนวดร้อนกับกาแฟนะครับได้ครับไม่เพียงใจครับที่อยู่เดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะแม่น้อง
3: ใหม่สิ
1: อะไรนะจ๊ะ
3: รวมแล้วเท่าไหร่ก็บอกใหม่นี
1: ้รวมแล้ว 3,000 ท้วนพอดีครับบำรุงสายตา3กระปุก 1,800 กระใสเส้น3กระปุก 1,200 รวมกันเป็น 3,000 แถมกาแฟฟรี1กล่องแล้วก็นวดร้อน1กระปุกนะครับ
3: ค่ะขอบคุณครับ
1: ขอบคุณคุณแม่นะครับ
3: ขอฟังเพลงหน่อยนะ
1: ได้ครับแม่ฟังเพลงอะไรจ๊ะ
3: อันชาวแหล่บ้านนาของอันนะของประเทศอันคนประเทศนอก
1: ของประเทศลาวเนาะโอ้ใจตรงกัน3คนเลยเปิดทันทีครับแม่ฟังตอนนี้เลยเนาะแม่เนาะ
3: จ้า
1: โอเคครับขอบคุณครับแม่เพียงใจครับครับสวัสดีสวัสดีครับ ดีครับแม่อุไรครับ
4: แม่ขอสัญญาตาใน3กล่อง
1: 3กล่อง 1,800 บาทน้อยแมวยังแถม
4: แม่จะเอาไอ้กาน้ำร้อนเด
1: ้อได้ครับเอาเป็นกาน้ำร้อนแถมนะแม่เนาะ
4: จ้า
1: จ้าโอเคครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้ครับแม
4: ่จ้าจ้า
1: จ้าสวัสดีจ้า
4: สวัสดีจ้า
1: ดีครับแม่กันครับ
5: ครับผมแม่สิสร้างอันนั้นลูกแม่ไอ้กาแฟแม่ยังอยู่แม่จะสร้างสมุนไพรตาไหมลูก
1: บำรุงสายตาแม่เอากี่กระป๋องเอากี่กระปุกครับ
5: เอา3ครับ
1: บำรุงสายตา3กระปุกเนาะคุณแม่เอาอะไรแถมจ๊ะ
5: เอาผ้าห่มลูกเอาผ้าห่ม
1: ผ้าห่มนะแม่เนาะใครจะหนาวแล้วเนาะ
5: เอาผ้าห่มอันแม่ได้สีฟ้าละ2ผืนเด้อ
1: ครับ
5: จะไม่เอาสีอื่นครับบัดนี้นายเอาสีอื่นให้แม
1: ่เดี๋ยวผมจะบอกว่าไม่เอาสีฟ้านะแม่เนาะ
5: ครับแล้ววันนี้ส่งแล้วประมาณนัดพรุ่งนี้นะลุงเนาะ
1: ได้ครับแม่ครับ
5: ครับกาแฟหมดแล้วแม่จะสั่งของแม่เหลืออีก3กล่องครับ
1: ดีจังเลยของแม่เหลือนะของคนอื่นหมดแล้ว
5: ของแม่ซื้อตอนนั้นแม่ซื้อธรรมดา4กล่องแล้วมาปูตอนหลังจากนั้นมันบ่ทันมีปูมันบ่ครับ
1: ครับผม
5: แม่ก็มาวันแม่เพิ่นก็บ่ได้ปูเพราะว่าแม่ได้ฟังแน่บ่ได้ฟังเนี่ยวิทยุแม่มันบ่ค่อยชัดแม่อันช่องง่ายจัดแม่ลูก
1: จ้าแม
5: ่เอาอย่างนี้นะลูกเนาะหมดอะไรแม่ก็จะสั่งเนาะ
1: ได้ครับแม่ครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้
5: คงพรุ่งนี้ได้นะลูกเนาะ
1: ครับแม่พรุ่งนี้ก็ถึงครับ
5: ครับ
1: ครับ
5: แค่นี้แหละลูกขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับแม่แสงจันทร์ครับ
5: ครับผม
1: ครับสวัสดีครับ
6: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์0
7: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 7

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสูงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาพิเศษตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหวายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจจโย

วัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản ở xóm mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโนด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกะไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกเลิกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับให้ผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้ๆถึกยายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้ายายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเถื่อน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
4: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยละ
3: เอาไล่บ่ายผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำ

เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่บอกไม่ได้

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ๊คบ่าวไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: บ่าวไทยเงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสีเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไส้เฮ็ดเปียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
3: คุณที่ไว้ว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพพิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
5: แม่บอกว่าจะรวยจะจนไม่สำคัญขอให้เป็นคนดีแม่พอใจแล้วสิ่งที่แม่พูดจนติดปากคือไม้คดทำขอเหล็กงอทำเคียวแต่คนคดนี่ทำอะไรไม่ได้เลยผมก็เลยตั้งปณิธานไว้ว่าจะไม่ขอเป็นคนคดเด็ดขาดทุกวันนี้ผมก็สอนลูกอย่างที่แม่สอนผมคือสอนเท่าที่จำได้นะครับแต่เด็กสมัยนี้เขาไม่ค่อยเชื่อฟังพ่อแม่สักเท่าไหร่ไม่เหมือนสมัยที่ผมเป็นเด็กยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเด็กสมัยนี้เลยไม่เหมือนสมัยผมอาตมาชอบคำคมของแม่โยมเสียแล้วสิในความคิดของอาตมาคนคดก็เหมือนกับแบงก์เก๋ไปที่ไหนก็ใช้ไม่ได้ต้องทิ้งไปจะเป็นแบงก์ดอลล่าแบงก์บาทหรือแบงก์หยวนถ้าเก๋เราก็ต้องทิ้งเท่านั้นโยมเห็นด้วยไหมเห็นด้วยครับพูดถึงแบงก์เก๋นี่ผมสงสารเพื่อนที่ทำทัวร์ด้วยกันจริงอย่างที่หลวงพ่อพูดนั่นแหละแบงก์เก๋ต้องทิ้งเอาไปใช้ที่ไหนก็ไม่ได้เพื่อนคนนี้เขารับจัดทัวร์ไปอินเดียซึ่งจะมีพระไปมากผมต้องขอโทษนะครับผมไม่ได้ว่าพระแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ผมมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อพระอยู่นานเหมือนกันคือมีพระรูปหนึ่งแกไปทัวร์กับเพื่อนผมขอเรียกว่าแกนะครับไม่ขอเรียกว่าท่านทัวร์นี้ก็มีผู้หญิงไปเป็นส่วนใหญ่แกก็เป็นหัวหน้ามาจ้างเพื่อนผมให้นำไปโดยจ่ายเงินเป็นดอลลาร์พอถึงพุทธคยาเพื่อนผมก็นำดอลลาร์ไปแลกเป็นรูปีปรากฏว่าเป็นดอลลาร์ปลอมเลยบอกให้แกรู้แกก็ไม่ยอมรับผิดเพื่อนผมเลยไปขอให้พระวัดไทยมาช่วยพูดพระท่านก็บอกว่าถ้าไม่รับก็ต้องติดคุกอยู่ในประเทศอินเดียเพราะมีพยานหลายคนรู้เห็นว่าเป็นเงินของแกก็บอกว่าวันรุ่งขึ้นจะนำเงินจริงมาแลกคืนพอวันรุ่งขึ้นแกหนีไปแล้วไปกับผู้หญิงที่มากับทัวร์เห็นเขาว่าคือเมียแกนั่นแหละไม่ไปเปล่าแต่เอาพาสปอร์ตของคนอื่นๆไปด้วยเพื่อนผมจึงพาลูกทัวร์ไปขอความช่วยเหลือจากสถานทูตไทยให้ช่วยส่งลูกทัวร์กลับตั้งแต่นั้นมาเขาเลยไม่รับจัดทัวร์ให้พระอีกเลยอาตมาไม่เรียกคนคนนี้ว่าพระเขาเป็นมารศาสนาปลอมเป็นพระมาเพื่อทำลายพระศาสนาน่าสงสารมากเขาจะต้องได้รับกรรมอย่างหนักทุกวันนี้มารศาสนามีมากเหลือเกินหลวงพ่อครับผมพอจะมีทางขอขมาลาโทษพ่อได้หรือเปล่าครับคนที่ตายไปแล้วเราจะขอโทษเขาได้หรือเปล่านายกุนเชียงวกกลับมาถามเรื่องที่ยังค้างคาใจถ้าโยมตั้งใจจะทำจริงก็สามารถทำได้แต่ก็ต้องใช้ความพยายามและความอดทนมากแล้วต้องเสียเงินเท่าไหร่ครับไม่ต้องเสียเงินเสียเวลาแค่7วันเท่านั้นตั้ง7วันเชียวหรือครับแค่7วันเท่านั้นไม่ใช่ตั้ง7วันท่านพระครูย้ำเปลี่ยนเป็นเสียเงินแทนไม่ได้หรือครับเวลาของผมเป็นเงินเป็นทองขอแลกเป็นเงินนะครับเขาต่อรองตามนิสัยนักธุรกิจโยมกุนเชียงสมภารวัดป่ามะม่วงเรียกชื่อเขาด้วยเสียงหนักๆ แล้วพูดต่อด้วยเสียงปกติว่าจริงอยู่เงินทองซื้อของที่ต้องใจได้มากมายหลายชนิดแต่ซื้อความดีไม่ได้โยมจะมาขอขมาพ่อได้ก็ต้องสร้างความดีหนีความชั่วไม่ใช่ด้วยการซื้อขายจำไว้ว่าความดีไม่มีขายอยากได้ต้องสร้างเองถ้าความดีมีขายคนก็ดีกันหมดแล้วจริงไหมจริงครับตกลงว่าผมต้องใช้เวลาสร้างความดีถึง7วันใช่ไหมครับไม่ใช่แค่7วันต้องสร้างความดีทุกวันแต่7วันนั้นเพื่อเรียนรู้วิธีการเมื่อรู้วิธีแล้วต้องปฏิบัติทุกวันจะทำได้ไหมผมจะทำให้ได้ครับจะได้หมดเวรหมดกรรมที่ทำไว้กับพ่อการที่ผมเกลียดพ่อเป็นกรรมหนักใช่ไหมครับก็เกือบหนักนั่นแหละกรรมหนักจริงๆก็คือฆ่าพ่อกรรมหนักที่พระพุทธองค์ตรัสไว้มี5อย่างคือฆ่าแม่ฆ่าพ่อฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนพระโลหิตห่อขึ้นและทำสังฆเภทโยมเกลียดพ่อก็เหมือนกับฆ่าพ่อทางอ้อมเพราะกับทำร้ายจิตใจพ่ออาตมาถึงบอกว่าเกือบหนักแต่ไม่เป็นไรโยมใช้เวลา7วันเพื่อเรียนรู้วิธีการขอขมาท่านมีวิธีเดียวที่จะทำได้ครับผมจะไปเรียนรู้จากหลวงพ่อเมื่อกลับถึงเมืองไทยแล้วหลวงพ่อโปรดเมตตารับผมไว้เป็นศิษย์ด้วยนะครับ

เอาละคงจะถึงบ้านด็อกเตอร์ผิงแล้วท่านพูดขึ้นเมื่อรถมาจอดที่หน้าบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านชั้นเดียวขนาดกระทัดรัดไม่ใหญ่ไม่เล็กหน้าบ้านปลูกต้นมะลิซึ่งกำลังออกดอกส่งกลิ่นหอมอบอวลด็อกเตอร์ผิงลงมารับท่านที่รถและนิมนต์เข้าไปในบ้านหาน้ำร้อนน้ำชามาประเคนด้วยตนเองเขาเคยเป็นอาจารย์สอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยปักกิ่งครั้นเกษียณอายุแล้วจึงกลับมาอยู่ภูมิลำเนาเดิมที่เมืองสัวเถาสนทนาปราศัยกันพอเป็นธรรมเนียมแล้วด็อกเตอร์ผิงก็นิมนต์ท่านเข้าไปยังห้องทำงานของเขาเพื่อแลกวิชากันท่านพระครูรู้ว่าเขาไม่ต้องการให้นายกุนเชียงเข้าไปด้วยแต่ท่านต้องการพยานหลักฐานที่เป็นตัวบุคคลจึงบอกเขาว่าอาตมาขออนุญาตให้หัวหน้าทัวร์เข้ามานั่งดูด้วยเพราะเกิดมีคนครหาว่าอาตมาหายไปไหนเขาจะได้เป็นพยานให้อาตมาได้อาตมารับรองว่าวิชาของด็อกเตอร์คงไม่ง่ายขนาดมองดูก็ทำได้ไม่ง่ายถึงขนาดนั้นใช่ไหมครับไม่ง่ายอย่างนั้นคนที่จะเรียนได้ต้องผ่านการฝึกสมาธิจนถึงระดับอุปจารสมาธิเป็นอย่างต่ำลำพังคณิกสมาธิยังเรียนไม่ได้แต่ผมรู้ว่าหลวงพ่อได้ถึงอัปปนาสมาธินายกุนเชียงรู้สึกเวียนหัวเพราะไม่เข้าใจที่ด็อกเตอร์ผิงพูดจึงบอกเขาว่าอย่าว่าแต่ผมจะเรียนได้เลยครับแค่ฟังด็อกเตอร์พูดผมยังไม่รู้เรื่องเลยผมมันคนปัญญาน้อยไม่ฉลาดปราดเปรื่องเหมือนหลวงพ่อกับด็อกเตอร์หรอกหลวงพ่อครับให้ผมนั่งคอยข้างนอกก็ได้เขาหันไปพูดกับท่านพระครูไม่ได้หรอกอาตมาต้องการพยานบุคคลแล้วพูดกับด็อกเตอร์ผิงว่าตอนอาตมาไปเห็นนารีผลในถ้ำที่ประเทศศรีลังกายังต้องเรียกโยมที่ไปด้วยให้ช่วยเป็นพยานเพราะเดี๋ยวนี้จะพูดอะไรก็ต้องมีพยานหลักฐานคนทุกวันนี้จะว่าเชื่อง่ายก็ไม่ใช่ครั้นจะว่าเชื่อยากก็ไม่ใช่อีกคืออะไรที่จริงเขามักไม่เชื่อไปเชื่อที่ไม่จริงพูดก็พูดเถอะขนาดพระพูดเขายังไม่เชื่อที่ไม่เชื่อเพราะพระสมัยนี้โกหกกันมากไม่กลัวศีลขาดศีลพร่องกันเลยโกหกยังไงครับดร.ผิงไม่เข้าใจก็โกหกญาติโยมว่าตัวเป็นพระอรหันต์ทั้งที่ความจริงไม่ได้เป็นแต่หลอกลวงญาติโยมให้เขาเลื่อมใสศรัทธาอาตมาเรียกพวกหลอกลวงโลกหวังเอาลาภบาปกรรมมากพระดีๆก็เลยถูกญาติโยมมองไปในทางลบด้วยมันก็พูดยากนะด็อกเตอร์นะครับต่อไปคนลวงโลกจะมีมากขึ้นไม่เฉพาะในประเทศแถบเอเชียหรอกต่อไปคนแถบยุโรปแถบอเมริกาก็จะต้มตุ๋นหลอกลวงกันเพราะคนไปให้ความสำคัญกับวัตถุมากกว่าจิตใจผมกล้าทำนายได้เลยว่าต่อไปชาวโลกจะเบียดเบียนกันอย่างที่สุดประเทศใหญ่จะข่มเหงประเทศเล็กแล้วก็จะเกิดสงครามระหว่างประเทศก่อนจากนั้นก็ลุกลามกลายเป็นสงครามโลกประชาชนก็จะพากันเดือดร้อนคนที่จะพ้นภัยจากสงครามได้ต้องเข้ามาอยู่ในร่มเงาของพระศาสนาขอประทานโทษผมอาจจะพูดเกินขอบเขตไปหน่อยนิมนต์หลวงพ่อที่ห้องทำงานผมดีกว่านะครับเชิญคุณหัวหน้าทัวร์ด้วยประโยคหลังก็พูดกับนายกุนเชียงเมื่อบรรพชิตหนึ่งรูปกับคฤหัสถ์สองคนเข้าไปในห้องทำงานซึ่งก็คือห้องเขียนหนังสือของด็อกเตอร์ผิงเรียบร้อยแล้วการเรียนวิชาจับชีพจรและทำนายอดีตอนาคตได้ก็เริ่มขึ้นโดยด็อกเตอร์ผิงทดสอบให้ดูก่อนด้วยการนั่งหลับตาสำรวมจิตให้เป็นสมาธิแล้วขออนุญาตจับชีพจรที่ข้อมือของท่านพระครูจากนั้นจึงทำนายทั้งที่ยังหลับตาว่าผมขอเริ่มตั้งแต่ชาติที่แล้วนะครับหลวงพ่อเคยเป็นนักรบผู้เก่งกล้าสามารถสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยาจะเสียให้แก่พม่าแต่ต้องตายด้วยกลศึกมาเกิดในชาตินี้หลวงพ่อมีพี่น้อง10คนพออายุ6ขวบมาอยู่กับยายต้องทำงานหนักตั้งแต่ยังเป็นเด็กเป็นคนมีความบากบั่นอดทนหนักเอาเบาสู้ชอบขโมยเงินยายพอเข้าวัยรุ่นก็เกเรไม่ชอบเรียนหนังสือชอบหนีโรงเรียนไปยิงนกตกปลาแล้วก็สร้างเวรสร้างกรรมไว้มากแต่พอบวชแล้วก็กลับตัวกลับใจกลายเป็นพระดีและได้ชดใช้เวรกรรมหมดแล้วครั้งสุดท้ายกรรมหนักมากคือได้รับอุบัติเหตุรถคว่ำคอหัก
แต่เพราะได้สร้างความดีด้วยการบำเพ็ญภาวนาจึงรอดชีวิตมาได้ต่อแต่นี้ไปชีวิตของหลวงพ่อจะมีแต่รุ่งเรืองจะด้วยเป็นเจ้าคุณแต่ก็จะเหนื่อยมากเพราะหลวงพ่อทุ่มเทให้กับงานสร้างคนจนลืมฉันลืมจำวัดผมขอทำนายสั้นๆเท่านี้นะครับจากนั้นเขาก็ลืมตาจริงอย่างที่ด็อกเตอร์พูดมาหรือเปล่าครับนายกุนเชียงถามท่านพระครูสมภารวัดป่ามะม่วงตอบด้วยความระมัดระวังว่าอดีตกับปัจจุบันตรงตามที่ด็อกเตอร์พูดแต่อนาคตอาตมายังบอกไม่ได้ต้องรอให้ถึงเวลานั้นเสียก่อนถ้าผมจะให้ด็อกเตอร์ช่วยทำนายผมบ้างจะได้ไหมครับเขาพูดกับด็อกเตอร์ผิงด้วยความรู้สึกเลื่อมใสได้สิเพราะคุณคือพยานของหลวงพ่อผมก็ต้องทำให้พยานเกิดความมั่นใจก่อนเอาละยื่นมือมาแล้วผมจะทำนายให้นายกุนเชียงแสนจะดีใจรีบส่งมือให้ด็อกเตอร์ผิงทันทีด็อกเตอร์วัย60เศษจับชีพจรตรงข้อมือเขาแล้วหลับตาจากนั้นจึงเริ่มทำนายอย่างคล่องแคล่วผลการทำนายออกมาแบบเดียวกับของท่านพระครูคืออดีตกับปัจจุบันตรงกับที่เป็นจริงทุกประการแต่อนาคตเขายังไม่รู้กระนั้นก็มั่นใจว่าจะต้องจริงด็อกเตอร์ผิงทำนายว่าลูกๆของเขาเป็นเด็กสมัยใหม่ไม่ค่อยเชื่อฟังพ่อแม่แต่พวกเขาก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีอนาคตและเป็นอัตติชาตบุตรคือลูกที่ดีกว่าเลิศกว่าพ่อแม่ในกุนเชียงรู้สึกปิติที่ได้ฟังการทำนายทายทักเกี่ยวกับลูกเขามั่นใจเต็มร้อยว่าลูกๆของเขาจะต้องเป็นอย่างที่ด็อกเตอร์ผิงทำนายทายทักท่านพระครูยอมรับว่าด็อกเตอร์ผิงมีความสามารถในการทำนายทายทักโดยการจับชีพจรนับว่าเป็นเรื่องที่คนธรรมดาสามัญทำไม่ได้แต่ท่านคงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเรียนวิชานี้เพราะท่านสามารถรู้อดีตอนาคตของคนได้โดยไม่ต้องจับชีพจรเพียงเห็นหน้าท่านก็รู้เพราะได้ผ่านการอบรมกายอบรมจิตอย่างยิ่งยวดมาแล้วดังนั้นเมื่อด็อกเตอร์ผิงจะถ่ายทอดวิชาให้ท่านจึงบอกเขาว่าอาตมารู้แล้วและคิดว่าคงทำได้ขอบใจด็อกเตอร์ที่จะสอนให้ว่าแต่ว่าด็อกเตอร์อยากรู้ไหมว่าลมหายใจกลายเป็นตัวหนังสือได้อย่างไรอยากทราบครับแล้วถ่ายทอดให้คนอื่นได้หรือเปล่าครับได้ก็ใช้วิธีเดียวกับที่ด็อกเตอร์ใช้นี่แหละหรือครับถ้าอย่างนั้นผมไม่จำเป็นต้องเรียนก็ได้อาตมาก็คิดว่าไม่จำเป็นต้องเรียนในอนาคตตัวหนังสือจะข้ามประเทศได้ท่านเชื่อหรือเปล่าเป็นยังไงครับผมไม่เข้าใจสมภารวัดป่ามะม่วงจึงอธิบายว่าคืออย่างนี้สมมติว่าอาตมาเขียนหนังสืออยู่ในเมืองไทยแต่ตัวหนังสือมาปรากฏที่เมืองจีนหรือเมืองอื่นได้ด็อกเตอร์คอยดูไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่เอาละนี่ก็ดึกมากแล้วอาตมาเห็นจะต้องขอลาท่านเตรียมจะลุกขึ้นทว่าด็อกเตอร์ผิงนิมนต์ให้อยู่ก่อนผมขอเรียนถามหลวงพ่อคำถามเดียวเท่านั้นเป็นคำถามที่ผมไม่สามารถหาคำตอบได้ผมมั่นใจว่าหลวงพ่อต้องทราบกรุณาตอบผมด้วยนะครับผมอยากรู้จริงๆด็อกเตอร์อยากรู้อะไรหรือคือผมอยากรู้ว่าเมื่อไรประเทศของผมจะพ้นไปจากการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ผมอึดอัดเต็มทีแล้วครับผมอยากเห็นประเทศมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเหมือนอย่างประเทศของท่านอย่างน้อยผมก็จะได้นอนตายตาหลับหน้าตาที่เบิกบานเมื่อครู่เปลี่ยนเป็นเศร้าสร้อยอีกไม่เกิน20ปีลัทธิคอมมิวนิสต์ก็จะถึงจุดจบไม่มีอะไรที่จะอยู่คู่โลกไปชั่วนิรันดร์เพราะโลกเองก็ยังต้องมีวันสิ้นสลายมันเป็นไปตามหลักของไตรลักษณ์ด็อกเตอร์ไม่ต้องคิดมากทำใจให้สบายและยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่าได้ยึดติดถือมั่นเพราะการกระทำเช่นนั้นรังแต่จะให้เกิดทุกข์ท่านให้สติคนเป็นด็อกเตอร์จริงอย่างที่ท่านพูดผมยังเป็นปุถุชนเต็มตัวนะครับหลวงพ่อเลยออกจะยึดติดถือมั่นเกินไปหน่อยฟังหลวงพ่อพูดแล้วผมก็สบายใจขึ้นเห็นจะต้องปล่อยวางให้มากกว่านี้จะได้ไม่ทุกข์มาก
ความทุกข์เกิดจากการยึดติดถือมั่นนะครับหลวงพ่อถ้าเราไม่ยึดก็ไม่ทุกข์ถูกแล้วพระพุทธองค์ตรัสสอนว่าความเข้าไปยึดมั่นในขันธ์ 5เป็นทุกข์ถ้ายึดมากก็ทุกข์มากผมเข้าใจแล้วครับสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนล้วนเป็นสัจธรรมสามารถพิสูจน์ได้ด้วยการปฏิบัติผมเห็นจะต้องเร่งปฏิบัติให้มากกว่านี้ต้องขอบคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงที่ชี้ทางสว่างให้กับผมเป็นบุญของผมที่ได้พบกับพระสุปฏิปันโนเช่นหลวงพ่อเขากราบท่านด้วยความเลื่อมใสและศรัทธาถ้าเช่นนั้นอาตมาเห็นจะต้องลาขอให้ด็อกเตอร์จงเจริญรุ่งเรืองในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วขอให้ลูกหลานทุกคนเป็นคนดีมีปัญญาอาตมาขอเจริญพรขากลับในกุนเชียงไม่ได้ชวนท่านพระครูคุยเขาเกิดความประทับใจและศรัทธาเลื่อมใสในท่านพระครูยิ่งนักดูภายนอกท่านเป็นพระธรรมดาธรรมดารูปหนึ่งแต่เมื่อได้สนทนาปราศัยกับท่านจึงได้รู้ว่าท่านมีทั้งภูมิรู้และภูมิธรรมที่ลุ่มลึกจนคนที่เรียนจบด็อกเตอร์ก็ยังต้องสยบให้ท่านเขาตั้งใจแน่วแน่ว่าจะฝากตัวเป็นลูกศิษย์ท่านและจะไปเรียนรู้วิธีการที่จะขอขมาลาโทษบิดาผู้ล่วงลับแม้ว่าจะต้องเสียเวลาถึง7 วันก็ตามท่านพระครูผู้ไม่เคยหายใจทิ้งใช้เวลาในช่วงเดินทางกลับโรงแรมแผ่เมตตาให้พวกอมนุษย์ทั้งหลายให้พวกเขามีความสุขเว้นการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน

0: เมื่อมาถึงโรงแรมท่านพระครูให้เงินคนขับไป50หยวนเป็นการขอบคุณเขาคนขับดีใจเป็นที่สุดเพราะเงินที่ท่านพระครูให้นั้นมากกว่าค่าจ้างที่ด็อกเตอร์ผิงจ้างมาเงินจำนวนนี้มีความหมายต่อครอบครัวของเขายิ่งนักเกือบ20ปีที่ขับรถรับจ้างมาเพิ่งจะโชคดีวันนี้เป็นวันแรกและคงจะโชคดีในวันต่อๆไปพระรูปนั้นท่านใจดีเหลือเกินขอให้ท่านอายุยืนอยู่ต่อไปนานๆเถิดนายกุนเชียงไปส่งท่านพระครูถึงห้องพักจากนั้นจึงเดินไปยังห้องพักของตนอาบน้ำอาบท่าเตรียมตัวนอนไม่ลืมที่จะสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตาไปให้มารดาผู้ล่วงลับคืนนี้ก็แผ่เมตตาให้บิดาด้วยนับเป็นครั้งแรกที่เขามีความรู้สึกที่ดีต่อบิดาหากไม่ได้พูดคุยกับท่านพระครูเมื่อตอนไปบ้านด็อกเตอร์ผิงเขาก็คงยังเกลียดบิดาอยู่สมภารวัดป่ามะม่วงช่างดีต่อเขาเหลือเกินขณะนั่งเครื่องบินจากเมืองซัวเถาไปเมืองกุ้ยหลิมท่านพระครูรู้สึกแปลกใจที่บรรดาสจ๊วตและเอลโฮสเตสซึ่งให้บริการผู้โดยสารอยู่นั้นอยู่ๆก็สีสะหายไปทีละคนสองคนกระทั่งหายไปหมดทุกคนเป็นเรื่องที่แปลกมากสำหรับท่านจะว่าตาฝาดก็คงไม่ใช่ท่านจึงบริกรรมว่าสัมปติชามิเพื่อต่อหัวให้พวกเขาบริกรรมอยู่ประมาณ5นาทีภาพที่เห็นก็ยังเหมือนเดิมจึงกำหนดเห็นหนอเพื่อจะตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นหนอรายงานว่าพรุ่งนี้เครื่องบินลำนี้จะตกสจ๊วตและอัลโฮสเตสรวมทั้งกัปตันและนักบินจะพากันตายพร้อมกับผู้โดยสารอีกร้อยกว่าคนเป็นกรรมของพวกเขาที่ทำร่วมกันมาท่านช่วยอะไรไม่ได้คิดดังนี้แล้วท่านรู้สึกสังเวชใจจึงพูดกับนายกุนเชียงซึ่งนั่งติดกับท่านว่าโยมดูพวกสจ๊วตและแอร์โฮสเตสเหล่านี้สิพวกเขาอายุยังน้อยหน้าตาก็หล่อก็สวยกันทุกคนแต่น่าเสียดายที่พรุ่งนี้พวกเขาจะต้องตายเพราะเครื่องบินตกนายกุนเชียงมองหน้าแอร์โฮสเตสสาวที่หน้าขาวใสเหมือนไข่มุกเกิดความสงสารเสียเต็มประดาจึงบอกให้ท่านพระครูช่วยพวกเขาด้วยช่วยไม่ได้มันเป็นกฎแห่งกรรมที่พวกเขาทำร่วมกันมาสมภารวัดป่ามะม่วงพูดเสียงหนักแน่น
1: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3 ป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก้อนคั่มมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทินสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 0902927444

0: น้องน้อง
1: จ้าจ๋า
0: เฮาแต่งงานกันมาเมินตะใดแล้วฮะ
1: ได้จะเป็น 2-3 เดือนแล้วก็หาอ้าย
0: ฮะเป็นไปได้อย่างใดเนี่ยพอเหมือน3วันแน่น้องน้องเน
1: าะอ้ายมากินข้าวอย่าก่อนบ่วันนี้ของกินมาป่อแค่ลำเนยเนาะ
0: ลำก็กินมาลำก็กินนะน้องคนเฮานะกินเพื่ออยู่มาใช่ว่าอยู่เพื่อกินน้องเอ้ย
1: วันนี้น้องนึงเข้าแค่แข็งไปน้อยอ่ะอ้ายแก๊สมันหมดเหี่ยก่อนน่ะ
0: บ่แข็งป้อบ่แข็งยังอย่าพอว่าเกี๊ยวมันดีนะ
1: แล้วต่อว่าก็เหมือนกันน่ะอ้ายน้องนึงเข้าแค่แจ๊ะไปน้อยน้องเมาไปกาด
0: โอ้บ่แจ๊ะเหรอกินก็แต่ว่านี่สํานวนดีนะไอ้ว่านะ
1: วันนี้แกงก็เหมือนกันนะอ้ายมันไข่จางไปน้อยน้ำป่ามันหมดน้องมันได้ไปซื้อสักกรรมอ่ะ
0: บาจางป่ะบาจางคนเฮากินเค็มล้ำบ่ดีหมอเพิ่นว่าจะเป็นโรคไตยังเอี้ยไอ้ว่าจับแบะเลยจะบอกฮึ

0: เช้าอ้าย
1: จ้าจ้า
0: น้องจะไปช่วยอีแม่เอาหญ้าสวนพริกสักกำนายเนอะ
1: โอ้บ่ต้องไปแล้วน้องมันฮ้อน
0: ไปฮ้อนอีหยังวันนี้แดดบ่จิหามีบดมันจะตาย
1: บดก็ซ้ําหายก็เดี๋ยวยุงก็หินก็จะมาคบเมียอ้ายอ้ากะบ่ไปบ่ไปไปจ้างเอามันจะเสี่ยงสักเท่าใดเน
0: า
1: ะ
0: ถ้าอย่างอั้นน้องไปแบ่เอวหาแม่อุ้ยบ้านเหนือสักกำนายเนอะ
1: โหแล้วน้องจะเนี่ยได้ไปล่ะ
0: น้องก็ว่าน้องจะเตียวไปอ่ะมันมาชี้หักไก่แล้วอ้าย
1: บ่ได้บ่ได้อ้ายบ่ฮึดเตียวเด็ดขาดป่ะถ้าน้องจะไปอ้ายจะเอารถไปส่งน้องเน
0: าะขอบคุณเจ้า โอ้ยตายละอ้ายหมามันเห่า
1: จะมันเตอะจะมันเตอะมันเห่าคนงามล่อขอมาแงบหน่องเมียกูก่อนเด้อกูจะตวยฆ่าปืนตูบปุ๊นน่ะจะบอกเฮ้มาโคตรมาติดๆเพชรน้องอ่ะนะคนมากอดๆเอวไว้มันๆกอดเอวไว้มันๆ
0: เจ้า
1: เอาละเน่ไปละเน่

0: ขอสตางค์สัก200จะเอาไปจ้างเปิ้นเที่ยวสวนอีบ่ะ
1: เอาเงินไหนมาฮึน้องอย่าบ่ตัวไปช่วยเปิ้นเนี่ยประหยัดไว้พ้องกะ
0: ฮึก็เปิ้นจะไปบ้านแม่อุ้ยบ้านเหนืออยู่อ่ะเออแล้วไอ้ว่างก็ขอรถไปส่งกําเหรออ
1: ืมยางรถก็บ่ดีฮะเตียวไปก็ได้ล้อนี่บ่ได้ไปแจ้ไก
0: ่ก็เอาไปสูบเหี้ยกันเนาะโอ้ย
1: ก็ยางมันหัวเลยมึงไปสูบยังได้แท้หม
0: อหัวก็เอาไปปะก็ได้ล้อหรือบ้านก็เปลี่ยนใหม่ก็ได้ลูก
1: โอ้แต่ป้าๆๆๆไปเวยมาเวยน่ะมีธุระฟังอยู่นะ
0: โอ้ไอ้มามันจะครบน้องผมแล้วอ่ะ
1: อืมมันนึกว่าผีอ่ะกันน่ะไปเตียวได้ลําเหลืองขึ้นมาได้ครบได้เฮาอ่ะมาๆๆๆอ่ะขึ้นๆอือว่าขึ้นก็ก็นั่งใกล้ลําเหลือแห้งๆนอกอ่ะฮะฮ้อนจะตายเนี่ย
0: อื้อบัดนี้แต่ก่อนยังบ่ว่าฮ้อน
1: แม่นมาอู้นักเอ้ากอดมันๆเด้อไปตัวภัยตัวมันเด้อไป

0: สีแดงแล้วสีขาวสีดำเนาะจ้ะ
1: ใช่ครับเป็นโทนสีขาวเนาะ
0: บ่เอาจ้ะ
1: โอ้บ่เอาขาวเอาสียังดีสัน
0: สีใดก็ได้ยกเว้นแดงขาวดำจ้ะ
1: ก็ยกเว้นแดงขาวดำนะครับโอเค
0: ค่ะ
1: โอเคพี
0: ่ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับบ้านศูนย์ไพกรค่ำครับ
2: สนใจกาแฟครับ
1: สนใจกาแฟสั่งให้ใครครับ
2: สั่งให้คุณตาครับ
1: สั่งให้คุณตาขอคุยกับคุณตาหน่อยครับ
3: ฮัลโหลคร
1: ับ ฮัลโหลครับพ่ออยากได้กาแฟบ
3: ่ครับ
1: ครับผมเอาจักกล้องพ่อ
3: พอจักอัน8กล้องครับ
1: 8กล่อง 2,000 ของแถมเอาเป็นอะไรครับ
3: เอาเป็นกาแฟเหมือนเดิมครับ
1: เอาเป็นกาแฟเหมือนเดิมก็เป็น8แถม1ได้9กล่องเนาะพ่อเนาะ
3: ครับ
1: ครับผมส่งคุณพ่ออะไรครับ
3: พ่อม
1: อพ่อมอนามสกุลอะไรครับ
3: นามสกุลซาวโม
1: นามสกุลอะไรนะ
3: นามสกุลซาวโม
1: มองฟังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เลยคุณพ่อมอนามสกุล
3: ซาวโม
1: มันเสียงไม่ค่อยชัดอะครับพ่อได้ยินแต่ว่าซาวหมู
3: ซาวหมูนั่นแหละครับนามสกุลซาวหมูคร
1: ับนามสกุลซาวหมูเหรอ
3: ครับ
1: ครับผมอ๋อบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
3: บ้านเลขที่10
1: บ้านเลขที่10หมู่ที่
3: 10
1: หมู่ที่10ตำบล
3: นามสกุลอะไรนะ
1: ตำบลอะไรนะครับพ่อมันไม่ค่อยมีสัญญาณตำบลอะไรนะครับ
3: บนน้ำมะเขือ
1: น้ำมะเขืออำเภออ
3: ำเภอป่าปาก
1: อำเภอป่าปากจังหวัดนครพนมเน
3: า
1: ะครับผมได้ครับได้ครับพ่อเป็นกาแฟ8แถม1นะครับ9กล่อง 2,000 บาทเนาะ
3: ครับผม
1: ครับผมได้ครับได้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดส่งให้น่าจะถึงพ่อวันมะรืนนะครับ
3: ครับผม
1: ครับพ่อขอบคุณมากครับ
3: มาคุยกับทาง
1: ครับครับสวัสดีครับพ่อขอบคุณครับ
4: ฮัลโหล
1: สวัสดีครับพ่อบ้าบ่อยครับ
4: อยากนั้นได้กาแฟก้อนคำ
1: ครับผมออกจากกล้องครับพ
4: ่อเอา4กล่อง
1: 4กล่อง 1,000 บาทที่พ่อยังแถมครับ
4: นั้นเอากาแฟได้บ
1: ่โอ้บ่ได้ครับพ่อกาแฟนี่มันต้องชุด8
4: ต้อง8กล่องบ
1: ่ครับ8กล่องถึงได้แถม1ครับพ่อครับ
4: อ้าวเอา8กล่องเลยค่ะ
1: ได้ครับกาแฟ8กล่องแถมกาแฟอีก1กล่องเนาะพ่อเนาะ
4: ครับผม
1: ครับที่อยู่เดิมเนาะคุณพ่อบัวจันทร์จันทาวา
4: อยู่เดิมอยู่ที่เดิม
1: ได้ครับ8กล่อง 2,000 บาทนะครับพ่อนะ
4: ครับผม
1: ครับพ่อสุขภาพแข็งแรงครับ
4: ครับ
1: ดีครับแม่ทองใบพ่อทองใบครับ
5: ค่ะฟังกับแม่หนึ่งแม่ค่ะ
1: กาแฟออกจากกล่องครับ
5: เอา8กล่องค่ะ
1: กาแฟ8กล่อง 2,000 บาทรอบเดียวยังแถมครับ
5: เพิ่นว่าเอาวิทยุมันมีบ
1: ่มีครับแถมวิทยุเนาะของพ่อทองใบภูล้นแก้วนี่เนาะ
5: ค่ะ
1: ครับผมรอบนี้แถมเป็นวิทยุนะครับ
5: ค่ะ
1: จ้าได้ครับไปจัดส่งให้ครับพี่รอสินค้าประมาณ 2-3 วันนะครับ
5: ค
1: ่
5: ะ
1: สวัสดีครับพ่อชัยยงครับ
6: ครับเอากาแฟเนี่ยบอย
1: ครับพ่อเอา4กล่องคือเก้าบ
6: ่บ่เอาหลายกว่านั้นอยู่เอา8กล่องแถมกล่องนึงบ
1: ่ครับ8กล่องแถมกล่องนึงครับพ่อรอบนี้ครับ
6: เอา8แถมนึงละบอย
1: ได้ครับอีพ่ออยากฟังเพลงฟังลําก่อนได้บ่บักลาเปิดสู่ฟัง
6: อยากฟังเพลงบ่ที่ฟังบ่เปิดฟังแ
1: น่ได้พ่อเพลงใดดีครับ
6: เอาเพลงอะไรดีเอาเพลงของอันมนต์คิดให้ได้เด้อเพลงสุดเก่าๆแล้วนะ
1: ได้ครับพ่ออีพ่ออยากฟังเพลงใดครับ
6: เพลงหยังเนาะขายข้วยบ
1: ่ขายข้วยชื่อแม่บ่โอเค
6: ครับประมาณนั้นครับผมครับ
1: ได้ครับพ่อเดี๋ยวลูกเปิดให้เด้อ
6: ครับครับ
1: ครับพ่อสุขภาพแข็งแรงกินแล้วไข้เนี่ยอยู่เนาะอีพ่อเนาะ
6: ครับครับ
1: ครับพ่อขอบคุณครับพ่อชัยยง
6: ครับผม
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
6: ครับ
1: คุณเอกครับ
7: ฮัลโหล
1: ครับผมบ่าวบ่อยครับพ่อ

0: ครับเพราะเขายังได้อยากก็ละ
1: ได้ครับพ่อจำลองสูประดิษฐ์นี่เนาะ
0: ครับ
1: ได้ครับอีพ่อจากดุลศาสตร์กันวันนี้พ่อเอาอย่างแน่เอากาแฟบ
0: ่เอาแต่กาแฟโซดาโซด
1: าซีกองพันบ่พ่อเอาโปรไหนซีกองพันบ
0: ่ครับเป็นเห็น
1: แหลมเสือบ่พ่ออยากได้เสือบ่หรืออยากได้อันไหน
0: ผู้จะได้จากวิทยุบ่ฟังเนี่ยผู้เท่าอ่ะ
1: วิทยุมันจะเป็นโปรไอ้อันนั้นครับพ่อจะเป็นโปร8กล่อง 2,000 ถึงจะได้วิทยุแถม
0: ที
1: ่เมนครับถ้าเป็นโปรพันนี่จะเป็นพวกเสือพวกผ้าถุงพวกผ้าขนหนูไปอย่างสินะครับคุณพ่อครับเอาจังได๋สิจะเอา8กล่อง 2,000 แถมวิทยุเลย
0: อันใดก็ได้ครับอันนั้น
1: เอาอันใดดี
0: เอาเป็น 2,000
1: เอาเป็น 2,000 แม่นบ่แถมวิทยุแม่นบ่
0: ครับเอารถ 2,000 แถมวิทยุ
1: ได้ครับเป็นโปรกาแฟ8กล่อง 2,000 แถมวิทยุเนาะพ่อเนาะ
0: ครับ
1: ครับพ่อขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ครับ
1: ครับคำเกิดครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะหนุ่มบอย
1: ครับผม
2: มีตั้งกาแฟแน
1: ่กาแฟอาจจะกองจะแม่
2: แม่จะสั่งเฮ็ดเป็น2ชุดชุดละ4กล่อง
1: จ้าเป็น8กล่อง
2: กล่องนึงเป็นแถมผ้าถุง
1: จ้า
2: เขาซื้อสินค้าได้จังหน่อยจากไอ้กล่องนึงเป็นแถมน้ำมันนวดสูตรเย็น
1: อีกกล่องนึงแถมนวดเย็นเนาะแม่เน
2: า
1: ะ
2: จ้า
1: ผ้าถุง
2: เขียนสีใส่ข้างกล่องเลยเด้อ
1: สีเข้มๆเหรอครับ
2: จ้า
1: ผ้าถุงสีเข้มๆแล้วก็นวดและนวดอะไรนะ
2: นวดสูตรเย็น
1: นวดเย็นโอเคครับแม่ครับเดี๋ยวลูกจะแพ็คไปเป็น8กล่องแล้วค่อยแยกกันเอาก็ได้เนาะหมายถึงว่าของแถมก็จะใส่ไปด้วยกันเป็นกล่องใหญ่เลยดีมั้ย
2: อันเปิ้นอยู่คนละหม่องในบ้านผู้นึงอยู่หมู่4ผู้นึงอยู่หมู่8บ้านเพิ่นให้แม่ตั้งไ
1: ห้เอาบ่เป็น
2: แนวโทรศัพท
1: ์ลูกจะส่งไปหาแม่หม่องชุดเดียวนั่นล่ะแต่ว่าค่อยแม่ค่อยไปแยกเป็นชุดจริงสินะครับเพราะว่าผมจะส่งไป8กล่องแล้วก็แถมผ้าถุงสีเข้มผืนนึงแล้วก็แถมนวดเย็นอันนึงอย่างนี้นะครับแม่เน
2: า
1: ะ
2: ค่ะค่ะเต็มๆจะได้
1: ผมจะพิเศษเป็นแก้วกาแฟไปให้แม่1อันนะ
2: จ้า
1: แก้วนี้เอาให้แม่นะ
2: จ้า
1: โอเคขอบคุณมากนะแม่นะครับผมโอเคครับแม่ขอบคุณแม่คำเกิดครับ
3: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090 292 7444 090 292 7444
4: เบิดเวลาครับลูกเสลานุ่มบอยสุนทรชัยสิได้อวยครับส่งไม้ต่อให้น้องสาวลาน้องกุ้งนางรับช่วงรับไม้ในช่วงต่อไปกันละกันขอบคุณทุกการติดตามรับฟังฝากเบอร์โทรไว้ให้อีพ่ออีแม่โทรได้ทุกช่วงดีเจเด้อ0902927444 0902927444สำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมาหา

0: ้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: ฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหวายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจจโย

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khóp khuôn lê lái khắp ai lệ bần chi bố măn cao hoa lạ ổn mát hột
1: nhưng mà bố mi đó
0: khóp khuôn lê lái khắp thì ai bố khít đọc gặp hôm
1: bố mên bố khít đọc ai bố mi ngân hề mưng dưỡng đọc
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบํารุงสายตา
2: โอ้ยอากาศแม่บ่ฮ้อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอ้าซาวาอยู่อันเนี่ยโอ้ยบักจอยบักหากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: น้ำมันเขียวก้อนคำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก้อนคำหากคุณมีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขาดยอกวิงเวียนศีรษะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงสาบกัดต่อยใช้ทาถูนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพน้ำมันเขียวก้อนคำ1ขวดราคา195บาท2ขวดราคา300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก้อนคำสูตรต้นตำรับสมุนไพร
2: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลายถึกเส้นบ่จ้า
4: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดเครื่องหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
4: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
2: เฮาใช้น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนคําเคล็ดลับของย่ายเลยล่ะ
4: อืมเอาไล่ไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ําไล่ให้น้ํา
2: จ้าๆ
1: ยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หัน
2: ยายเบิ่งข่าวตัวหำ
1: ป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้หน่อยเจ้าก็แนมเห็นตีเดียวนี
2: ่ก็เห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
1: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังได๋สิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี่ก็มาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ่แมนอีลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะเบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดีมีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นมุมเอา
2: าอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้กระโทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือน
5: 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือนตีย่าย
2: เออสั่งมากินเด้อ
5: ครับผม

0: ดเหนื่อยเมื่อยล้ากล้ามเนื้ออักเสบปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระสายเส้นก้อนคำยากระสายเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวัลย์เปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระสายเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระสายเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444
1: ความมั่นใจที่มีให้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ำและน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444 อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
0: เพิ่นว่าเมืองอีสานนี่ดินดำน้ำซุ่มป่ากุมบ่อนคือแขแกงหางป่านั่งบ่อนคือขางฝ่าลันจักกระจันห้องคือคองลันยามคนมีศีลดินมีนามบ่หอนขาดเขินบกฝูงมูสักกุน่านกบินส้วนส้มปลายใหม่ไทยเมืองไก่เมืองไก่ไปมาได้จอดแวมรดกเก่าแก่ให้ผ้ากันสืบไว้อย่าไล่ถิ่มเปาแปนเพิ่นว่าเสือสัตว์แห้งอย่าเหม็นสาบกุยกันเกิดเป็นคนอีสานให้หักแพ่งกันไวไผเฮ็ดดีกะไห่ซอยสู้อย่าย่านลืนไผเฮ็ดซัวให้ซอยเว้าไขแก่ดอกซอยกันพี่น้องเอ่ย
2: บ้านสมุนไพรก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของรายการหน้าหน้าวาไรตี้ดำเนินรายการโดยดีเจสาวสิงหวานจากทุ่งดอกเสียงแค้น

0: จ้ะพ่อเติมปาสะนะเป
1: บ้านเลขที
0: ่จ้ะ
1: 8
0: บ้านเลขที่8ค่ะ
1: 8หมู่6
0: หมู่ที่6ค่ะแม่แ
1: ต่บ้านอนามัยน้องกรุงใหญ่
0: จ้ะบ้านอนามัยตำบลหนองกรุงใหญ
1: ่ตำบลหนองกรุงใหญ
0: ่หนองกรุงใหญ่อำเภอกระนวนขอนแก่นเนาะแม่เนาะกระนวนขอนแก่นจะเบอร์โทรกะเอาเป็นเบอร์นี้เลยบ่คะแม่
1: เบอร์นี้ละ
0: 0819397398จ้าได้จ้าแม่เดี๋ยวให้กงนั่งให้ทีมงานส่งออกให้มือนี้ประมาณมืออื่นถึงนะคะ
1: แต่ย้อนมาเห็น
0: เอ้ยกงนั่งกะกงนั่งคุณอยู่เด้ตำบลหนองกรุงใหญ่อำเภอกระนวนเนี่ยแต่ว่าเบิ่งในระบบแล้วบ่เจอเลยค่ะแม่เดี๋ยวทีมงานส่งออกไข่มื้อนี้เนาะแม่เนาะ
1: ก้องเห็นหมู่ใดก็ไม่เห็นก้อง
0: จ้า
1: น่า
0: ปกติขอนแก่นมือเดียวถึงไหมคะแม่จ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ถึงนะคะแม่จ้าจ้าขอบคุณค่ะแม่ค่ะบ่ลืมแม่จ้าสวัสดีค่ะขอบคุณแม่ลายๆกันแล้วกันต้องขออภัยด้วยจริงๆสงสัยตกหล่นนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกุ้งนั่งรับสายค่ะ
2: ข้างนั้นบำรุงสายตาเนี่ย
0: จ๋าบำรุงสายตาจักกระปุกดีค่ะ
2: ขอร้องกระปุกเดียวก็เตียงเท่าไหร่นะคะ
0: จ๋าการกระปุกเดียว650บาทค่ะ
2: เราก็ลองก่อนเอากระปุกเดียวก่อน
0: ได้ค่ะกุ้งนั่งขอซื้อทียูนะคะ
2: แม่กุหลาบ
1: คนยาวคือ
2: แม่มันเปลี่ยนขอเจ้าอยู่บ้านมาขอพอดีอยู่บ้านแม่แม่กุหลาบบุญยรัก
0: จ้าคุณแม่กุหลาบบุญยรักเนาะพ่อเนาะ
2: ครับ83หมู่4ตำบลค่ำแมด
0: จ้า83หมู่4ตำบลค่ำแมด
2: อำเภอซ้ำสูงจังหวัดขอนแก่น
0: จ้าอำเภอซ้ำสูงจังหวัดขอนแก่นค่ะเบอร์ที่ให้ขนส่งติดต่อเบอร์ใดดีค่ะพ่อ
2: เบอร์นี้ก็ได้ครับเบอร์นี้ก็ได้
0: จ้า0988208479เนาะพ่อเนาะ
2: จ้องคร
0: ับ ค่ะเดี๋ยวส่งออกมื้อนี้ประมาณมื้ออื่นถึงค่ะพ่อขอนแก่นค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณพี่พ่อหลายๆก็แล้วกันนะคะส่งในนามของคุณแม่กุหลาบบุญยารักนะคะ83หมู่4ตำบลค่ำแมดอำเภอซ้ำสูงจังหวัดขอนแก่นนะคะขอบคุณออเดอร์พ่อเติมปาสานะเปด้วยนะคะอยู่ตำบลหนองกรุงใหญ่อำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นเช่นเดียวกันนะคะกาแฟก้อนคำ2กล่อง600บาทอีพอโทรมาถามอีแม่โทรมาถามว่าเอ๊คือยังบ่ฮอดเนาะตั้งแต่วันที่12วางสั่นจังคุณนางดูข้อมูลไม่เจอนะจะมีการตกหล่นแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวทีมงานทรงไหไมค่ะจัดทรงออกมานี่มืออื่นถึงนะคะกราบสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่ปานาอาปุญญาตายายค่ะแฟนเพลงแฟนรายการที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่ค่ะทุกท่านเลยอยู่น้ำกันตรงนี้ค่ะ
3: ผู้บ่าวสกลไทยเป็นคนรูปหล่อ
0: ดีเจกุ้งนางสาวเมืองขอนแดนดอกคุณรับนาทีส่งเพลงเพราะๆนะคะเป็นความสุขกันไปให้กับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านกันเลยโทรทักทายได้ค่ะสั่งซื้อสินค้าจากป่านก่อนค่ำเบอร์เดียวกันตลอดทุกช่วงรายการค่ะแม่จ๊ะ0902927444ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ค่ะคงนั่งรับสายค่ะแม
1: ่อันนี้อันยุกันนวลจ้า
0: จ้าค่ะแม่
1: แม่จะสั่งยาน้ำกุ้งนั่งจ้า
0: ได้จ้าแม่รับเป็นตัวไหนดีคะ
1: ยาสายตาแม่จ้า
0: จ้าบำรุงสายตาถ้ากระปุกเดียว650บาทค่ะแม่ถ้าสองกระปุ
1: กค่ะสองกระปุกเท่าไหร่จ้า
0: จ้าถ้าสองกระปุกราคา 1,300 ได้ของแถมแต่ถ้าเกิดแม่บ่เอาของแถมราคาลดหายเหลือ 1,200 ค่ะ
1: แล้ววันนี้แม่จะเอายากระสายเส้นนะแม่จ้า
0: จ้ากระสายเส้นก็กระปุกละ450ค่ะแม่
1: กาแฟเลยจ้ากาแฟก่อนค่ำ
0: จ้าถ้ากาแฟก่อนค่ำถ้ากล่องเดียว350ถ้า2กล่อง600แล้วก็ถ้าซื้อ4กล่องพันเดียวแล้วก็มีของแถมค่ะ
1: แล้ววันนี้แม่จะเอา ยาอันสายตาบำรุงสายตากล้อง
0: จ้าย
1: ากระสายเส้นกล้องกาแฟ2กล้องมัดเป็นเท่าไหร่จ้ะ
0: กาแฟ2จ้าเดี๋ยวคงนั่งคำนวณให้เนาะแม่เนาะบำรุงสายตา650บาทบวกด้วยกระสายเส้นอีก1 450บวกด้วยกาแฟ2กล่องเป็น600ยอดร่วมของแม่ไปแตะอยู่ 1,700 ค่ะแม่
1: 1,700
0: ค่ะ 1,700
1: แม่นบ่จ้า
0: แม่นค่ะแม่ 1,700 บาทได้ของแถมจ้าแม่
1: ของแถมเป็นหยังล่ะจ๊ะ
0: ของแถมมีเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันหนวดน้ำมันเขียวสบู่จ้ะแม่ได้ย่างหนึ่งค่ะ
1: เอาวิทยุว่าไหนบ่จ้ะ
0: วิทยุมันต้องยอดไปถึง 2,000 ไหมคะแม่ขาดอยู่300
1: อันนี้มัน 1,700 แม่นบ่
0: จ้ะตอนนี้เป็น 1,700 ถ้าแม่เอาน้ำมันนวดเพิ่มอีกสัก2ขวดก็จะเป็น 2,000 ท้วนพอดี
1: นวดอันไหนจ้ะ
0: นวดจะมีสูตรหอนกับเย็นค่ะแม่แล้วก็มีน้ำมันเขียว
1: มันนวดแก้พวกซ้ำดำเขียวหรือ
0: แม่แม่นค่ะแม่ได้เบิดจะแม่ปวดเส้นปวดเอ็นเคล็ดคัดยอกมือชาเท้าชาจังเสียค่ะแมลงสัตว์กัดต่อยแล้วทาเรานวดได้เลย
1: จ้าวันนี้แม่บ่เอาแม่นี่ได้บ่จ้ะ
0: จ้าแม่เอาแบบใดดีคะ
1: เอาแบบอันกาแฟเพิ่มเป็นจังไรจ้ะ
0: จ้ากาแฟเพิ่ม1กล่องเนาะแม่เนาะ
1: มันจะเป็นเท่าไหร่เพิ่ม
0: จ้าถ้าเพิ่ม1กล่องมันก็จะเป็นอยู่ที่ 2,000 ท้วนเหมือนกันค่ะแม่
1: พวกแม่เป็นความดันสูงนี่มันกินได้บ่จ้ากาแฟ
0: ค่ะได้จ้ะแม่เบาหวานความดันไขมันหมู่เนี่ยค่ะกินได้เลย
1: จ้าแม่สายตาบ่ดีฟังมั่วแล้วแม่70กว่าแล้วได้จ้ะ
0: 70กว่าจ้ะแม่กินคู่กันได้เลยค่ะกาแฟบำรุงสายตาหมู่เนี่ยดูแลทั้งสายตา
1: ความดันหมอบ่จ้ะ
0: กินได้จ้ะแม่ลูกค้าส่วนมาก 99.99% มีแต่ความดันเบาหวานมาพร้อมกันเลยค่ะแม
1: ่จ้า
0: ค่ะ
1: ตาก็กินได้แม่นบ่จ้ะ
0: ตาหรืออะไรนะคะแม่ว่ายังก
1: ็ตาคือตาของแม่
0: อ๋อกินได้ค่ะกินได้จ้ะแม่จ้ะ
1: จ้า
0: ค่ะคุณแม่จ้ะ
1: แม่ได้ยินแล้วหลายเทื่อแล้วแม่เห็นบ่โทรเป็นจักเทื่อแม่ครั้งแรกนี่
0: ครั้งแรกอีแม่เลยอยู่จังหวัดไหนจ้ะแม่
1: โอ้ยอยู่กันนวลเฮา
0: เอากันนวล
1: อีกอ่ะ
0: โอ้กันนวลบ่ไกลบ่ไกลกันแม่จ๋า
1: จ้า
0: ค่ะก็อีแม่จะเอาเป็นกาแฟให้มันเป็น 2,000 มันบ่คะแม่กาแฟหมายถึงว่าก็คือรวมให้เป็น 2,000 แม่จะได้แถมเป็นวิทยุที่แม่ต้องการมันบ่คะแม
1: ่จ้าแม่จะเอาอันแบบว่ายาบำรุงสายตาและยากระสายเส้นกาแฟ
0: จ้าก็คือจุดประสงค์แม่ให้เป็นยอด 2,000 เพื่อจะได้วิทยุเป็นตัวแถมเนาะแม่เนาะ
1: จ้า
0: โอเคถ้างั้นก็บำรุงสายตา1กระปุกกระสายเส้น1กระปุกกาแฟก่อนค่ำ3กล่องเดี๋ยวลูกสาวคำนวณให้ใหม
1: ่จ้า
0: ค่ะก็บำรุงสายตา650กระสายเส้น450กาแฟก้อนค่ำถ้า3กล่องก็900จ้ะ 2,000 ท้วนพอดีเลยจ้ะแม่
1: จ้า
0: ได้ของแถมแม่เอาเป็นวิทยุเนาะแม่เนาะ
1: จ้าวิทยุอันไหนล่ะ
0: วิทยุ
1: หน่วยใหญ่สูงซ้ําใดจ้ะ
0: โอ้หน่วยใหญ่สูงซ้ําใดมันจะไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้เล็กค่ะแม่มันเป็นขนาดกลางแต่ว่าระบบเสียงดีแน่นอนเสียงดังฟังชัดค่ะแม่
1: แม่จะเอามาฟังจัดรายการนี่แหละของกรุงนาง
0: ได้เลยจ้ะแม่เดี๋ยวให้ทีมงานใส่เข้าไปเนาะแม่เนาะตัวแถมเป็นวิทยุ
1: จ้า
0: ค่ะลูกสาวขอซื้อที่อยู่แม่นะค่ะ
1: ก็อันแม่สิริวันพรมอุทาจ้า
0: จ้าคุณแม่สิริวันพรมอะไรนะคะแม่
1: พรมอุทา
0: พรมอุทาบ้านเลขที่ค่ะ
1: บ้านเลขที่43
0: หมู่ที่
1: หมู่ที่สาม
0: ตำบลค่ะแม
1: ่ตำบลหนองโก
0: อำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นเนาะแม่เนาะ
1: จ้า
0: เบอร์โทรนี่ก็เป็นเบอร์แม่เองเลยนะคะ
1: จ้า
0: เดี๋ยวส่งออกมือนีประมาณมืออื่นถึงจะมีบริษัทขนส่งโทรหาแม่มืออื่น
1: จ้าม
0: ืออื่นนี่แม่เอาโทรศัพท์ไว้ติดตัวเลยนะคะ
1: จ้าเงินปลายทางแม่นบ่นี่
0: จ้าเก็บเงินปลายทางค่ะแม่เดี๋ยวของไปถึงแล้วแม่จังจ่ายเงินกับขนส่ง
1: เขาสิว่าเอาอันเงินแม่นี้ติดถึงตัว
0: ถึงค่ะแม่แต่แม่ทำแบบนี้ก็ได้นะถ้าสมมุติว่าถ้าของถึงแล้วแม่จ่ายเงินไปเรียบร้อยอีแม่โทรเขามาแจ้งแน่ว่าแม่ได้รับของแล้วเด้อแม่จ่ายเงินเรียบร้อยไปแล้วว่าจังสิก็ได้ค่ะค่ะโอ้ยแม่ยันเงินบ่ฮอดบริษัทแม่นบ่จ้ะ
1: ใช่ก็
0: ยันเงินบ่ถึงบริษัทแม่นบ่ค่ะยันขนส่งเอาเงินไปใส่
1: แม่จ้ะแม่เคยเป็นแล้วจ้ะ
0: โอ้ยน่ารักจังเลย
1: แม่ลาบเลยแม่บ่เอาจักเสียง
0: แม่เป็นห่วงทีมงานยันบ่ได้เงิน
1: จ้ะแม่โทรไปแล้วเอาของบ่ตรงเป้าเรียกว่าแม่โทรเอาวิทยุ
0: ค่ะ
1: ก็เอาแนวสัตว์แนวอีหยังมา
0: โอเคก็ซั่นเอาแบบนี้จ้ะแม่สมมติว่าของไปถึงแม่แล้วแม่บอกขนส่งเลยค่ะว่าอันเปิดให้แม่เบิ่งแน่คือบริษัทอนุญาตให้เปิดเบิ่งใดเปิดเบิ่งให้แม่แน่ว่าของแม่สั่งมันครบบ่ตอนเปิดแม่ก็ดูกับเขาด้วยนะคะดูน้ํากันเด้อแม่เด้อจ้าถ้าเป็นไปได้
1: ม
0: ัน
1: มีอยู่มันมียา
0: จ้ามีบํารุงสายตา1กระปุกกระสายเส้น1กระปุกกาแฟก้อนคํา3กล่องแล้วก็แถมเป็นวิทยุนะคะแม่ของแม่ที่ไปจะเป็นประมาณนี้จ้าแม่บอกเขาเลยค่ะว่าอันเปิดให้แม่เบิ่งแน่เพราะว่าบริษัทอนุญาตอยู่แล้วให้เปิดได
1: ้จ
0: ้าพอถ้าเกิดเขาเปิดปุ๊บแล้วของครบทุกอย่างแม่เอากล่องมานําเด้อแม่เด้อกล่องคุณแม่อย่าให้เขาเอาไปนะกะลั่งข้างนอกอะค่ะ
1: จ
0: ้าเก็บมาทั้งหมดเลยไม่ต้องเอาอะไรให้เขาไป
1: กะลั่งไปอยู่บ่จ้า
0: อันนี้บอกกันไว้ก่อนเพราะว่ามันเคยมีเหตุการณ์
1: แม่น
0: จ้าดังนั้นคุณ
1: ต้องรับไว้เมิดแม่นบ
0: ่แม่นค่ะถึงกะลั่งแม่เอามานําเลยค่ะแม่เอาตังเงินให้เขาก็พ่อกะลั่งเอามานําเลยย้ายเขาออกไป
1: กับตังเงินอย่างเดียว
0: จ่ายเงินเฉพาะจ่ายเฉพาะเงินอย่างเดียวแต่ว่าของเราก็กะลั่งข้างนอกเอาเก็บมานําเฮาได้เลยนะคะ
1: จ้า
0: แม่โอเคขอบคุณแม่มากๆนะคะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่แม่หลายๆสําหรับคุณแม่สิริวรรณพรหมอุทธานะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีจ้า
0: จ้าค่ะพี
4: ่เอาบริกเขาไล่มือนอขอเพลงน้ำแน่
0: จ้าเพลงอย่างคะ
4: บริกวันสุดสะแนนแฟนถิ่มได้ได
0: ้สุดสะแนนแฟนทิ้งผู้ใดจะพี่ลอง
4: อันอ้นพานวัดกับอันแม่นพิสิทธิ์พงษ์นะ
0: อ๋อแม่นพิสิทธิ์พงษ์เนาะ
4: แม่น
0: โอเคใดจะพี่ส่งผู้ใดคะ
4: ฝากหาคุณแม่ประกอบแก้วแล้วคุณแม่ตะไคร้หอมได้เด้อ
0: ค่ะได้ค่ะ
4: แล้วก็ไอ้บ๊ายบายนั่นได้เด
0: ้อไอ้บ๊ายบายนั่นติทั้งมิตรใหม่วัฒนา
4: เนี่ยนะสวยๆหนามั้ยเด้อ
0: ค่ะค่ะพี่ขอบคุณมากๆค่ะ
4: ค
0: ่
4: ะขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีค่ะขอบคุณพี่สาวจากทางศรีสะเกษนํากันแล้วกันนะคะก็เดี๋ยวสักครู่คงนั่งเปิดให้ขอบคุณแม่นีเต่านอด้วยนะคะเมื่อเสาร์อีแม่โทรมานะคะโอ้เบากันเดิมโดนเติบเนาะแม่เนาะสาวถามสารทุกข์สุขดิบนะคะแม่นีบอกว่าเอาบํารุงสายตาก่อนค่ําให้แม่3กระปุกนะคะ3กระปุกตะก้อนนี่แม่บอกว่าแม่เป็นตาแบบเป็นยุ่งเป็นย้วยแม่ว่านะคะตอนนี้กินเบิดกระลายกล้องเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกได้เลยว่าตามันแจ้งขึ้นนะคะรู้สึกว่าการมองเห็นดีขึ้นรอบนี้แม่เลยสั่งอีก3กระปุก 1,800 บาทแล้วก็ของแถมแม่เอาเป็นผ้าห่มสีชมพูขอสีชมพูเพราะว่าหลานมักสีชมพูนะคะได้เลยจะแม่แจ้งทีมงานไปเรียบร้อยงานนะคะแพ็คของแล้วก็จัดส่งออกมานี่นะคะขอนแก่นเช่นกันค่ะแม่นี่บ้านตอนอตำบลศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นก็นะคะมืออื่นนะคะก็จะถึงแล้วก็แม่ขอเพลงเขามานําเป็นคิดฮอดแม่นะคะสักครู่เดี๋ยวคงนั่งเปิดให้นะคะสวัสดีค่ะแม่ปลาง
5: สวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะพ่อ
5: ฮอดแล้วของฮอดแล้ว
0: โอ้ถึงเร็วจังเลย
5: ฮอดบ้
0: างหันอีพอเปิดเบิ่งไปของครบมันบ่ค่ะ
5: พอบ่ฮอดแม่เปิดกินเลย
0: เอาเปิดกินเลย
5: ครับทิ้งนามาสร้างฝันให้พ่อได้บ่
0: อ่ะทิ้งนามาสร้างฝัน
5: ของบนแคน
0: ของบนแคนเนาะพ่อเน
5: าะแม่จังบ่ได้แม่จังบ่นํา
0: จ้าได้ค่ะ
6: จ้าแม่ปางเด้อจ
0: ้าค่ะแม่ปางเป็นจังได๋กินแล้วแซ่บบ่แม่
6: โอ้จากงุดหงิดว่าจะกินกาแฟลงไปเศร้างุดหงิดเลยไหมคะ
0: ปาดคักยิ้มไปเปิดเลยมันบ่แม
6: ่กำลังสวยอยู่
0: จ้ากำลังสิอาปากให้อีพ่อนี่พอได้กาแฟลงไปปุ๊บยิ้มปุยปุยใส่เลย พ่อต้องซื้อให้แม่กินเรื่อยๆเด้อเฮาจังสิบ่ได้ถึกจม
5: ครับๆเป็นเรื่องเพียงพ่อขอเด้อ
0: จ้าทิ้งนามาสร้างฝันเนาะพ่อเนาะ
5: ครับ
0: ค่ะเดี๋ยวลูกสาวเปิดให้นะคะ
7: ขอบค
0: ุ
7: ณ
0: มากมากค่ะขอบคุณพี่พ่อขอบคุณแม่น้ำกันแล้วกันนะคะอิลีนะคะกุ้งนั่งเสืออยู่เด้นะคะเชื่อนะว่าการได้กินกาแฟก่อนค่ำแล้วมันจะทำให้เรารู้สึกแบบมันมีความสุขแม่คือว่าจังสันวะติกุ้งนั่งกับเป็นค่ะกุ้งนั่งกับเป็นถ้าไม่ได้กินกาแฟวันไหนนี่มันจะเป็นแบบว่าเป็นตะยูนะมันหงุดหงิดนะคะร่างกายเราเคยได้กินนะคะพอได้กินกาแฟลงไปแล้วโอ้ยยิ้มปุยปุยยิ้มเปยๆพูดแล้วมีความสุขตัว0902927444นะคะสายเด็กกุ้งนั่งรับสายบ่ท่านค่ะเบอร์ไหนโทรหาลูกสาวแล้วลูกสาวรับบ่ท่านกดไม่นะคะคุณแม่จ๋าเบอร์ลงท้าย2130หลายรอบคือกันรับสายบ่ท่านค่ะติดสายซ้อนนะคะต้องขออภัยด้วยแล้วก็มีเบอร์ของคุณพี่พิทักษ์นะคะไม่ทันเหมือนกันคุณแม่ประกอบแก้วแล้วก็คุณแม่ตะไคร่หอมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะแม่เ
8: ออขอฟังเพลงนี่
0: ค่ะเพลงหยังคะ
8: พยาบาลสายหมอด้วย
0: ค่ะพยาบาลสายหมอ
8: จะหมอให้เฮ็ดเนี่ยก็คือที่จะเก็บได้เฮ็ดใหม่เนี่ยก
0: ็ค่ะมิตรใหม่วัฒนาสระแก้วได้ค่ะ
8: น้ำไม่น้ำ
0: ค่ะโอเคจ้าแม่เดี๋ยวลูกสาวเปิดให้
8: ค
0: ่ะขอบคุณสำหรับนะคะคุณแม่ตะไคร่หอมน้ำกันแล้วกันนะคะเบอร์ลงท้ายเมื่อสักครู่นี้นะคะรับพอท่าน6326นะคะเบอร์ลงท้าย6326นะคะรบกวนกดซ้ำให้อีกสักรอบค่ะสวัสดีค่ะสายหลุดไปเมื่อสักครู่สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับ
0: ค่ะคงนั่งรับสายบ้านก่อนค่ำค่ะ
9: โอ้อันฮอบแจมเพ่งอันจริงหน้ามาสั่งฝันน้ำเพลินมหันนี่เด้อคร
0: ับอ๋อได้ค่ะโทษจากสายค่ะ
9: ก็จากขอนแก่นนี่แหละครับจากอำเภอแว่งน้อยนี่แหละ
0: อ๋ออำเภอแว่งน้อยขอนแก่น
9: เลยมาบ่เนาะเนาะ
0: แว่งน้อยอยู่ส้นใดก็ค่ะแว่งน้อย
9: ต้นประสบไปครับเฮ็ดติดโคราชนี่แหละ
0: อ๋อติดโคราชโอ้แว่งน้อยนี่กุ้งนั่งยังน่าจะยังบ่เคยไป
9: เขียนรอยต่อ
0: ใช่ไหมคะ
9: มอบไปผู้คนขอนั่นไหมครับ
0: ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวกุ้งนั่งสงไห่นะคะ
9: อยากกินยูโรกาแฟกระไรว่าท่านได้กิน
0: จ้าเมื่อใดพร้อมจังสร้างกระไรค่ะ
9: คร
0: ับขอบคุณค่ะขอบคุณแฟนรายการทั้งแวงน้อยขอนแก่นด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะน้องกุ้งนางแม่ได้รับของแล้วนะ
0: อุ๊ยทำไมเร็วจังอ่ะ
10: แต่แม่ว่ากล่องนี้นะมันอยากมันจุไม่ค่อยดีมันกล่องเปิดแล้วนะคะแต่ก็ของครบอยู่ค่ะแต่แม่ว่ามัน
0: อ๋อหมายถึงสภาพกล่องด้านนอกใช่ไหมคะแม่มันบูบี้เหรอคะแม่มันบูบี้ใช่ไหม
10: แม่ก็เลยโทรมาบอกแค่นี้แหละค่ะแล้วก็ขอเพลงมนแคนด้วยนะคะเพลงอะไรก็ได
0: ้มนแคนเพลงอะไรก็ได
10: ้ค่ะให้แม่ประกอบแก้วค่ะ
0: จ้าได้เลยค่ะแม
10: ่ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณแม่มากๆค่ะสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณแม่มาลินีสมสกุลชัยที่จังหวัดอุบลด้วยนะคะถึงแล้วครบถ้วนเรียบร้อยนะคะแต่ว่าสภาพกล่องกะลังข้างนอกมันสิบูบีจักหน่อยบ่แม่สงสัยขนส่งพันโยนโอ้นะคะแต่ว่าข้างในครบถ้วนนะคะสินค้าข้างในครบถ้วนสุยางขอบคุณยี่แม่ที่โทรแจ้งนำกันแล้วกันนะคะขอเพลงของพี่มนแค้นกันคุณเพลงได้กระไดเมื่อวานนะคะเมื่อวานนี่กุ้งนั่งติดข้างเพลงบ่ได้ลืมได้แม่จ๋าแม่พิษโซ่เมืองแซะอีแม่โทรมาหมู่บ้านขอเพลงสาวเฒ่าอกหักนะคะแล้วกุ้งนั่งเปิดเกือบครบนะคะเหลือแค่เพลงของแม่พิษโซ่เมืองแซะเพลงเดียวถือว่าท่านนะคะหมู่บ้านกุ้งนั่งจำได้สัญญาไว้ว่าจะเปิดให้แม่มือนี่นะคะเดี๋ยวลูกสาวเปิดให้ตั้งเพลงไวรอลแล้วแม่จ๋าอีแม่ฟังบ่บู้มือเนี่ยนะคะฟังบ่พังกะสิเปิดแล้วเนาะแม่เนาะเพราะว่าสัญญาไว้แล้วเด้นะคะขอบคุณสำหรับนะคะทุกท่านขอบพระคุณทุกออเดอร์นะคะอยากได้สินค้าจากบ้านก่อนค่ำนำเอาไปฝากไปตอนนะคะสำหรับคนที่เรารักก็ได้ ซื้อไปกินเองเนาะแม่เนาะดูแลสุขภาพของตัวเราแล้วก็คนในครอบครัวค่ะ090-292-7444สาวเถาอกฮักนะคะมอบไปถึงแม่พิษโซ่เมืองแซะค่ะ

0: ่ที่เท่าไหร่คะ
1: หมู่6ค่ะ
0: หมู่ที่6ตำบลค่ะ
1: อูบมุงค่ะ
0: อูบมุงตำบลอูบมุงอำเภอ
1: หนองบัวซอค่ะ
0: หนองบัวซอหนองบัวซอจังหวัดอุดรนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: จ้ะแล้วก็เบอร์นี้เป็นเบอร์ของคุณยายเลยใช่ไหม
1: คะ
0: จ้าได้ค่ะเดี๋ยวส่งออกวันนี้อุดรก็พรุ่งนี้ถึงนะคะ
1: โอเคค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะขอบคุณมากมากค่ะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณไล่ไล่กันแล้วกันค่ะนะคะออเดอร์ส่งในนามของคุณแม่บุญมาฟุ้งถือทรัพย์นะคะอยู่ที่ตำบลอูบมุ่งอำเภอหนองงัวซ้อจังหวัดอุดรธานีนะคะสั่งเป็นกาแฟก่อนค่ำ2กล่องนะคะน้ำมันหนวดก่อนค่ำสูตรเย็นขวดหนึ่งค่ะยอดรวมเป็น795บาทนะคะขอบพระคุณทุกคำสั่งซื้อทุกๆออเดอร์ด้วยใช้ได้คงนั่งรับประท่านค่ะกดซ้ำให้ลูกสาวหน่อยนะคะเบอร์2130ยังบ่ได้รับกันอยู่ค่ะโทรหลายรอบละติดสายซ้อนตลอดเลยเบอร์2274เช่นเดียวกันค่ะยังบ่ได้รับสายอยู่ติดสายซ้อนเช่นเดียวกันนะคะรบกวนกดซ้ำกดย้ำให้กุ้งนางหน่อย0902927444นะคะสำหรับผลิตภัณฑ์จากบ้านก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำยากระสายเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำน้ำมันเขียวก่อนค่ำแล้วก็สบู่ก่อนค่ำค่ะฝากงานเพลงนี้ไปถึงแม่นีเต่านอด้วยคิดฮอตแม่ค่ะ

0: จ้ะสีใดก็ได้เนาะพอเนาะผักขนหนู
1: คร
0: ับ ได้จ้ะพอในนามของคุณแม่ทองดีคำเสมอนะคะ
1: คร
0: ับ ได้จ้ะพอเดี๋ยวทีมงานส่งออกไข่รอรับที่บ้านนะคะ
1: คร
0: ับขอบคุณค่ะพ่อขา
1: ขอเพลง
0: จ้ะเพลง
1: หยาดเหงื่อเพื่อแม่ด้วย
0: หยาดเหงื่อเพื่อแม่ได้จ้ะพ่อเดี๋ยวลูกสาวเปิดไห้ค่ะขอบคุณมากๆนะคะในนามของนะคะคุณแม่ทองดีคำเสมอนะคะแต่ว่าเป็นอีพ่อเป็นคนโทนะคะก็ขอเพลงเขามาพร้อมเป็นหยาดเหงื่อเพื่อแม่นะคะทรงฝากตอนไปถึงพี่น้องแฟนรายการนะคะทุกท่านเลยสั่งเป็นกาแฟด้วยค่ะรอบนี้นะคะอีพ่อสั่งเป็นกาแฟก่อนค่ำ4กล่อง 1,000 บาทนะคะส่วนของแถมเอาเป็นผักขนหนูสีได้กระไดพอว่างามเบิดนะคะสวยทุกสีนะคะเดี๋ยวให้ทีมงานใส่เข้าไปให้นะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับนะคะออเดอร์จากคุณแม่สงกรานต์มนทชาตินะคะอยู่ตำบลโน่นสะอาดอำเภอโน่นสะอาดจังหวัดอุดรนะคะแม่สร้างเป็นกาแฟก้อนคำ4กล่อง 1,000 บาทนะคะของแถมเป็นน้ำมันนวดก้อนคำสุดร้อนนะคะสวัสดีค่ะหลุดไปจอย6695ค่ะเบอร์6695กดใหม่อีกสักรอบนะคะแล้วก็เบอร์2274นะคะเบอร์2274นะคะกดใหม่อีกสักรอบก็ได้นะคะเบอร์ใดคงนั่งรับบ่ทันค่ะมันเป็นสายซ้อนนะคะผู้ลองคนอาจจะคิดว่าเอ้าก็คือติดอยู่นะคะติดอยู่แต่ว่าติดเป็นสายซ้อนก็เลยรับบ่ทันรับบ่ได้นะคะดังนั้นกดซ้ํานะคะกดย้ําได้เลยนะคะสวัสดีค่ะค่ะ
2: น้องคงนั่งขอเพลงนะครับ
0: ค่ะเพลงอย่างดีคะ
2: ค่าด้วยเพียงดินครับ
0: ค่าด้วยเพียงดิน
3: ครับผม
0: จากพี่พิทักษ์สร้อยคําเนาะไอเนาะ
3: ครับผมเมื่อวานนี้บ่ได้เมื่อวานบ่ได้เปิดให้หายเลยเมื่อวานนี
0: ่ดีโอ้มื้อนี้ก็จักสิท่านบ่ท่านได้นี่แต่ว่าก็จะพยายามนะคะ
3: ครับๆๆไปแน่
0: ค่ะขอบคุณหลายๆค่ะไอ
3: ้ครับครับครับ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับนะคะพี่พิทักษ์สร้อยคำนะคะค่าด้อยเพียงดินหมู่บ้านบ่ท่านมันบ่ค่ะหมู่บ้านบ่ได้ฟังนะคะมื้อนี้ก็น่าจะนะคะน่าจะอยู่ดิมีลุ่นอยู่ค่ะนะคะขอบคุณหลายๆกันแล้วกันนะคะขอบพระคุณสำหรับออเดอร์นะคะคุณแม่บุญมาฟุ้งถือซับด้วยนะคะอยู่ตำบลอุบมุ่งอำเภอหนองงัวซ้อจังหวัดอุดรค่ะสั่งกาแฟก่อนค่ำ2กล่องน้ำมันหนวดก่อนค่ำสูตรเย็นนะคะยอดรวมก็จะเป็น795บาทนะคะจัดส่งออกมื้อนี้นะคะประมาณมื้ออื่นนะคะพรุ่งนี้ถึงนะคะรอรับสินค้าที่บ้านได้เลย0902927444มีนะคะคุณแม่มาลินีนะคะอีแม่บอกว่าขอเพลงยั่งกระไดของพี่มนแค้นแล้วก็มีคุณแม่ประกอบแก้วนะคะบอกว่าเอาน้ำกันกับแม่มาลินีเลยนะคะเพลงยั่งกระไดของพี่มนแค้นบอกส่งให้กับแม่มาลินีนะคะพี่สาวศรีสะเกดนะคะพี่มิตรใหม่วัฒนาแม่ตะไคร่หอมแล้วก็ส่งไปถึงพ่อปัญญาด้วยนะคะพ่อดีเลยค่ะเป็นโอกาสเลยค่ะเพราะว่ากุ้งนั่งจะทรงเพลงทิ้งนามาสร้างฝันจากแม่ปลางนะคะซึ่งแม่ปลางขอมาอีพอขอมาแล้วก็อีกหนึ่งสายจากนะคะอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นกระสมทบกับเพลงนี้ทิ้งนามาสร้างฝันของพี่มนแค้นแก่นคุณพอดีนะคะเปิดหนึ่งเพลงนี้ได้จะค้นค่ะนี่1 2 3 4คนไปเลยส่งไปถึงแม่ปลางให้กับคุณพ่อด้วยส่งให้กับแฟนรายการที่แวงน้อยกระนู

วันส่งไปถึงนะคะคุณแม่มาลินีส่งไปถึงคุณแม่ประกอบแก้วด้วยเขาเอิ่นว่าอย่างนอยิงปืนนัดเดียวได้นก4 ตัวตามคำขอนะคะทิ้งนามาสร้างฝันศิลปินมนแคนแก่นคูณค่ะ

มาสร้างฝันนะคะผลงานเพลงอีกหนึ่งเพลงเพราะๆนะคะเพลงนี้นะคะเรียกได้ว่าว่านไปได้หลายสายเลยค่ะสำหรับผลงานเพลงนี้คุ้มค่ามากๆเลยเปิดครั้งเดียวได้หลายคนส่งไปถึงคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะขอบพระคุณสำหรับคำสั่งซื้อนะคะคุณพ่อปลูกนะคะพ่อปลูกสมกับชาติกาแฟก้อนคำสองกล่องนะคะจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะขอบคุณสำหรับนะคะคุณแม่ทองดีคำเสมอกาแฟสี่กล่องของแถมเป็นผ่าขนหนูนะคะ0902927444เดี๋ยวกุ้งนั่งปิดเปลกก่อนค่ะเดี๋ยวพักสักครู่แต่ว่าช่วงพักบ่ได้ไปใส่ค่ะคุณพ่อคุณแม่จ๋ารอรับโทรศัพท์เหมือนเดิม0902927444เดี๋ยวสักครู่กลับมาเจอกันตอนในเบรกที่2กันค่ะ

0: อดเขาสูงๆตรงนั้นไหมคะตรงนั้น
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุโขทัยให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสุโขทัยโทร042-714-384
1: ฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสูงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหวายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจจโย

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản nó xoáng mơn đơ
1: bố mi đó
0: khóc khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: แต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระไสเซนบำรุงสายตาแล้ว
2: มันมาห้อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอ้าซาวาอยู่อันเนี่ยโอ้ยบักจอยบักหากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: พวกเปิดกิจการเพื่อนแท้มันก็ต้องซอยเหลือกันแบบน้ำพึ่งเลือเสือพึ่งปลาส่งเสริมกันสนับสนุนกันมันจึงเป็นเพื่อนแท้
4: ตอนหัวหน้าเปิดรีสอร์ทผมก็เห็นมู่หัวหน้าพาเด็กน้อยมาทีละคน2คนอยู่ได้เนาะครับ
3: เอากับเพื่อนแท้มันต้องอุดหนุนกัน แต่ก็คิดยากคักเวลาธุรกิจที่มู่เปิดแล้วเฮาบ่มักเฮาจักสิเฮ็ดจังได๋
4: บ่ยากครับหัวหน้ากระซื้อให้ผมเป็นคนใส่ก็ได้ตัว
3: อดสว่าเนี่ยเฮาแห่งคิดยากอยู่เฮาซื้อโตใส่โอเคเนาะ
4: โอเคครับเฮ แต่ว่าธุรกิจที่หมู่หัวหน้าเปิดมันคืออีหยังเนาะครับ
3: ขายโรงศพ
4: ฮะขายโรงศพห่วยหัวหน้าการสั่นผมเฝ้าไปส่งกาแฟยาหน่อยก่อนเด้อครับเราโทรมาสั่งชุดใหญ่เอาวิทยุแถมและก็เน้นว่าต้องให้ผมเป็นคนไปส่งนั่นๆๆเราโทรมาแล้ว0902927444เรากดน้ำฮอนทาแล้วผมสิเอากาแฟไปส่งเราก่อนเด้อครับ
3: ไปตัวคันบ่ท่าเอาของฟรีอ้ายสิซื้อให้อ้ายซื้อเจ้าใส่สิบ่ดีบ
4: ่บ่เป็นหยังครับหัวหน้า
3: แน่ๆอย่าลืมของแถมด้วยหั่นเราเอาวิทยุแถมแล้วก็โทรมาสั่งอีกว่าเอาน้ำมันนวดสูตรร้อน2กระปุกสูตรเย็น2กระปุกเอานี่ถือไปให้แล้วนำไปแล้วเก็บเงินกับไม้มันครบเด้ออย่ามันขาดเด้อ
4: ครับผม
3: ว่ายายมามเห็นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
5: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
3: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังได๋สิแนมเห็นเชียงใหม่เดี๋ยวนี
5: ้ก็มาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ
3: ่แม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
5: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
3: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีเด้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ำมือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นมุม
5: เอาอันนี้ไป
3: อีหยังล่ะนี่ยาย
5: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้กระโทรหาเพิ่นโลด0902927444 0902927444ส่งฟรีหอดเฮือน
3: 0902927444ส่งฟรีหอดเฮือนตียาย
5: สั่งมากินเด้อ
3: ครับผม

ปวดเหนื่อยเมื่อยล้ากล้ามเนื้ออักเสบปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระสายเส้นก้อนคำยากระสายเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวันเปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระสายเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระสายเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444

0: ้ามันใจที่มีให้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ำและนำมันหนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสร้างซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444 อยากสุขภาพดีไว้ว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: เพิ่นว่าเมืองอีสานนี่ดินดำน้ำซุ่มป่ากุมบ่อนคือแขแกงหางป่านั่งบ่อนคือขางฝ่าลันจักกระจันห้องคือคองลันยามคนมีศีลดินมีนามบ่ฮอนขาดเขินบกฝูงมูสักกุน่านกบินส่วนส้มปลายใหม่ไทยเมืองไก่เมืองไก่ไปมาได้จอดแวร์มรดกเก่าแก่ให้ผ้ากันสืบไว้อย่าไล่ถิ่มเปาแปนเพิ่นว่าเสือสัตว์แห้งอย่าเหม็นสาบกุยกันเกิดเป็นคนอีสานให้หักแพ่งกันไวไผเฮ็ดดีกะให้ซอยสู้อย่าย่านลืนไผเฮ็ดซัวให้ซอยเว้าไขแก่ดอกซอยกันพี่น้องเอ่ย
1: บ้านสมุนไพรก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของรายการหน้าหน้าว่าไรตีดำเนินรายการโดยดีเจสาวสิงหวานจากห้องดอกเสียงเพ

0: แม่จ๊ะค่ะ
1: ข้าวย้อนเขาตำไม่ตำไรกันใช่เขามันก็ใช
0: ่อืมจ้ะแม่อันเนี้ยแม่นั่ง
1: หยาบๆอยู่นี
0: ่กุ้งนั่งหรือเปล่าย
1: ังต่อใช่เขาก็บ่ปวดบ่เจ็บเลยมันดีก็ยังนี่ยานวลเท่าน่ะ
0: อืมโอ้ยดีแม่จ๊ะ
1: ดีทักอีหลีแม่นี่ย่องย้วนเป็นหอดตอดหลานอีหม้อ3นี่โอ้ยความจะได้ไปนอนโรงพยาบาล
0: ค่ะ
1: แม่จ๊ะนอน
0: อ๋อบ่บวมบ่แดงเลยบ่แม
1: ่โตหลานไปนอนอยู่สวนยางบ่ท่าให้มีจ๊ะ
0: อ๋ออู้แต่ว่าแม่มักสูดเย็นมันบ่
1: แม่เพิ่นเอามาส่งเหมือนเต็มโตอยู
0: ่ค่ะ
1: แม่ก็โอมให้ก็บ่ได้ท่าหลายหลวงหลายดิท่าธรรมดานี่
0: จ้ะถ้าบางๆเนาะแม่เนาะบางๆมันซึมเร็วอยู่แล้ว
1: น้องเนตบ่ได้ให้เด้อตะจิตาบวมหมด
0: อ๋ออุ้ย
1: มื้อนี้แมวยาน่ะเซาท่าให้
0: ค่ะ
1: หมดแล้วก็เลยทางแม่ลูกหลา
0: ได้ค่ะแม่จ้าขอบคุณนี่แม่หลายๆค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: โอ
0: ้ว้าวมาเป็นตาแสบค่ะแม่ขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่แม่หลายๆก็แล้วกันค่ะแม่สำลีนนทับทิมนะคะจริงๆแม่พยายามโทรตอนชั่วโมงแรกเนี่ยหลายรอบแต่ว่าเขาบ่ได้เลยชั่วโมงแรกแม่แง่จังได้ก็แง่บ่ได้นะคะบ่เนี่ยพ่อช่วงพักรายการคงนั่งกับมาเบิ่งเบอร์ดูเบอร์ไหนที่แบบพยายามโทรแล้วโทรบ่ติดจักเทื่อก็เลยอ่ะนะคะเบอร์นี้ตัวนี่โทรกลับก่อนนะคะเป็นคุณแม่สำลีนนทับทิมนะคะสั่งเป็นน้ำมันหนวดก่อนค่ำสุดเย็น2ขวด300บาทนะคะใส่แล้วถึกใจเนาะแม่เนาะติดอกติดใจตอนแรกพ่อแม่รับสายนะคงนั่งนึกว่าแม่อยู่โรงเรียนเป็นหยังคือว่าจังซั่นเสียงเด็กน้อยหลายว่าแม่อยู่โรงเรียนเอ๊ะแม่ไปอยู่โรงเรียนหรือไปหยังเนาะนี่เสียงเหมือนแบบอยู่โรงเรียนอนุบาลเด็กน้อยนะเด็กน้อยหลายอยู่กับหลานวางซั่นขอบคุณแม่มากๆค่ะเดี๋ยวทีมงานส่งออกให้วันนี้นะคะประมาณมื้ออื่นมื้อฮื้อถึงนะคะ1ถึง2วันโดยประมาณนะคะของถึงค่ะขอบคุณสำหรับนะคะทุกๆคำสั่งซื้อขอบพระคุณทุกๆออเดอร์ด้วย0902927444ค่ะ0902927444นะคะขอบคุณออเดอร์จากนะคะที่สระแก้วด้วยกาแฟก้อนคำ2กล่องนะคะเป็นผู้ที่ไม่ประสงค์จะออกนาม
2: ทำงานมานาน
0: ละอีปอวายะอันซื้ออีปอออกอากาศเด้อได้เลยค่ะรับทราบ
2: เต็มที่บ่พอชั
0: ยกาแฟก้อนคำ2กล่อง600บาทนะคะจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทาง
2: โต๊ะกลางคืน
0: รอบแรกนะคงนั่งจำได้พอสั่งกล่องเดียวไปลอง
2: คุณตา
0: สำหรับคุณพ่อที่สระแก้วพอบอกลองขอลองดูก่อนสัก1กล่อง
2: มาจับมาน
0: ะคะรอบนี้กลับมาเอา2กล่องแสดงว่าน่าจะนะคะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงความแตกต่างในร่างกายเนาะพอเนาะ0902927444ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ค่ะ
3: โอ้มาถามปู่บ่ปู่ละบ
0: แม่โปยังเป็นโปเก่าอยู่แม่ค่ะ4กล่อง
3: ยังเป็นโปเก่าอยู่
0: จ้ะ4กล่องอีแม่ก็จอบตะโปรได้เนี่ยมาหาหลอถามกุ้งนั่งเด้นี่หลอถามกุ้งนั่งว่าสิมีโปย่ําใด
3: หาหลงพ่มเบาเนาะ
0: บ่รู้เลยแม่จ๋าในห่างบ่บอกจักเถื่อย่ําจัดโปรย่านความลับลัวไหลสะใดบ่เนี่ยย่าน
3: ย่านแม่นอยู
0: ่ค่ะ
3: น้องน้อง
0: จ้าจำได้ครับพ่อจำยี่พ่อได้อยู่
3: ซื้อขึ้นร้อนนะเน
0: า
3: ะ
0: แมนเด้งดึงออกมาเลยแล้วซื้อคุณพ่อทวีปกป้องเนี่ย
3: เด้งออกมาร้อน
4: ซื้อจ
3: ังกาแฟพ่อใหญ่เบิด
0: กาแฟพ่อใหญ่เบิดแล้วอีพ่อจะกล้องค่ะรอบนี
3: ้กะทิซี่กล้องบ่พ่อใหญ
0: ่ซี่กล้องนะพ่อเน
3: า
0: ะ
3: แถมพาเช็ดตัวคือเก่าเด้ออ
0: ีพ่อได้กล้องเนี่ยจักกำลังแล้วกล้องเนี่ย
3: โอ้ยหลายคักเด้ส่งขึ้นได้บ่ลังค่ะไปคนหนูก็บ่ได้พอเต็มถุง
0: น่ะได้ของแถมบ่แม่นเต็มตู้แล้วบ
3: ่เสียหลายแล้วบานก็เลยสิเปลี่ยนไปไผคนหนูว่าจะแกกลัน
0: ได้ค่ะพ่อแม่เป็น
3: อันยามเอาสีงามๆสด
0: สีสดใสเนาะแม่เน
3: า
0: ะ
3: สีสดสด
0: สีสดใสแม
3: ่เข้มๆละ
0: แม่กินน้ำกันกับพ่อบ่คะนี่กาแฟกินน้ำกันบ่
3: กินน้ำกันนั่นแหละยังว่าเบิดไว
0: ้อ๋อสองคนกันเลย
3: สอง
0: ก็เลยเบิดเร็วจักหน่อยเนาะแม่เนาะ
3: เรียบปากลาบๆเนี่ยเสียบไหล
0: มองเห็นภาพเลย
3: เสียบไหลเด้อจะมันเสียบไหล
0: เสียบไหลนะแม่เนาะเนี่ยคงนั่งจัดรายการไปนางกินกาแฟไปน้ําเด้เนี่ย
3: ฟังกูมื้อฟังแต่จ้องเจ้านั่นล่ะ
0: จ้าบ่ฟังบ่ได้งุดงิดเนาะพ่อเนาะ
4: คนบ่แล้วพุ่นนี้
3: ต้องเท่าคำกัน
0: จนรับค่ากันผลแสดงบุขับรับค่าวิทยุเลย
4: นี่ลงเลยเสียงทันแล้ว
0: จ
4: ำเนื้อว่าหรือว่าบน
0: นานเน
3: าะพอเพียงยังหรือปะไง
0: จ้า
4: ฟังเพิ่น
3: เลยโอ้ฟังน้ำเพิ่น
0: เอาน้ำกันเลยมันบ่ค่ะ
4: ใจแล้วช้ำใจคุณแม่ช้ำใจ
0: ฮะอีหยังพอช้ำใจอีหยังเกาะช้ำใจอะไรอ่ะ
3: อ
0: ี
3: หยังเกาะอีหยังเกาะใจ
4: อ้าวเปิดห้ามปลุกไปจ่ายคุณจำ
0: ปล่อยมันไปหลดพ่อมันตายกับซ้ำมันเถาะค่ะเอาเป็นมาเดี๋ยวเอาเพ่งใดกระไดมันบ่ค่ะหรือบักใบตาย
3: บ่ให้บักบ่เปิดบักใบแล้วท่านเพิ่นจำใจแล้วท่
0: านโอ้จำใจโอ้มันกระทบกระเทือนจิตใจเดี๋ยวสิส่งเพ่งค่าด้อยเพียงดินไห่ดีกว่ามวนค่ะเพ่งนี่เนาะแม่เนาะจ้าขอบคุณแม่มากๆขอบคุณพ่อน้ำค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะส่งในนามของคุณพ่อทวีปกป้องจอบลอยมาถามกุ้งนั่งดีๆเดว่าเอ๊ะจะมีโปรอันใดบ่หนอย่อมมีโปรเนี่ยไม่ทราบเลยแม่จ๋านะคะไม่ทราบเลยว่าจะมีโปรพิเศษช่วงไหนนะคะรู้พร้อมกันกับพ่อแม่ๆทุกคนเลยค่ะนะคะตื่นเช้ามานี่จังไม่เห็นเด้เวลาที่มีการจัดโปรพิเศษพิเศษพิเศษจริงๆเนี่ยนะคะหลายคนก็ถามอยู่ว่ากุ้งนั่งค่ะเซมิโปรนี่สกิดแน่เด้อสกิดบอกแม่แน่เด้อสกิดบอกพ่อแน่เด้อไม่รู้เลยจ้ะรู้พร้อมกันเลยค่ะคุณแม่เวลามีโปรนะคะตื่นเช้ามาจังมาเห็นขอความในกลุ่มเพียนะคะจังหูว่าอ๋อมื้อนี้มีโปรไปจังสั่นนะคะความลับสุดยอดอีหลีเด้นะคะพี่บอยแล้วบ่เปิดเผยกับผู้ใดเด้แล้วยันความลับรั่วไหลเดี๋ยวมีการรั่วไหล0902927444นะคะ0902927444สวัสดีค่ะ
5: จ้าสั่งไอ้สมุนไพรก่อนค่ำนะคะ
0: จ้าแม่เอาเป็นตัวใดดีคะ
5: เอาสูตรเย็นจ้า
0: น้ำมันนวดสูตรเย็น
5: จ้า
0: จ้าเจ้าขวดดีค่ะแม
5: ่2
0: ขวด2ขวด300บาทเนาะแม่เนาะ
5: จ้า
0: จ้ามียังอื่นเพิ่มเติมบ่คะแม
5: ่บ่จ้า
0: อย่าง
5: เด
0: ีย
5: วมาทดลองเบิ่งก่อน
0: ได้จ้าแม่คุณแม่เคยสั่งไหมคะ
5: ไม่เคยค่ะ
0: ไม่เคยสั่งลูกสาวขอชื่อนามสกุลแล้วก็ที่อยู่ค่ะ
5: ค่ะคุณแม่ออดอดทนค่ะ
0: แม่ออดอดทนบ่คะแม
5: ่จ้า
0: ค่ะนามสกุลนี่แม่แม่บ้านเลขที่เท่าไหร่คะ
5: 51หมู่8
0: 51หมู่ที่8ค่ะ
5: ตำบลโนนโพ
0: ตำบลโนนโพ
5: อำเภอเมือง
0: อำเภอเมือง
5: อำนาจเจริญ
0: จังหวัดอำนาจเจริญจ้าเบอร์นี้เป็นเบอร์แม่เองเลยเนาะแม่เนาะ
5: จ้า
0: จ้าจ้าแม่เดี๋ยวทีมงานส่งออกวันนี้อำนาจอาจจะประมาณ 1-2 วันนะคะ
5: จ
0: ้
5: า
0: ค่ะแม่ขอบคุณมากๆค่ะ
5: จ
0: ้
5: า
0: สวัสดีค่ะ
5: สว
0: ั
5: สดีค่ะ
0: ขอบคุณแม่ออดนะคะแม่ออดอดทนนะคะอยู่อำนาจเจริญสวัสดีค่ะ
6: จ้าสวัสดีค่ะ
0: ค่ะกุ้งนั่งรับสายบ้านก่อนค่ำจ้ะแม
6: ่อันแม่สร้างอันนั้นแน่สร้างยาจ่าตาเนี่ยแม่ว่าเมื่อกินแล้วรู้สึกว่าตามันแข็งแรงขึ้นสู้แดด
0: จ้าแม่กินไปจักกระปุกแล้วค่ะ
6: ไม่ได้กินไปปุกเดียวจ้า
0: อ๋อเพิ่งปุกเดียวรู้สึกว่าตาเฮาเหมือนสู่แสงได
6: ้สู่แดดได้แต่ที่ธรรมดานี่เบิ่งแดดบ่ได้ต้องหนีตาอันนี้บ่ได้หนีแล้วเบิ่งได้สบาย
0: อู้สุดยอดเลยแม่เพิ่งกินกล้องเดียว1กระปุกเดียวเองเนาะ
6: จ้า
0: เห็นผลเร็วอีหลี
6: เอาวันเอาอีกระปุกนึง
0: ค่ะ
6: แล้วเอากาแฟก่อนค่ำยังหยอก3กระปุกเออ3กล่องหยอกยามันเบิดจะเอาอีกอัน4กล่องสั่งเพื่อไว้
0: จ้าได้จ้าแม่กาแฟ4กล่องแล้วก็บำรุงสายตา1เนาะแม่เนาะ
6: จ้า
0: จ้าของแม่เป็น 1,650 บาทรอบที่แถมเอาหยังคะแม
6: ่เอาสบู่ละไส้ดีไลท์สบู่น่ะนะ
0: อีแม่เอาสูตรใดไป
6: อันโอ้ยอาบน้ำก็เอาล้างหน้าก็เอาห้องแม่สั่งเพียบนี่ละสั่งแท้ที่6แล้วนี
0: ่อ๋อบัดนี้รอบนี้อีแม่เอาสูตรใดเป็นตัวแถมดีคะ
6: เอาล้างหน้าจ้ะ
0: เอาเป็นสูตรล้างหน้าเนาะแม่เนาะ
6: จ้ะ
0: ล้างหน้าเดี๋ยวลูกสาวกดเบิ่งข้อมูลแม่แป๊บนึงค่ะ099 595 49 44
6: แม่บัวบานแท่นอิน
0: คุณแม่บัวบานแท่นอิน55หมู่3 บ้านดงแสนสุขตำบลดงเย็นอำเภอบ้านดงอุดรเนาะแม่เนาะ
6: จ้า
0: ได้เลยจ้าแม่เดี๋ยวทีมงานส่งออกให้นะคะ
6: จ้า
0: ค่ะขอบคุณแม่มากๆค่ะแม
6: ่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะ
6: คร
0: ับ
6: ค่ะ
0: แต่ยินก็ดีใจด้วยแม่นะคะผู้ใดใส่ผลิตภัณฑ์สินค้าจากบ้านก่อนค่ำไปแล้วนะคะกินไปแล้วนะคะรู้สึกว่ามันตอบโจทย์กับสุขภาพนะคะกับปัญหาที่เฮาเป็นอยู่ที่มีอยู่จังเสียมาเว้าสู่ลูกเต่าฟังนะคะเป็นประสบการณ์ดีๆนะคะสำหรับคนที่ได้กินจริงๆคนที่ได้ใส่จริงๆนะคะแม้กระทั่งดีเจเว้านี่ก็บ่สู่นะคะบ่สู่ที่คุณพ่อคุณแม่ได้กินได้ใส่แล้วมาเว้าสู่กันฟังอันนั้นคือแบบของจริงแน่นอนนะคะแม่นดีเจสิเว้าดีเลิศเลอปันได้ก็บ่สู่เนาะแม่เนาะสู่อีพ่ออีแม่ที่เป็นคนได้กินจริงๆนะคะแล้วก็เป็นอย่างไรกับร่างกายเนี่ยนะคะอันนี้จะเป็นสิ่งที่บอกต่อบอกกล่าวแล้วก็จะเป็นที่ประจักษ์ยิ่งกว่าการโฆษณาโดยซ้ำไปนะคะขอบคุณหลายๆกันแล้วกันค่ะ0902927444เดี๋ยวคงนั่งทรงเพลงหยาดเหงื่อเพื่อแม่นะคะอันนี้เพลงนี้จากนะคะคุณพ่ออีพอโทมานะคะในนามของคุณแม่ทองดีคำเสมอขอเพลงเขามานำแล้วก็สร้างสื่อสินค้าเขามาพร้อมหยาดเหงื่อเพื่อแม่นะคะคุณนั่งเปิดไห้อีพออีแม่เดี๋ยวรอฟังสักครู่นะคะเบอร์ลงท้าย2185นะคะเมื่อสักครู่2185นะคะกดซ้ำนะคะกดย้ำอีกสักรอบนะคะเกือบรับท่านแล้วเนี่ยค่ะเมื่อกี้นี่แต่ว่าหลุดไปก่อนซื่อๆนะคะ0902927444นะคะกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำยากระสายเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำน้ำมันเขียวก่อนค่ำแล้วก็สบู่ก่อนค่ำ

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยแม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่ไหมเงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ๋มมองไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ไทยเงาๆเออกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแค่เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: พวกเปิดกิจการเพื่อนแท้มันก็ต้องซอยเหลือกันแบบน้ำพึ่งเลือเสือพึ่งปลาส่งเสริมกันสนับสนุนกันมันจึงเป็นเพื่อนแท้
4: เฮ้ตอนหัวหน้าเปิดรีสอร์ทผมก็เห็นมุ้งหัวหน้าพาเด็กน้อยมาทีละคน2คนอยู่ได้เนาะครับ
3: เอากับเพื่อนแท้มันต้องอุดหนุนกันแต่ก็คิดยากคักเวลาธุรกิจที่มูเปิดแล้วเฮาบ่มักเฮาจักสิเฮ็ดจังได
4: บ่ยากครับหัวหน้ากะซื้อให้ผมเป็นคนใส่ก็ได้ตัว
3: เออดสว่าเนี่ยเฮาแห่งคิดยากอยู่เฮาซื้อโตใส่โอเคเนาะ
4: โอเคครับเฮ้แต่ว่าธุรกิจที่หมู่หัวหน้าเปิดมันคืออีหยังเน
3: า
4: ะครับ
3: ขายโรงศพ
4: ฮะขายโรงศพ
3: อือ
4: ห่วยหัวหน้าการสั่นผมเฝ้าไปส่งกาแฟยาหน่อยก่อนเด้อครับเราโทรมาสั่งชุดใหญ่เอาวิทยุแถมและก็เน้นว่าต้องให้ผมเป็นคนไปส่งนั่นๆๆเราโทรมาแล้ว0902927444เรากดน้ำฮอนทาแล้วผมสิเอากาแฟไปส่งเราก่อนเด้อครับ
3: ไปตัวกันบ่ท่าเอาของฟรีไอสิซื้อให้ไอซื้อเจ้าใส่มันสิบ่ดีบ
4: ่บ่เป็นหยังครับหัวหน้า
3: แน่ๆอย่าลืมของแถมด้วยหั่นเราเอาวิทยุแถมแล้วก็โทรมาสั่งอีกว่าเอาน้ำมันนวดสูตรร้อน2กระปุกสูตรเย็น2กระปุกเอานี่ถือไปให้แล้วนำไปแล้วเก็บเงินกับไม้มันครบเด้ออย่ามันขาดเด้อ
4: ครับผม
3: ไม้ใหญ่มาก

0: มอน
1: จ้าฮัลโหลค่ะ
0: ค่ะ
1: แม่ฉันว่าสิสั่งอันยานวดน้ำมันอันยานวดแม่
0: จ้าน้ำมันนวดสูตรใดดีคะแม
1: ่โหร้อนกับเย็นย่างละอันย่างละกระปุก
0: ย่างละกระปุกนะแม่เนาะ1ร้อน1เย็น1 300บาท
1: จ้า
0: จ้าย่างเดียวบ่คะแม่
1: จ้าจ้า
0: ได้จ้าแม
1: ่เห็นมันหอมเป็นอย่างใด
0: ก็ได้ค่ะตรงในน้ำแม่ม่อนคือเก่าเนาะแม่เนาะ
1: จ้าส่งของแม่นี่ละ
0: ได้จ้าแม่เดี๋ยวทีมงานจัดส่งออกไข่นะคะ
1: จ้าจ้า
0: ค่ะขอบคุณแม่หลายๆค่ะ
1: นะสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณนะคะสำหรับออเดอร์จากแม่ประมอนนามวิเศษนะคะอยู่อำเภอหนำพองจังหวัดขอนแก่นค่ะรอบนี้เป็นเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านบอกสั่งให้แน่น้ำมันนวดหอมไห่วาจังสันนะคะเป็นน้ำมันนวดก้อนคำสูตรร้อน1สูตรเย็น1นะคะ300บาทเท่านั้นสำหรับน้ำมันนวดนะคะแม่จ๋าถ้านะคะใครที่อยากได้ไปนวดนะคะคงนั่งแนะนำสั่งเป็นครูนะคะจ๋าราคาจะถูกกว่านะคะเพราะว่าถ้าเกิดซื้อขวดเดียว195บาทถ้าซื้อ2ขวด300เท่านั้นนะคะโดย2ขวดนี้จะเป็นคละสูตรก็ได้นะคะเป็นร้อน1เย็น1ก็ได้หรือจะเอาเป็นห่อนทั้ง2ก็ได้นะคะหรือจะเอาเป็นเย็นทั้ง2ก็ได้นะคะหรือว่าจะคละกันกับน้ำมันเขียวก็ได้น้ำมันเขียวเป็นชนิดน้ำแม่จ๋าราคาเดียวกันกับน้ำมันนวดนะคะก็คือถ้าซื้อขวดเดียว195ถ้าซื้อ2ขวด300ดังนั้นสามารถคละได้ค่ะคละกันได้กับน้ำมันนวดจะเอาเป็นน้ำมันเขียว1เอาน้ำมันนวด1แบบนี้ก็300บาทเหมือนกันคละได้เลยนะคะอันใดบ่สงบ่บ่บ่สงสัยสิอันไหนที่อยากสอบถามเพิ่มเติมอันไหนที่มีข้อสงสัยอันใดกับโปรโมชั่นต่างๆนะคะติดต่อได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะแม่0902927444สำหรับท่านใดสร้างสื่อสินค้าจากปานก่อนค่ำนะคะถ้ายอดถึง 1,000 บาทยอดถึง 1,000 บาทได้ของแถม1ชิ้นนะคะจะมีเสื้อผ้าถุงผ่าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันนวดน้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำนะคะของแถมต่างๆเราคัดสรรมาอย่างดีรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนค่ะแม่หรือใครที่สร้างสื่อสินค้าจากบานก่อนค่ำครบ 2,000 บาทได้ของแถมชิ้นใหญ่เลยค่ะของแถมชิ้นใหญ่มีวิทยุนะคะมีผ้าห่มมีกาต้มน้ำฮอนไฟฟ้านะคะมีกาแฟก่อนค่ำ1กล่องเลยนะคะอันนี้คือของแถมชิ้นใหญ่แต่ถ้าเกิดบ่อยากได้ของแถมชิ้นใหญ่อยากได้ของแถมชิ้นน้อยได้2ชิ้นนะคะถ้ายอดถึง 2,000 นะคะเสื้อผ้าถุงผ่าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันนวดน้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำของแถมเหล่านี้นะคะถ้าสั่งซื้อถึง 2,000 บาทได้2ชิ้นเลยเลือกได้เลยนะคะ0902927444ขอบคุณสำหรับนะคะแม่เกดค่ะแม่เกดนนท์ไพรวันอีเมลโทรมาแจ้งบอกว่าของถึงแล้วเด้อลูกหล่านะคะถึงแล้วครบถ้วนเรียบร้อยนะคะขอบคุณอีเมลนำกันแล้วกันนะคะ0902927444อยากได้สินค้าจากบ้านก่อนค่ำค่ะติดต่อได้นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้หนึ่งงานเพลงนี้ค่ะสัญญาปลาขอดเนี่ยค่ะจากคุณลุงนองออมสินบอกฝากไปถึงน้องเจี๊ยบแน่สาวเจี๊ยบจักไปใส่ได้ไอยังไม่กลับมาจากกรุงเทพเลย แต่จริงๆเราบอกอยู่เดี๋ยวเราว่าเราไปเรียนต่อไปเรียนต่อสักหนึ่งปีสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะบานก่อนค่ำคงนั่งรับสายค่ะพ
3: ่อคุณคงนั่ง
2: ค่ะ
3: พ่อสั่งใส่กาแฟจากกล้องนะ
2: จ้ากาแฟเอากล้องหนึ่งเนาะพ่อเนาะ
3: ครับเรามาทดลองกันสิหลวงพ
2: ่อได้จ้ะพ่อได้กล้องเดียวก็ทรง350บาท
3: ค
2: ่ะลูกสาว
3: ขอว่าจะเลยกินด้วยกันนะแล้วเช้ามาลองเบิ่ง
2: นะอ๋อได้จ้ะพ่อถ้าเบิ่งอีพ่อสิแซ่บอ่ะ
3: เออนี่พ่อสั่งเอาไว้ยากระต่ายเส้นเท่านึงแล้ว
2: อ๋อกระต่ายเส้นล่องไปแล้ววันนี้สิล่องเป็นกาแฟเนาะพ่อเนาะแสดงว่าต้องมีข้อมูลเดิมเบอร์เก้าอีพ่อบ่ค่ะเบอร์นี
3: ่ฮะ
2: เบอร์นี่เบอร์เก้าพ่อบ่ค่ะ
3: ครับ
2: ศูนย์จ้ะ0631088462
3: ครับ
2: จ้ะคุณพ่อประยูนผางดีเนาะพ่อเนาะ
3: ครับ
2: จ้ะอยู่อำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่น
3: ค ครับ
2: โอ้เมื่อนี้ออเดอร์ทั้งขอนแก่นส่งหนาเด้อเมื่อนี้ได้เลยพอจ่ายเดี๋ยวทีมงานส่งออกให้ฮอดพอประมาณมื้ออื่นนะคะ
3: เมื่อใดฮอด
2: จ้าประมาณมื้ออื่นถึงค่ะพ่อมื้ออื่นฮอด
3: ครับครับ
2: ขอบคุณที่พอหลายๆค่ะ
3: คร
2: ับสวัสดีค่ะนะคะขอบคุณคุณพ่อประยูนนะคะผางดีอยู่ตำบลนาค่ำอำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นนะคะรอบที่แล้วนี่ล่องละกระใสเส้นก่อนค่ำกระปุกหนึ่งนะคะรอบนี้อยากจะล่องเป็นกาแฟล่องเบิงกาน่า1กล่อง350จัดทรงให้ฟรีเก็บเงินปลายทางสัญญาปลาขอนนะคะตามคำขอสำหรับนะคะคุณลุงน้องออมสินฝากตอนไปถึงคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายทุกท่านค่ะ

สัญญาปลาคอนหนึ่งงานเพลงค่ะของศิลปินพี่เอกพจน์มนตราการค่ะฝากตอนไปตามคำขอพร้อมกันแล้วกันอีกหนึ่งงานเพลงเพราะๆนะคะทรงเป็นแรงใจให้กับนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านที่อยู่น้ำกันนะคะเปิดวิทยุมุนมาฟังคลื่นของบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะคะปัจจุบันทั้งหมดก็โดยประมาณ19คลื่นความถี่นะคะกระจายกันไปอยู่หลากหลายจังหวัดนะคะหลากหลายอำเภอน้ำกันคุณพ่อคุณแม่อยู่จังหวัดไหนบ้างนะคะคลื่นชัดเจนหรือเปล่าอย่างไรบอกกล่าวลูกเต่าได้เนาะแม่เนาะ0902927444นะคะก็วังบกิมือนะคะได้รับข่าวเศร้านะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของการเสียชีวิตของพี่จารีดอุดร นะคะจารีดอุดร นี่ก็เพลงเล่ามวลหลายเพลงเลยแม่กระเทยเถ่าเดี๋ยวนอสื่อเพลงนะคะมีกระเทยเถ่านะคะแล้วก็มีผู้เบาขี่คานนะคะหลายเพลงอยู่ค่ะของอายเล่าทีโด่งดังแล้วก็นะคะได้ยินข่าวว่าเสียชีวิตนะคะเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมานะคะช่วงกลางดึกประมาณหาทุ่มนะคะของวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาแสดงความเสียใจกับนะคะครอบครัวนะคะแล้วก็ เดี๋ยวจะส่งผลงานเพลงนี้ผู้เบาขี่คานนะคะของพี่จารีดอุดรเพลงนี้ดังเมื่อนะคะน่าจะเกือบๆ20ปีที่แล้วตั้งแต่กงนั่งเริ่มมาจัดรายการใหม่ๆเนี่ยเพลงนี้ดังแล้วได้แม่นะคะนานมากๆผู้เบาขี่คานจารีดอุดรค่ะ

ผู้เบาขี่คันคันคักคันแน่มือหนึ่งมีตานอนกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินเท่านั้นเป็นตานายเนาะแม่เนาะในงานเพลงนี้ค่ะของพี่จารีตอุดรนะคะก็ถือว่าเป็นการเปิดไว้อาลัยให้กับไอเล่ากันแล้วกันนะคะก็เสียชีวิตยังที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นะคะ13ตุลาคม2569นะคะส่วนสาเหตุเนี่ยเท่าที่กุ้งดั้งเบิ่งคร่าวๆนะคะเปิ้นแจ้งออกมาบอกว่ามีอาการคือมีอาการแน่นหน้าอกแล้วก็หายใจไม่ออกก่อนที่จะเสียชีวิตอย่างกระทันหันเมื่อเวลา5ทุ่มของวันที่13ตุลาคมนะคะก็คร่าวๆประมาณนี้สำหรับสาเหตุของการเสียชีวิตนะคะการตรวจสุขภาพนี่สำคัญค่ะแม่จ๋าแต่นะคะคนบ้านเฮาส่วนมากเนี่ยจะคิดว่าบ่ไปตรวจดอกย่านเจอโรคถ้าไปโรงพยาบาลนี่จังได้ก็ต้องเจอบ่อันใดก็อันนึงอันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าในร่างกายของเฮาค่ะมันบ่มีอันใดสมบูรณ์แบบเนาะแม่เนาะมันจะต้องมีอันใดเราบกพร่องอยู่เนี่ยนะคะดังนั้นถ้าเกิดเราไปตรวจสุขภาพประจำปีเฮาก็จะได้ฮู้นะคะว่าณตอนเนี้ยนะคะสภาพร่างกายเฮาเป็นแบบใดนะคะก็จะได้ดูแลก็จะได้รักษากันท่านท่วงทีนะคะกรณีที่เกิดโรคภายในร่างกายของเฮานะคะแต่ส่วนมากบ้านเฮาก็สิบ่ไปดอกยานเจอตรวจแล้วเจอโรคถ้าไปโรงพยาบาลพ่อโหลดว่าจังซั่นนะคะเอาขอบคุณทุกท่านด้วยค่ะเวลาคงนั่งเบิดแล้วนะคะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่นะคะสั่งซื้อสินค้าจากบ้านก้อนคำของเรานะคะขอบคุณคุณยายดวงจันทร์ป้องคำมีนะคะอยู่อำเภอหนองพองจังหวัดขอนแก่นค่ะอีเมลสั่งเป็นบอมรุ่งสายตาก่อนค่ำ1กระปุกนะคะ650บาทขอบคุณคุณพ่อประคุณแม่เอาคุณพ่อประยูนพ่อประยูนคุณพ่อประยูนถึกแล้วค่ะพ่อประยูนผังดีอยู่ขอนแก่นสั่งกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องขอบคุณแม่ประมอนนามวิเศษนะคะอยู่ขอนแก่นสั่งน้ำมันหนวดก่อนค่ำสุดหอนหนึ่งสุดเย็นหนึ่งขอบคุณสำหรับคุณแม่สำลีนนทับทิมค่ะอยู่สกลนครสั่งเป็นน้ำมันหนวดก่อนค่ำสุดเย็นสองขวด300บาทขอบคุณคุณพ่อทวีปกป้องนะคะอยู่ยโสธรสั่งกาแฟก่อนค่ำซีกลองของแถมเป็นผ่าขนหนูขอบคุณแม่ออดอดทนค่ะอยู่อำนาจเจริญสั่งน้ำมันหนวดก่อนค่ำสุดเย็น2ขวด300บาทขอบคุณคุณแม่บัวบานแท่นอินอยู่จังหวัดอุดรสั่งกาแฟก่อนค่ำซีกลองบำรุงสายตาก่อนค่ำ1กระปุกนะคะยอดเป็น 1,650 บาทของแถมเป็นสบู่ลังนานะคะขอบคุณคุณสงออกนามที่จังหวัดสระแก้วด้วยสั่งกาแฟก้อนคำ2กล่องขอบคุณคุณแม่ทองดีคำเสมอนะคะอยู่อุบลราชธานีสั่งกาแฟก่อนค่ำซีกลองของแถมเป็นผักขนหนูขอบคุณสำหรับคุณแม่บุญมาฟุ้งถือซับอยู่อุดรสั่งเป็นกาแฟ2กลองน้ำมันหนวดก่อนค่ำสุดเย็นอีกขวดหนึ่งยอดเป็น795บาทขอบคุณคุณแม่กุหลาบบุญยารักอยู่ซ้ำสูงขอนแก่นสั่งบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกนะคะ650บาทขอบคุณคุณแม่สงกรานนนทชาติอยู่อุดรสั่งกาแฟก่อนค่ำซีกลองของแถมเป็นน้ำมันหนวดก่อนค่ำสุดหอนขอบคุณสำหรับคุณแม่สิริวรรณพรมอุทาอยู่กระนวนขอนแก่นสั่งบำรุงสายตา1กระปุกนะคะกระสายเซนอีก1กระปุกและกาแฟก่อนค่ำอีก3กล่องยอดรวมเป็น 2,000 บาทของแถมเป็นวิทยุนะคะขอบคุณสำหรับนะคะพ่อเติมปาสานะเปยูกระนวนขอนแก่นสั่งเป็นกาแฟก่อนค่ำ2กล่องนะคะ600บาทนะคะขอบพระคุณทุกคำสั่งซื้อเวลาเบิดแล้วค่ะเพลงนี้อีกรอบนึงแม่จ๊ะนะคะมีแม่โทรมาบอกว่าเอาให้แม่อีกจักรอบแน่นะเพลงเนี่ยสาวเฒ่าอกหักเจอกันไม่เมื่ออื่นค่ะแม่จ๋าส่งต่อหน้าที่ต่อไปนะคะดีเจดิวกฤตนันรับช่วงต่อส่วนกุ้งนั่งเองกับเมื่ออื่นกลับมาพอกันไหมโชคดีมีความสุขร่ำรวยกันทุกท่านสวัสดีค่ะ

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใสแล้วไม่เหี่ยวทองใสซีดห้างขายทองเพชรยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร0427

ธรรมชาติหลากหลายมากมายไม้ผลภูผายนภาพเขียนประวัติศาสตร์สวยสะอาดเขื่อนน้ำพุงช่วงเวลาต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการลูกทุ่งฟังสบายสไตล์อาศักดิ์ภูพานหมายเลขโทรศัพท์0854621050

ันไว้ดีกว่าสร้างกันให้หันมาปองดองใต้ตองดอกคือดามเฮ็ดใจงามตามคองเขาโบราณเฮาเพิ่นบอกว่านั่นเด้มีศีลมีปูป่าให้ยองยืนคือคำเขาแต่เก่าหลัง

0: 98อผู้ผ่านฟังได้หมดหนุ่มสาวสูตรคนมีแฟนสร้างสีสันหนุ่มแจ่เท่ามอบเพลงให้กันและกันพ่อใหญ่ศักดิ์ผู้ผ่านอยู่กับท่านวันละประมาณ2ชั่วโมงเนาะพี่น้องเนาะพอกันคือเก่ามังเก่าเวลาเก่าพี่น้องถ้าฝนบ่ตกฟ้าบ่ห้องได้ถ้าพ่อใหญ่จิ้วตำตาละลำบอกเจ็บท้องปวดหัวก็พอกันไม่ตรงกับวันพฤหัสบดีที่15พี่น้องเดือนตุลาคม2569ขึ้น4ค่ำเดือน11นับถอยหลังอีก11มื้อแม่นบ่ออกพรรษาลาพระเจ้าล่ะพี่น้องสายแหลกแงกหมานว่านั้นใดสาวนิรนาม
1: จ้าขอเพลงจ้า
0: เพลงใดครับ
1: อันจากฟังของชักผู้เวียงจ้ะ
0: โอ้ได้เลยชักผู้เวียงเพลงใด
1: อันคิดฮอดสิอดเอาจ้ะ
0: โอ้คิดฮอดไอ้อ้วนสิอดเอาตรงเนาะ
1: จ้ะคิดฮอดแล้วอดตายอดฮอดเอาก็สิอดตายดอกเนาะ
0: บ่ตายดอกบ่คือสมบ่ถือปืนบ่ตายดอก
1: บ่ได้ไปหาเพลงนี่ล่ะดอก
0: ครับครับ
1: ถ้าใครไม่โอแน่ไม่โอก็กลางแนว
0: ร
1: ายผู้พยนต์
0: คร
1: ับ วันจะพันสามเต็มๆเลย
0: ต
1: ามมาแล้วรอจะสวัสดีจ้ะ
0: สวัสดีครับอ้าวตามมาด้วยแม่บุญครับแม่บุญสายบุญครับ
2: สวัสดีจ้ะ
0: สวัสดีครับ
2: ขอเพลงนะเด้อมื้อนี้
0: เพลงใดครับ
2: รักคนซื้อน้อย
0: ผมหลงรักคนผู้ยิ่งชื่อบุญนี่บ่
2: จ้
0: า
2: ขอไปเด้อ
0: ครับ
2: ไอ้อันจ้าจำหน่อยวันลมแน
0: ่
2: ไอ้อันแม่อูน้ำแน่
0: ครับครับ
2: ไอ้นกแก้วน้ำแน
0: ่
2: นกนางแอ่น้ำแน่
0: ครับ
2: แม่ดอกเหมยน้ำโรงงานตัวงอกน้ำคนให้ประกาศไม่ให้เข็มน้ำ
0: ครับ
2: ไม่ให้แตะน้ำคนให้หำน้ำคนให้หมายน้ำคนให้ท่านน้ำเด้อเสียท่านน้ำ
0: ครับ
2: อันเจ้าแหล่บันหน้าเฮาน้ำ
0: เอ
2: าตัวเสียงตัวสายตัวหมายเด็กพ่อใหญ่
0: ม
2: ู
0: ลสีพ่องครับ
2: ขอบคุณจ้า
0: เอา
2: ทำกันเด้อ
0: มื้อนี้เสียงใสเจ้าเลยได้แม่บุญสายบุญกับแจ้บ่ได้หรือผู้ใดนี
2: ่แม่นั่นแหละกับแ
0: จ้โอ้นึกว่าขี้โกะกับแจ้ตัวซั่นนี่ไปใส่เมื่อวานไปสายห
2: ือว่านี่บ่
0: แม่น
2: ไปหาที่ดิน
0: หาที่ดินห่วยหายากปานนั้นติ
2: หายากอยู่ได้เคียบ
0: ม
2: ัน
0: จังเอ้ยอยู่นําบ่นี่ก็บ่เอิดที่ดินมาเอาแน่นี่หลายเที่ย
2: เอาขอฟังเพลง
0: เพลงใด
2: อยากขึ้นมาแหน
0: ่หืออ
2: ยากขึ้นมาแหน่
0: อยากขึ้นมา
2: แม่น
0: บอกไผบอกเมียหรือบอกผู้ใด
2: บอกเพิ่นนั่นล่ะ
0: เพลงฟังซ้ายแม่นบ่นี่
2: แม่นเพลงฟังซ้าย
0: อยากขึ้นมามาก็บ่เอาแม่นบ่
2: มากับพวกเราได้เลย
0: แต่เขาอกหักเขาเจ็บใจแหละเนาะเป็นบ่
2: ไอ้เขียดแห้งๆแล้วจะเป็นฝาด
0: หัวใจจนเป็นหนองเป็นผ่ำแล้วไม่ต้องขึ้นมาดอกเนาะ
2: ไปใส่เด้อเอามาบอกเด้อเอาเขาว่าจะใส่อะไรนี
0: ่สามสี่สายนี่แหละ
2: บอกให้สามสี่สายนี่เด้อ
0: ครับครับ
2: แล้วก็ให้ทุกแถวทุกสายทุกหมายเลขล่ะเพราะว่าผู้คนจักว่าผู้ใดเขาพวกเขานะผู้ใดเขามักง่ายผู้นั้นแหละ
0: ทุกคนนั่นแหละ FC เฮานะทุกคนนั่นแหละ
2: ครับครับครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับอ้าวว่านั้นใดครับ
3: ไม่ได้ขอเพลงเลยเด้อจ้า
0: เพลงใดครับ
3: ขอยืนเคียงข้างเลยเด้อจ้า
0: บ่ต้องยืนดอกบ่ต้องยืนดอกนี่ห้องนี่ว่างอยู่นอนโหลดนี่
3: เฮ็ดชุบได้บ่จังยืน
0: โอ้จักเพิ่นจังนอนเคียงข้างป๋าหำ
3: มอบเบิดเด้อทุกสุขสาย
0: ครับครับ
3: น้ำไม้ละหล่อพ
2: อมอย่าลืมจะลืม
0: ครับอันใส่ตะปืนเนาะโอ้ยจะแม่นเนาะพริกสุกได้ใส่ตะปืนเอาครับเบาวังมน
4: ครับสวัสดีครับผม
0: ครับ
4: ขอฟังเพลงหน่อยครับผม
0: เพลงใดครับ
4: ฮักหมายลูก3
0: แม่หมายลูก3
4: ครับผม
0: แ
4: ม่ห้างบ่เฮาหรอกมันผิดศีลข้อ3
0: เอ้า
4: ผู้ใดมีผัวบ่หายเด้อผู้ใดบ่มีผัวจังไ
0: ห้
4: ครับขอฝากแน่ฝากใครสาวบุญสาวบุญสาวคนสวยนี่เด้อ
0: ครับ
4: แล้วก็ฝากให้น้องออดคนสวยพุ่นแน่ได้ยินเสียงน้องนุ่นแล้ววานนี
0: ่เป็นหน้าใดน้องเสียงน้องนุ่นคักบ
4: ่คักอยู่มวนงับมวนกี่โยก
0: บ่ต้องใส่ชุดรถยากเป็นบ่
4: ฮะ
0: บ่ต้องใส่ชุดรถยาก
4: บ่รถดีก็บ่ได้ใส
0: ่เออรถดีบ่ต้องใส่น้ำปลาบ่ต้องหยอดเนาะพอดีเลยแม่นบ่
4: มื้อนี้ก็ให้เพิ่นเด
0: ้อ
4: ให้สายบุญก็ให้แม่น้องนุ่นคนสวยพุ่นแน่
0: ครับ
4: แล้วก็ให้น้องใหม่สายบุญคนสวยพุ่นแน่เด้อครับก็ฝากให้สาวตานเดียวคนสวยพุ่นแน
0: ่ครับ
4: ให้เข็มนิกาก่อนนิกาก่อน
0: เข็ม
4: เข็มบ
0: ่เข็มเฮานี่ล่ะ
4: โอ้ยเว้ายากเลยพูดนี
0: ่บ่ยากดอกสระเอขอขวดไม่ได้พูดมา
4: แล้วก็ฝากใครแม่น้อมหนุ่มเหมยคนสวยเพิ่นแ
0: ห
4: น่แล้วก็ฝากใครส
0: า
4: วแหล่บรรณาคนสวยเพิ่นแหน่แล้วก็ฝากให้สาวแก้มเพิ่นเวินขาวๆเพิ่นเด้อ
0: ครับ
4: ครับก็เว้าจําน้อยแหน่แล้วก็ทุกเสียงทุกใจทุกหมายเลขล่ะ
0: ครับ
4: นี่ลงนามไว้ของเตียสักล้อๆเลยล่ะครับสวัสดีครับผม
0: ดีครับหนุ่มเมืองดินดำน้ำซุ้มวานาไดบ่าวงัวอ้วน
5: ครับสวัสดีครับผม
0: ครับครับ
5: ขอฟังของน้อยเพชรภูไทยด้วยครับ
0: เออเพลงใดครับ
5: อวยพรครั้งสุดท้ายครับ
0: อวยพรในบริคือว่าครั้งสุดท้ายเขาจะขึ้นของฟ้อนแล้วบ่
5: เพลงครับเพลง
0: บอกนึกว่าจะขึ้นของฟ้อนแล้ว
5: ก็พุ่นละทักตันเดียวพุ่นละพุ่นสิออกพุ่นซาพุ่นละพุ่นจังเข้ารายการครับ
0: โอ้ตี
5: พุ่นจำสินอยู่ได้เดียวนี่ครับ
0: ตีอวยพรในราตรีสุดท้ายเนาะ
5: ครับอวยพรครั้งสุดท้ายละให้พุ่นนะครับ
0: ครับของเบาหน่อยเป็นบ
5: ่ครับน้อยเพชรภูไทยครับ
0: ครับเบาหน่อยเพชรภูไทย
5: กับทีมงานสาวขี้ดื้อนี่เด้อครับ
0: ครับ
5: ฝากเพิ่นแน่ครับทั้งลูกน้องทั้งหัวหน้าแล้วเศร้าระวะตกปีนะครับ
0: โอ้เศร้าแล้วเศร้าแล้ว
5: ถ้าสิดังเปะแล้วเนาะครับ
0: โอ้จักสิเปะสิอุบเลยก็ได
5: ้ครับครับแล้วก็ฝากมาทางทีมงานถั่วงอกนะครับ
0: ครับ
5: ปิดเนาะครับมันปิดโรงงานแล้วบ่ครับ
0: มาแล้วย้ายไปอยู่ไปอยู่คนจันทน์พุ่นล่ะ
5: สงสัยเนาะน้องแสงก็ได
0: ้เออไปคนจันทน์พุ่นล่ะ
5: โอ้ยสละสูตรแล้วหลดจักไปทางใดมีกิริปัจจุติฟังธรรมได้เดี๋ยวนี้ FC ก็ขึ้นฮอดคิดถึงอยู่เด้อครับน้องแสงครับจักฟังบ่ฟังก็ฝากให้เพิ่นหน่อยครับถ้าเพิ่นยังบ่ทันได้กลางเต้นก็คือสิฟังอยู่หรอกผมครับครับแล้วก็ทั้ง40หาสั้นเจ๊ใหญ่นําเด้อครับเด้อ
0: ครับ
5: ป่าหำมื้อนี้ป่าบ่นุ่งส่งนั่นล่ะครับเพิ่นฟังก็บังพริกซุกนั่นแหละครับทีมงานเจสอนน้ำครับนายตาฟางคนนั่นแหละครับลืมไม่ได้แล้วครับเจบุญครับ
0: เออ
5: ทีมงานเพิ่นนำเด้อเจบุญน้องข้านะครับ
0: ครับ
5: สาวพิซซ่าและสาวทั้งโค้งสาวหัวตะพานครับเป็นจะไรเนาะหัวตะพานนี่เน
0: า
5: ะ
0: แล้วก็พังอยู่ได้เราก็ได
5: ้ฟังก็ว่าครับคนงามมันได้แล้วคนงามคนคล่องย่องไปก็คือล่ะงามปลาละย้อยล่าข่าวว่าใครเปาะไปแล้วครับ
0: เออ
5: เอาปากให้เพิ่นเต็มๆแล้วครับ
0: ครับ
5: ครับสวัสดีครับผม
0: ดีครับเอามาทางเบาสีวิไล
6: สวัสดีครับผม
0: ครับครับ
6: ขอฟังเพลงนึงได้ครับผม
0: เพลงพิสัง
6: วันนี้ผมเลือกมาจากทางของคำมอสฟองคุณเดชครับผม
0: เอาเพลงไหน
6: ปะเมียมาแล้วครับผม
0: โอ้ปะเมียมาแล้ว
6: ครับผมของคำมอสฟองคุณเดชครับผมวันนี้ฟังจังหวะโจโจตลกตลกครับผมของคำมอสครับผม
0: ครับ
6: ขอฝากนะครับผม
0: ต
6: าแก่สาวแรกคนสวยคนงามนำนะครับเด้อ
0: ครับ
6: เพราะเมื่อวานนี้ได้ยินเสียงเจนุ้นเนาะสาวนุ้นคนที่สวยเนาะ
0: เออ
6: ฝากให้เพิ่นเต็มๆเด้อครับเด้อเพลงนี้เด้อ
0: เพิ่นสิเกี่ยวข้าวดอกเด้อเพิ่นได้ล่ออ้ายล่ออ้ายไปเกี่ยวข้าวซอยว่าซั่น
6: เอออยู่ท่าละเดี๋ยวให้วิไลไปน้ํา
0: เออแต่ว่าพ่อใหญ่บ่ไปเกี่ยวซอยดอกพ่อใหญ่สักบ่ไปเกี่ยวซอยดอกมีแต่สิเป็นยันกระสอบซอยนั่นแหละ
6: ครับผมครับผมเพ ให้เจ๊บุญกับทีมงานเพื่อนเลยนะครับผมบ้านหนองค้านะครับ
7: ครับ
6: ไปกันมาให้คุณนายกระต่ายและกระจิ๊กเกสรนะครับผมให้นกแก้วพร้อมไปกันมาให้ไอ้ไฟขากับน้องออนน้องครับผมยังไงกับปลาหำน้องครับบ่าวกุ๊กโดและกับบ่าวผู้พยนต์นะครับผม
7: ครับ
6: สามสาวทั้งเขาวงครับผมแล้วก็เหนียวชาวนกนางเอ็นและกับสาวผู้ไทยรอบสองน้องครับแม่น้องดอกเมย์น้ำด้วยครับเด้อ
7: ครับ
6: ครับผมพิเศษพิเศษก็ลืมไม่ได้กับพุระทางตะวันตกพุระครับผมยังกินฮอสกระเถิงเพื่อเก้าครับผมยังบริการเต้นรอบคนว่าว่ายากงานคนว่าบริเขาครับผมทุกเสียงทุกสายเพลงเพลงขอซักครับผม
7: ครับครับ
6: ครับผมสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับเอ้าชั่วโมงแหลกเสียงก็แหบเถอะเนาะพ่อใหญ่เนี่ยเนาะเป็นนอเลอร์เนาะเป็นน้ำรับเถ่าวะพ่อใหญ่เนี่ยเสียงก็แหบลงแหบลงเถอะเนาะบอกกับสิบอออกสบายดีครับ
8: สวัสดีจ้าไอ
7: ้ว่าจังไรจ้ะน้อง
8: ขอเพลงไอ
7: ้ครับ
8: หมักสาวไม่ห้าง
7: หมักสาวไม่ห้าง
8: น้อยเป็นผู้ใช้ลงไอ
7: ้โอ้ครับครับ
8: ผ่าให้ชายวางยาน้ำเด้อไอ
7: ้
8: แล้วก็บ่าวน้าหนองไผ่น้ำไอ
7: ้ครับ
8: บ่าววังมน
7: อืม
8: แล้วกับบางจำน้อยวังจำโม
7: ครับ
8: แล้วกับสาวชาลิงบ่าวน้าดงสาวเล่น้ำไอสาวมะพริกชุบมะพริกหยวกน้ำไ
7: อ
8: แล้วกับผากลงกันทีมงานเจน้วยเจอันบานมองไอ
7: ครับ
8: แล้วกับทุกเชียงทุกชายไอ
7: ครับ
8: ว่าเฮืองลายมันติดบ่ได้ทั้งเพลง
7: แม่นความ
8: ขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า
7: สวัสดีครับเอามาละได้สาวเรือหน่อยโอ้แม่นสาวเรือหน่อยสาวหัวตะพาน
9: จ้าสวัสดีจ้าอาจารย
7: ์ครับผม
9: ขอฟังเพลงเด
7: ้เพลงพี่สัง
9: หมักลายหมักเจ้าหลายอีหลีจ้า
7: หักหักหักผู้นั้นหลายอีหลี
9: จ้าคนน่ะเด้อ
7: ครับครับ
9: บอกตื้อดอกมันเสียเวลาจ้ะ
7: ครับ
9: อาจุกูจุคนที่พังอ่ะละ
7: เออๆ
9: จ้าหน้าไม้กับพังน้ำกา
7: ครับผม
9: จ้าสวัสดีจ้า
7: สวัสดีครับสาวเลือดหน่อยสาวหัวตะพานพี่น้องเอาครับมื้อนี้ก็มาพร้อมน้ำมันนวดฟ้าทะเลโจรคือเก่าด้วยครับเด้อฝากพี่ต้นน้องคือเก่าเมียนเดิมนั่นแหละพี่น้องเอ๋ยผู้ที่ขึ้นรถลงเรือไปเหนือลงใต้เด้อครับเด้อไปให้ไปหน้าไปหันไปนี่โน่นนี่นั่นพกติดตัวไปพร้อมพี่น้องหรือผู้ที่มีอาการครับมึนชาตามแขนตามขาบ่เป็นอัมพฤกษ์แผลสดแผลเปื่อยก็อย่าลืมพี่น้องเด้อน้ำมันนวดฟ้าทะเลโจรครับแมลงสัตว์กัดต่อยใส่หน่อยๆก็ตรวจปุ๊บเซาปรับพี่น้องแต่ว่าใครอยู่แต่บ่ปวดเด้บ่ปวดเด้อกระปุกใหญ่ครับกระปุกซัมพีราคมราคานี่ก็บ่แพงราคากระปุกนึงก็แค่220บาทนึงเด้อสนใจก็ทักทายมาได้กับผู้ใหญ่ที่เบอร์เก่าเบอร์เดิมครับ0652630729 0652630729สบายดีครับ
10: สวัสดีค่ะ
7: ครับ
10: ขอเพลงใหม่จ้ะ
7: เพลงอะไรครับ
10: เพลงแผลใหม่จ้า
7: แผลใหม่เอาโจ๊ะๆหรือเอาซึ้งๆได้เลยจากสาวบ้านใดน้อนี่เน
10: าะสาวสำน้อยบ้านพลงามจ้ะ
7: โอ้สาวสำน้อยบ้านพลงามเนาะครับครับมอบไปทางใดได้ยินเสียงซิมกันอยู่ได้นี่ได้ยินเสียงซิมกันอยู่นี่สาวน้อยบ้านพลสาวสำน้อย
10: มอบไปทีมงานเห็ดดอกไม้จ้า
7: อันใดก็
10: ทีมงานเห็ดดอกไม้นี่จ้า
7: ทีมงานเห็ดดอกไม้ดอกไม้พี่สัง
10: ดอกไม้จันจ้า
7: โอ้ยบ่ไปไกลเด้อดอกไม้จันนี่พ่อใหญ่บ่ไปไกลเด้อเอาพักกันเฮ็ดอยู่หั่นซะ
10: ขอบค
7: ุ
10: ณค่ะ
7: ครับสวัสดีครับเฮ็ดดอกไม้นักอื่นใครแน่ดอกไม้จันไว้ดิแม่วันใดบ่ผู้พายน
11: ขอ
7: ฟัง
11: เพลง
7: ฮอด
11: สันทันนินคร
7: ับ เพลงพี่สัง
11: คิดฮอดจนทันเห็น
7: คิดน้ำตลอดนี่บ่คิดฮอดเจ้าจึงฟันเห็นพุ่นแล้วเนาะโอ้ยน้องคิดฮอดแห้งแต่น้องเอ้า
11: พอไปนะ มอบให้สาวสำน้อยเมื่อกี้นี่นะครับ
7: นานนานเบิ่งจบเถื่อได้ง่วนน่ะเด้อไปกินข้าวเขาเจ้าได้ไหน
11: ครับครับเป็นอย่างนั้น
7: คร
11: ับ ไปป่าวิไลเนี่ยได้ครับ
7: ครับ
11: ครับตอนแรกบรรณาให้น้องบอบเมย์แม่น้องโอโคกกลางสาวแก้มคนวน
7: โอ้นี่ได้แม่น้องโอมาแล้วนี่สาวโคกกลางนี่กำลังซ่อนท้ายมากนี
11: ่เบาบีคม
7: ครับ
11: เอารุตนาอมิตาครับทุก
7: อ
11: ย่างทุกสายทุกหมายเลขครับ
7: ครับผมครับ
11: ครับขอบคุณครับ
7: คิดฮอดแห้งจนฝันเห็นโอ้ยบ่เป็นตะกิดฮอดดอกคิดฮอดกับพระเจ้าเฮ็ดดอกไม้จันทร์เห็นบ่น่ะเฮาสิบ่ดอกไม้จันทร์นะว่าจังได๋แม่ลาม
12: สบายดีพ่อยาย
7: สบายดีหลาน
12: เออเอา
7: ฮะไปใส่อีกแล้วบ่มีคลื่นเด้นี่ไม่มีคลื่น
12: มีบ
7: ่
12: ฮะ
7: เออเออเอาได้ยินแล้วได้ยินแล้ว
12: เอาโสดต่อพ่อตายเด้อมื้อน
7: ี้
12: เด้อ
7: แม่นอีหลีคือพ่อใหญ่นี่โสดต่อกับบ่พ่อตาย
12: เนาะอืมมาตั้งสบาย
7: อืมแม่นไป
12: ทุกสิ่งทุกสายเด้อพ่อใหญ่เด้อ
7: ครับ
12: ครับผู้พ่อยืนนําเด้แล้วก็ชุมงสุเทพก็ห่างพ่อหมายเมียตายเมียเด้ออ่าเมียบ่ป้าเอ้ยๆอ้ายๆก็เบิดชุมงสุบอน
7: ครับ
12: สบายดีพ่อใหญ
7: ่สบายดีหลานอืมอยู่ได้หมดโสดตลอดน่ะเด้อถ้าไปจอดว่าที่แฟนเพื่อนจะหายเด้เออถ้ามีคู่พวกเพื่อนฝูงเขาก็หนีไปไกลเด้เออเอาบ้านหลังใหม่ของน้องฟ้ารัตนาบ่อันนี้อืมๆเออเดี๋ยวสําหรับสายคุณหมอก่อนคุณหมอน้องตาลเดี๋ยวว่าได้ฮัลโ
13: หล
7: ครับ
13: เอาของ AI ได้ค่ะ
7: ได้ AI เพลงอะไรครับ
13: 15ยกๆค่ะ
7: 15ยกๆเปรียบดังนกน้อยเริ่มหัดบินนี่เนาะแม่นบ่
13: แม่นค
7: ่
13: ะ
7: เออๆครับๆค่ะ
13: มอบแน่ค่ะ
7: ครับ
13: มอบให้นกอ่อนกับไปขาวค
7: ่
13: ะกับไปแดงน้ำพร้อมเจ้าโคกกลางว่าหันไหมคะ
7: ครับ
13: แล้วก็เจยใหญ่เบาง้ออ้วนนะคะปลาหำพร้อม
7: ครับ
13: กับเกียร์ดอยเบาบางม่วนค่ะไออ้วนพร้อมค่ะอ้วนสะพานสามพอหมายผู้พันทองพร้อมค่ะ
7: ครับ
13: แล้วก็ข้าวเหนียวนกนางแอ่นค่ะ
7: ครับ
13: แล้วก็ซาลิงคุณเกศรเดเตียนค่ะ
7: อืม
13: พอประกาศแม่เค็มค่ะ45สั่นค่ะ
7: ครับ
13: พี่ฟ้านะคะลงมานอนหนาวพร้อมค่ะ
7: อืม
13: อะไรก็น้องไม้สายบุญนะคะเบานั่งเติงพร้อมค่ะก็ให้ทุกเสียงทุกสายแล้วค่ะ
7: ครับผม
13: ค่ะค่ะ
7: ครับสวัสดีสวัสดีครับละมาดจะเด้อบ่าวงัวอ้วนเอ้ยคือว่าออกพรรษาแล้วจังสิเข้ารายการละมาดละใดละมาดละใดเออเอาครับ
14: ฟังเพิ่น
7: บ่มาเลยพี่น้องเอ้ยหลุนควนหลุนควนเน็ตผมเป็นหยังอีกบัดนี้อืมโอ้ยเดี๋ยวได้ถามแป๊บนึงพี่น้องอืมเน็ตบ่มาอีกแล้วเอ้าครับครับถ่าเน็ตแป๊บนึงเอาเปิดเครื่องนี่ก่อนครับเนาะเอาเพลงนี้ซะก่อนครับมารอถ่าเน็ตก่อนเด้อรอเน็ตก่อน

ครับเอาต่ออีกงานเพลงหนึ่งครับเนาะของสายันคนเก่ากับพี่เป้าคนเดิมรถสาย4กับเมสุดท้ายไม่เห็นน้องวาสานตาเมื่อมองเมสุดท้ายจนฟ้าสางหลอกพี่ควายหรือน้องไปขึ้นรถลำปางอยากตามนางเงินค่ารถกะเมิดพอดีก็เลยบ่

0: ครับบ่าวสายันว่าจิตามหาสัพพัชราพี่น้องเอ้ยไปกับบ่ได้เงินค่ารถก็เหมือนพอดีว่าสั้นเอากลับมาทางสิ่งดีๆมีประโยชน์สักก่อนครับเนาะฝากปีตอนน้องอีกสักเอิ้นสบู่พ่อใหญ่คิ้วต่ำพี่น้องสบู่มะลุงผิวพันครับใส่แล้วหน้าสวยใสไรสิวฝ่าได้พี่น้องเด้อกินกายก็หอมได้พี่น้องเอ้ยผัวใส่หอมเมียเมียใส่หอมผัวสาวสำน้อยอยู่หันเด้อสองสามคนอย่าลืมเด้อสบู่พ่อใหญ่เด้อใส่แล้วผู้เบาหอมเถอะได้ผู้ยำผู้เบายางไก่กายไก่หอมเถอะเด้อหอมเถอะเด้อสาวสำน้อยบันพลงามก็ได้เออเอาเนื้อสบู่ก็แน่นพี่น้องเนื้อสบู่แน่นบ่เปื่อยบ่ยุ่ยง่ายนะครับเด้อหมดคือหมดเลยและยังมีสบู่ขิงครับผู้ไปใครไปหน้าไปหัวไปสวนไปโน่นนี่นั่นเป็นตุ่มคันค่ายตามกระตนกระโตสะหัวก็ได้หรือว่าส้นสะเท้าแตกจังสิครับเด้อสบู่ขิงของพ่อใหญ่คิ้วต่ำนี่ล่ะเออแล้วก็ราคาก็จำกันพี่น้อง2สูตรนี่ก่อนหนึ่งก็35บาทตัวครับก่อนหนึ่ง35บาท3ก่อนร้อยรูหนึ่งก็400บาทเด้อพี่น้องเด้อสนใจก็ติดต่อมาได้ครับพ่อใหญ่เบอร์เก่าเบอร์เดิมนี่ละ0652630729เด้อ0652630729ตัวแทนจำหน่ายก็มีอยู่ที่บ้านหนองสองหางพี่น้องบ้านหนองสองหางเด้อ7ตุ้ย7ตุ้ยแล้วบ้านหนองข้าก็เจ๊บุญเจ๊บุญคนสวยครับแล้วก็บ้านราชสมบูรณ์เจ๊แป๋วเด้อบ้านราชสมบูรณ์เจ๊แป๋วบ้านผู้พันทองก็แม่นักครับผู้พันทองว่าได้ไหนหนุ่มนานอนหนาว
1: ครับมีบ้านขอเพลงนะครับผม
0: เพลงไหนครับ
1: เอาเพลงของไลอันรักเก่าข้างกองฟาง
0: โอ้รักเก่าที่ข้างกองฟางไลอันเพลงนี้เบานั่งตะเลิงเลิงมักจะได้เพลงนี
1: ้ไอ้แม่ดอกไม้เขามาหรือ บ่
0: มือนี้บ่ทันมามือนี้ก็ได้ยังบ่ทันมาอยู
1: ่ยังเว้นบ่ได้ฟัง
0: เ
1: ฮ้กูมือบ่ได้อยู่ยังเว้นล่ะบ่ได้ฟังมื้อนี้อยู่บ้านจ
0: ้
1: ะคร
0: ับ โอ้ไปหยังล่ะ
1: ไอ้คนมันแน่ตัดหญ้าป้ายางนําแน่ครับผม
0: โอ้บ่เป็นหยังเฮามีเวียกเฮ็ดไปมื้อนี้ว่างก็ฟัง
1: เป็นหยังเนาะพิเศษแม่ดอกไม้เด้อ
0: ครับๆ
1: แล้วก็น้องสาวตันเดียวน้ำแน
0: ่ครับ
1: แล้วก็ประท่านเหล่าขาวน้ำแน่สาวเขาเหนียวน้ำแน่แล้วก็นกทั้งแอนแน่ครับผมแล้วก็สาวบ้านโคก้างน้ำแน่ด้วยแล้วก็ให้ทุกเสียงทุกสายที่บริเวณหน้าฟังน้ำกันแล้วก็ผมมันที่บริเวณฟังเพลงวะ
0: แมนตัว
1: พิเศษนะไม่รอๆครับผม
0: ครับครับผมครับครับสวัสดีครับครับหนุ่มนานอนหนาวพี่น้องเนาะรักเก่าที่ข้างกองเฟื่องว่าซานเอาต่อในงานเพลงของสาวนิรนามพี่น้องสาวนิรนามเพลงนี้พิเศษเด้อไปทางบ่าวอ้วนเด้อบ่าวอ้วนสะพาน3เด้อฟังอยู่บ่าวอ้วนฟังอยู่บ่ฟังอยู่บ่จากใจของสาวนิรนามเด้อ

0: อดกสิวดอวสานอยู่ให้เป็นใจเย็นพอรอเขาได้ตัวรักแล้วไงสิห้องใจไม่มีสองอยู่ห่างๆปักหมุดไว้ตีตราจ้องเฝ้าหมายปองรักสองเราเข้าใจกันเด้อบ่าวอ้วนกับสาวนิรนามกับตอนงานเพลงของไม่บุญสายบุญครับเนาะเออเอาสะโอ้หากระตือนบ่เอ่ยไข่นี่เนาะหากระตือนบ่เจ้
1: ค่ะสวัสดีจ้า
0: โอ้นัดกันบอกกับบ่าว2บาทนี่นัดกันที่มาแล้วเท่านี้ก็ได้โอ้จะแม่นหมู่เจ้าเนาะนัดกันได้นี
1: ่โอ้ยบ่ทันได้เว้าทําลักจักเทื่อโอ้ที่2น่ะบ้านที่3ย่ําใดเพิ่นสิมานะ
0: มาพร้อมกันเลยใจตรงกันเลยเบา2 3บ้านกับเจ้ใหญ่นี
1: ่โอ้ตรงกันเปี้ยแต่เนาะเลิกวงกันล่ะบ่
0: ทางใดล่ะโอ้นี่บ่โอ้กับพร้อมกันนั่นล่ะพร้อมกัน
1: เมื่อนี้พร้อมกันเลยแม่นบ่
0: ครับทั้งพุ่นก็งัวก็สิผูกคอเจ้าของตายทั้งพุ่นก็หมาก็สินั่นอยากน้ำงัวน้ำหมา
1: ไม่คุยต้องมีหมูออกคอกเนาะ
0: ต้องปุ่นหมูโพดโพเนาะกระดอกกระดิ
1: ่งเฝ้ามาแล้วเนาะ
0: ครับ
1: เมื่อแล้วบ่อีลาสายบุญเมื่อแล้วบ่
0: ครับครับเมื่อแล้วเมื่อพร้อมกันเบิดละ
1: โอ้ปานนี้ฮอดแล้วเราได้ฟังวิทยุแล้วละมาเนาะ
0: ครับครับ
1: โอ้ขอบคุณหลายๆเด้ออีลามักมวนเด้อ
0: ครับอีลามักมวนเอาไอ้นั่นแล้ว
1: มวนกูของฝากมาไว้ถ้าให้เก้คักแท้ว่าเก้ไปเนาะ
0: เออ
1: โตยดีๆๆๆ
0: ครับ
1: ขนมก็ได้ตั้งหลายห่อขู่ทอด
0: อีลาสายบุญเอามาหลายเติบเด้คิดว่าทีมงานสิมาหลายนะ
1: เอามาหลายเติบอยู่ลาก่อนเลยเนาะโอ้ได้ของฝากเลยไปก็ได้เราดีๆ
0: ๆครับ
1: น้องไม้ชมก็ได้เป็นปวดซ้ําทั้งไงทั้งเงาโอ้ยกวนมาชมก็ได้เลยขอบคุณหลายเลยหลานเด้อรับกีดเอาของฝากไปให้บ้างดีดีดีดีดี
0: ครับ
1: อ้าวเมื่อนี่สิขอตำแหน่งนะเด้อเมื่อนี่เด้อ
0: ตำแหน่งหยัง
1: ว่าจะตำแหน่งเมียใหญ่ล่ะเนาะเมียน้องจะไปเป็นบ่อยากได้ได้ตำแหน่ง
0: โอ้จะได้เป็นเมียใหญ่ได้ตำแหน่งเมียใหญ่สิ
1: จ้า
0: โอ้ย
1: หน่อยหน่อยเนาะอยากได้ตำแหน่งเมียใหญ่เด้อเพราะว่าเป็นใหญ่ก็ได้ห้อข้าวต้มไปแม่เคยเนาะได้ห้อข้าวต้มอันยังล่ะข้าวต้มผัดเบาๆ
0: แม่นข้าวต้มผัดว่าสั้น
1: ว่าดีละสิได้กิน
0: สวยได้สวยได
1: ้สวยบ่
0: ผู้ห้อข้าวต้มน่ะสวยจะได้เดี๋ยววันที่27ก็เห็นดอก
1: ว่าเห็นบ
0: ่ครับเห็นแน่นอนที่27น
1: ี่โอ้ยสิเห็นหน้าแล้วสิบ่งอกเซ็นเนาะบัดนี้เนาะคืองามแต่เนาะมานี่เนาะ
0: ก็จะงอกตัวเนาะ
1: ทํา
0: ใจทําใจไว้ทําใจไว
1: ้เอาให้กระเจียนนะเด้อ
0: ครับ
1: เจ้าเตี้ยแน่พุ่นแทงว่าพุ่นเห็นหน้ามื้อนี้พุ่นท้องว่าจังได๋เจ้าว่า
0: จักแล้วบ่ได้ยินนํา
1: โอ้โหมาแล้วมาแล้วล่ะว่าคนเสียงม้วนเสียงหัวม้วนล่ะว่าพี่แฮงเด้ล่ะว่าให้เราเต็มๆเด้อบ่าวเด้อ
0: ครับ
1: ให้เราเต็มๆคือบ่เห็นตะข่างศอกเพิ่นล่ะมื้อนี
0: ้ข้างศอกเพิ่นเด้ไปขายของอยู่หน้าวัดเพิ่นเด้
1: ขายหยังขายของ
0: เออก็ขาย2หม่องอยู่นี่แน่อยู่พุ่นแน่นะแต่ส่วนมากอยู่หน้าวัดเพิ่นเด้ย้ายร้านใหม่ย้ายจากนี่ไปอยู่หน้าวัดพุ่นล่ะ
1: โอ้โหขยันเป็นหน้าแท้แท้ยาเจียเอ้ย
0: คนทำมาหากินเราก็ได
1: ้เดี๋ยวไปเอาบุญนั่นแหละสิอุดนนท์เห็นแล้วแซ่บๆไว้ท่าเลยเด้อ
0: ครับ
1: มือบุญขันถิ่นเนาะบ่าวเนาะ
0: แม่น
1: จ้าๆเอาให้เมื่อทุกคนล่ะกินข้าวน้ำกันล่ะเนาะบ่าวเนาะ
0: ครับครับ
1: จ้าๆๆเอาให้ฝากได้แม่ล่ะบ่ทันได้ฝากอยู่ให้แม่บุญแน่เด้อ
0: ครับ
1: เอาบักหอมน้ําพร้อมปลาหำน้ํา
0: ครับ
1: น้องไม้ใต้บุญเขาล่ะบ่เบาม
0: าแล้วนั่นมาแล้ว
1: โอ้เพิ่นเลยเนาะ
0: เพิ่นมอบพิเศษเด้เพิ่นมอบน้องใหม
1: ่ว่าไปล่ะพิเศษบาดนี
0: ้สาวแหล่ว่าซั่นสาวแหล่บ้านใดบุ
1: โอ้ยเอาแหล่ว่าไอ้ทั้งเฝ้าปูฝายนต์นะเด้อ
0: ครับ
1: ปากกกโด
0: อื้อๆ
1: เอาใจน้ำพร้อมจังพุ่นก็ได้ แล้วก็บางอ้วนน้ำในเด้อบางน้องไทยน้ำแน่สองคนนั่นเด้อให้เต็มเต็มไอ้เต็มเต็มเด้อแล้วก็ไงเบาสองบาทสามบาทสามบาทที่บ่ฮอดพี่บ่เบาไก่แล้วแม่เนาะ
0: ครับ
1: แล้วพอเก่าเด้อว่าคนทำใจอยู
0: ่มาอีกแล้วเห็นบ่มาอีกแล้ววันนี้เอามาได้มาไกลแค่เจ๊แล้วบ้านสองสามบ้านเน
1: ี่ยกระชากไอ้สาวสลิงน้ำแน่เด้อ
0: ครับ
1: แต่กับสาวยังก็มือว่านี่เบาน้ำกันกับกี่สาวสาวน้อยสาวเสือน้อยสาวหัวสะพานบ่อีนั่นแหละ
0: แม่
1: เมื่อทุกคนละกันไอ้เมื่อทุกคนละลายนะอันยุ่งน้ำกันยุ่งหันเด้อสาวบักพริกซุกบักพริกหยวกบักพริกแห้งบักพริกอ่านขี้หนูพร้อม
0: ครับ
1: จ้าให้เหมือนทุกคนทั้งคุณก็ได้เอาแล้วก็ทั้งพี่ก็ให้พ่อประกาศกับแม่เข็มเนี่ยเด้อได้ปีนั้นเรียนเพิ่นงอกให้เพิ่นเต็มเต็มโลดนอนทุกปีนะแล้วก็ให้หาสั้น40ป้าพ่อสมัยนะบ่ให้ละมาแล้วมังหันทั้งพี่ก็ให้เข็มมีกาเนี่ยเด้อเข็มกาน้ำนกแก้วเนี่ยนกแก้วนี่บ่สบายบ่คือบ่เข้าว่ะ
0: จังว่าเดือน2เดือนแล้วบ่ได้เข้ารายการ
1: โอ้เห็นเพิ่นลงเฟซอยู่เด้แต่งตัวเฮ้ยสวยเด
0: ้บ่เออ
1: เออให้เราแน่ฮะเรานอนฟังอยู่หั่นเนาะ
0: ครับ
1: เออให้น้องอ่อนกับป้ายขาวนําแน่เด้อให้เว้าบางม่วนเต็มๆแน่เด้อทั้งคุณก็ได้เด้อ
0: ครับ
1: สิลืมได้หั่นแล้วให้บ้าซ้ําน้อยเต็มๆเข้ามาแม่ขายยางรวยละย่านคอบ่ย่านเกะคอบ่คือบ่เข้าแท้เนาะเข้ามาเด้อเข้ามาเด้อทั้งพุ่งกะอ่อนน้องอ่อนทั้งพุ่งกะสาวตาเดียวแม่ลามนะเด้อน้องโคกลางกับสาวสาวยังล่ะสาวท้องแท้ท้องแท้เดียวเด้น่ะเดียวเด้น่ะสาวท้องแท้น่ะชวนนี่เลยบ่าวเอ้ย
0: เออมีแต่คนสวยๆรอๆนั่นล่ะเอฟซีพอใหญ่ขึ้นนี
1: ่จะผู้สวยๆได้แถวนี้เนาะไอ้แม่น้องเมยก็สวย
0: ๆครับ
1: เก้บุญก็สวยๆทั้งคุณเน
0: า
1: ะ
0: มาอีกแล้ว
1: เดี๋ยวสิเจออยู่ด้วยเดี๋ยวสิไปเบิ่งอยู
0: ่เอาบันไดมาไกลอีกแล้วบ่าว2 3บาทนี
1: ่เอาทุกเสียงทุกสายเนาะบ่าวเนาะ
0: ครับครับผม
1: จ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับอ้าวเอาบันไดมาไกลหามึงลงแล้วเอาว่าน่ะได้2บาท3บาทเอาไปใส่ล่ะฮะอย่าเว้าคอยหลายพ่อใหญ่บ่ได้ยิน
2: สวัสดีครับผม
0: พ่อแห้งๆแน่เสร็จละ
2: วันลง
0: เว้าใกล้ๆไม้แน่ใกล้ๆไม้แน
2: ่ครับทะเลเนาะคร
0: ับ
2: ฮะครับขอเพลงแน่
0: เพลงได
2: ้พ่อห่างเมียป๋า
0: พ่อห่างเมียป๋าโอ้เขาปั๊บไปอยู่บ้านไหนล่ะฮะกลางใจเจ๊ใหญ่เลยเนาะ
2: กลางใจเลย
0: ครับครับเอ้าพอห่างเมียป๋า
2: เหมือนกับตนเก่าอุ้มลงหันระเบิดล่ะเอ้าพ่อแม่หำแน่ว่าผมงามนั่น
0: แ
2: ล้วกันเอ้า

0: แค่เสนอลงพื้นก็ได้แล้วแบบตำนางไงพุ่นละ
1: ครับครับผมหวัดดีครับเสียงค่อยๆเอาดีเด็บเบาสำหน่อยแล้วก็มาเลยดีเจ
2: หวัดดีครับผม
1: ครับผมครับ
2: ผมฟังเพลงแล้วไงครับผม
1: ครับ
2: เหมาะเจาะครับผม
1: หืม
2: เพลงเหมาะเจาะของระพินภูไทยครับผม
1: โอ้เหมาะเจาะระพินภูไทย
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: โอ้เพลงนี้บ่ใครมีคนขอได้เพลงนี้ระพินภูไทยนี่เหมาะเจาะ
2: ไอ้ประปูน้ำไอ้บีขม
1: ไ
2: อ้ยันจำปาพร้อม
1: ครับ
2: เลยง่ายแก้มคุณเวินนี่เด้อบ่นเลยบ่หมานคือเลยดอก
1: พอดีใจเพิ่นได้เพิ่นได้46พุ่นอ้าเจ้ทั้งพุ่นฮอด50จ้ะบ
2: ่ขาดไปว่างั้นงวดก่อนนั่น48ครับผม
1: โอ้เพิ่นยังเดินเจ้ใหญ่โยเจ้ใหญ่ได้46
2: ไปนี่อาจจะ
1: อ๋อครับครับคะแนนบ่หลุด40โอเคแล้วล่ะเนาะ
2: เนาะครับผม40
1: โอเคแล้วล่ะดีกว่า4 400
2: เอาหมอบตัวเด้อไปทางโกกลางพร้อม
1: ครับ
2: แก้วน้ำ
1: อือ
2: ต้มนึกเอ็นพร้อม
1: ครับ
2: แม่ดอกเมยพร้อมทีมงานตัวงอกน้ำสาวแสงน้ำเด้อ
1: ครับ
2: มีกาพร้อมว่าน้องลาดน้ำเจ้บุญพร้อม
1: ครับ
2: ไอ้ร้อนๆน่ะไม่ก็ฟังน้ำกันครับผม
1: ครับผม
2: สาวซ้ำหน่อยในเด้อครับผม
1: โอ้สาวซ้ำหน่อยนั่นบ่มัดดอกไม้เฮ็ดดอกไม้จันนั่นบ
2: ่ครับผมหมอเจาะพอดีเน
1: า
2: ะ
1: เออเอา
2: สาว
1: ซ้
2: ำหน่อย
1: ครับครับสาวซ้ำหน่อยตุ่มโฮมการเฮ็ดดอกไม้จันไปงานขาวดำพี่น้องไปงานขาวดำว่าสันเอาครับทีมท้ายรายการนะครับได้ยินดอก2งานเพลงเนาะจากการแนะนำของแม่บุญสายบุญเด้อรักคนชื่อน้อยวัฒน์ไรตามด้วยครับน้องใหม่สายบุญเด้อมอบพิเศษไปทั้งสาวแหล่เพลงนี้วัฒน์พระยอมลืมนาครับเนาะม้วนๆสองงานเพลงนี้จบกับผักแบบหนึ่งชั่วโมงหนาอยู่ตรงกัน

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร0474384

ปัจจุบันคนพบกันหวังประโยชน์ถ้าเงินหมดขาดบ้านรถเขาเดินหนีเด้ปัจจุบันแข่งขันกันทุกนาทีคอยเปลี่ยนสีเหมือนจิ้งก่าว่าจ่าหลวงโอ้ยเนาะอย่าขึ้นมาเด้ออย่าขึ้นมาแมนบ่เนาะบ่าวกับแจ่เนี่ยเนาะสงสัยอยู่เด้ผมว่าอาจจะเปิดเพ่งผิดแมนบ่คิดว่ากับแจ่บ่มักแบบนี้ดอกเพ่งมักแบบหนึ่งอาจจะเปิดผิดก็ได้เนาะเอ้ยนะขอฟังเพ่งมาผัดบ่บอกซื้อลองนำถ้าเอาแบบเป๊ะๆเนี่ยต้องบอกซื้อลองนำด้วยพี่น้องเด้อเพื่อความแน่นอนครับเนาะเพื่อความสบายใจของผู้เปิดนะนะเพ่งเพ่งเดียวมันหลายคนลองพี่น้องบอกซื้อคนลองมาดีที่สุดแล้วเนาะถ้าเป็นเพ่งเก่าๆบ่ต้องบอกผู้ลองก็ได้เนาะผมอ่านออกหมดนักลองเก่าๆอายุ90นี่แต่ทุกมือมันยากพี่น้องเอ้ยเพ่งเดียวลองหลายคนเนาะเอาขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการกับลูกทุ่งฟังสบายสไตล์พ่อใหญ่คิ้วต่ำครับตั้งFM 98.0 เมกะเฮิรตซ์ถ้าฝนบ่ตกฟ้าหมอกห้องบ่เก็บท้องปวดหัวก็พอกันคือเก่านะพี่น้องเอาชั่วโมงนี้ก็มาพร้อมกันกับห้างทองเพชรงามของเจเธอเพิ่นจำหน่ายทองคำรูปประพันธ์พี่น้องทองใส่แล้วบ่ซีดใดทองใส่แล้วบ่เขียวกับทองใส่แล้วไม่ตลอดกาลบ่หลอกบ่ดำบ่สิเป็นกับสอยข้อสายแขนแหวนต่างหูในนาฬิกาข้อมือนี่ต้องห้างทองเพชรงามของเจเธอเด้อครับเด้อตั้งอยู่หลังตลาดสดจังหวัดสกลนครของเฮานี่แหละพี่น้องหาง่ายๆรันบักใหญ่ครับอยู่ตรงกันข้ามกับห้างนาฬิกาไซสินซื้อทองวันอาทิตย์คิดในราคาต่ำได้ฝากทองวันอาทิตย์คิดในราคาสูงได้พี่น้องเด้อดอกเบี้ยก็ต่ำเด้เอาติดต่อสอบถามลงหน้าได้กับหมายเลขโทรศัพท์0427143844ได้พี่น้องเด้อเอาต่อในงานเพลงของน้องฟ้ารัตนาฟ้ารัตนามาหลังไม้มอบให้ทุกคู่ทุกคนเด้ออ้ายเด้อว่าจันทุกหม่องทุกบอนที่พ้นมอบเพลงให้น้องฟ้ารัตนานั่นแหละรอวันของเราครับบอกหัวใจว่าวันนี้ไม่ใช่วันของเราว่าจันรับความเศร้าสู้กับความเหงาไปก่อนเด้องานเสียหลักความรักก็มาตัดร้อนร่างกายไม่ได้พักผ่อนรอก่อนรอวันของเราว่าสัน

ไปกับซึ่งแล้วก็จินใจขับน้องฟ้ารัตนากับมือว่านไปเข้าโรงเรียนเนาะอ้ายเนาะว่าสันเป็นไปเบิ่งไห้เบิ่งหน้าพี่น้องมื้อนี้เข้าโรงเรียนแล้วเอาตามด้วยงานเพลงของสามัคคีสุขมัคคีหยวกแม่นบ่ขอนอนเฮียงข้างในเด้อป๋าห่ำเด้อจากสามัคคีสุขเด้อม่วนๆเด้อฟัง2คนเด้อ

ครับมวนมวนขอนอนเคียงข้างป๋าหำว่าซานรักกันนานถ้าไม่ถามถึงเรื่องเก่าเด้อบักพีกสุกเอ้ยถ้ามีเขาเรื่องอดีตลืมมันซะอย่าพูดถึงคนรักเก่าที่ผ่านมารักมีค่าคือคนใหม่ในปัจจุบันเด้อรักมีค่าคือป๋าหำละละเด้อภิกษุเอ๋ยเอาครับมาทางน้ำมันนวดฟ้าทะเลโจรสักเกินครับฝากปีตอนน้องก่อนครับเนาะน้ำมันนวดฟ้าทะเลโจรครับผู้ที่ขึ้นรถลงเรือไปเหนือลงใต้พี่น้องเริ่มไปหันไปหนีพกทิศตัวไปพร้อมเกิดชาติตำแขนตำขาเป็นอัมพฤกษ์จังสิแผลสดแผลเปื่อยเด้อขี้เก็บกันไปงอดตอดตอดตอดแตนตอดจังสิก็อย่าลืมพี่น้องน้ำมันนวดฟ้าทะเลโจรตอดปุบถ้าปรับหายไปในพริบตาเด้น้ำมันนวดฟ้าทะเลโจรกระปุกใหญ่พี่น้องกระปุกซัมพี่ละราคมราคากระปุกหนึ่งก็แค่220บาทหนึ่งเด้อเอาสนใจกระทักท่ายมาได้กับเบอร์พันใหญ่เบอร์เก่าเบอร์เดิมนี่ละ0652630729ด้วยครับเด้อ0652630729กลับมาต่ออีกจากงานสองงานเพลงกับจากการแนะนำของบ่าววังหมุนพี่น้องบ่าวเมืองดินดำน้ำซุ่มบ่าวเมืองป่ากุมบอนปานแฉแจงหางพุ่นได้มวนมวนน้ำกันนอพิเศษทั้งไหนเกาะอันนี้พิเศษทั้งไหนก็คือเจ้บุญบ่แม่นบ่

เมียงดินดำบ่าวเมียงน้ำซุ่มครับบ่าวเมืองป่ากุมบ่อนป้าแฉ่แจงหางปีดองเอาตอนในงานเพลงของบ่าวงัวอ้วนเด้อวงเล็บวงเล็บบ่าวหน้าหนองไผ่พี่น้องเพลงพิเศษพิเศษเด้อพิเศษน้องตันเดียวหรือว่าคุณหมอตันเดียวว่าสั่นบ่าวงัวอ้วนว่าพิเศษเลยเพิ่นบ่เข้าดอกช่วงนี้ว่าสั่นเข้ามาทั้งชมรมรักเสียงเพลงเปิ้นค่าเข้าพรรษาเรามาละใดมาละใดน้องจันเดียวมาแล้วบ่ทันฮอดคิวเนาะเอาครับท่านไฟเก่าเหมือนความรักจุดติดง่ายตัวมีเชื้อไฟเลิกกันไปไฟเสน่หาอยู่ใกล้กันความสัมพันธ์ไฟโลกามองดูตารู้ถึงใจท่านไฟเดิมจุดปุ๊บติ๊บปับได้เป็นน้องท่านไฟเก่าเนาะ

0: ไปถูกใจดอกน้องเบาหน้าน้องไพครับเอาคิวต่อไปเป็นของเบาสีเด้อเดี๋ยวพ่อใหญ่บอกพี่ฝากน้องซะก่อนคิวต่อไปเป็นของเบาสีกับเจบุญเด้อเจบุญสายบุญคิวต่อไปเอามาทั้งสบู่ซะก่อนพี่น้องสบู่บำรุงผิวพรรณของพ่อใหญ่คิวตำตะละละลำซะก่อนครับเนาะฝากพี่ต้อนน้องครับใส่แล้วหน้าสวยใสไล่กินฝ่าพี่น้องกินกายก็หอมหอมเด้หอมตลอด24ชั่วโมงผัวใส่หอมเมียเมียใส่หอมผัวถ้าผู้สาวใส่กันย่างกายผู้บ่าวผู้บ่าวก็หอมน้ำก้นเพิ่นล่ะกินกายหอมเด้พี่น้องอันนี้เรื่องจริงครับเนาะถ้าใส่สบู่พ่อใหญ่คิวตำบ่ต้องไปใส่น้ำหอมเด้ครับเด้อใส่สบู่ก่อนเดียวแล้วก็โอเคเลยหอมตลอด24ชั่วโมงครับเนื้อสบู่แน่นพี่น้องเนื้อสบู่แน่นเด้บ่เปื่อยบ่ยุ่ยง่ายเบิดคือเหมือนเลยและยังมีสบู่ขิงครับเด้อสบู่ขิงแก้ปวดผื่นคันผู้บ่ให้ไปหน้าไปห่วมไปสวนไปหั่นไปนี่เด้อก็พาหาเฮ็ดหาใหม่มันล่ะกลับมาบ้านก็ใส่สบู่ขิงพอใหญ่ครับเด้อสระหัวก็ได้ครับส่วนเฒ่าแตกจังซี่ก็ใส่ได้เด้อผู้ที่มีส่วนเฒ่าแตกครับส่วนเฒ่าบ่มีน้ำมันครับเด้อส่วนเฒ่าแห้งนี่ใส่สบู่พอใหญ่คิวตำตะละละลำนี่ล่ะเอาระคมราคานี่ก็บ่แพงพี่น้องเอ้ยราคาก้อนหนึ่ง35บาท3ก้อนอร่อยครับโลหนึ่งก็400บาทด้วยครับเด้อเอาสนใจพี่น้องทักทายมาได้กับเบอร์เก่าเบอร์เดิมนี่ละ0652630729ด้วยครับเด้อ0652630729ครับเอากับต่อในงานเพลงของบ่าวศรีวิไลเพลงนี้ก็มอบไปทางดึกไปทางตะวันตกพุ่นละว่าจันเบาสีพังบ่พังกับมอบโลดเนาะบ่เป็นพี่สั่งดอกเนาะเอากับคนน่ากลัวก็ตัวเราใช่คนอื่นเด้พี่น้องเอ้ยคนที่ฝืนหนีความจริงไม่ใช่เขาเด้คนที่พูดดีหรือร้ายคือตัวเราไม่ใช่เขาเรานั่นแหละคนอันตรายพี่น้องเอ้ย
1: ป๋าเมียมาแล้ว

0: ว่าคือว่าไปเฮือนไม่ใหญ่คือมาเร็วแท้ๆ
1: เอ้าข่อยบ่ทันรถนะมั่วข่อยคือเอาข้าวคอกไปใส่ติฮะ
0: สิข้าวคอกแท้ๆมันขิ้นหญ้าอยู่ทั้งยอดบักฮวงพุ่นน่ะ
1: บ่ต้องมาเว้าเด้อกลับบ้านเดี๋ยวนี้ข้าบ่อยากหัวตากลับเดี๋ยวนี
0: ้ครับคุณเมียครับครับเอาจังซี่ซะหมูเจ้ากินรถใจไปก่อนเด้อ
2: ข่อย
0: ไป
2: แข่งกับมัน
3: โอ้ย
2: โอ้ย
4: เป็นทั้งใดกินรถเด้ออย่ากินก็ได้ขอจะเมื่อเบื้องเมียหาเมียซะก่อนบ่เจ้าจ่ายเด้อมานํากันผู้อิ่มผู้พายแล้วล้างถ้วยเนาะจ่ายจะตมสตางค์กับต่อในงานเพ็งของเจบุญสาวบุญกับบ้านหนองค่าพี่น้องคัดสรรมาเอาเพ็งเบาหน่อยเพชรผู้ไทยเด้อมักสาวไม่ห่างว่าซานโอ้ยไม่ห่างบ่ไปเอาดอกพ่อใหญ่ว่าเอาใหม่ๆดีกว่าเนาะไม่ห่างผัวก็ยังอยู่เด้ขวัญก็ตีหัวเด้อสิบอกไงเอ้าคำโกหกพกติดตัวไปตลอดเด้อพี่น้องเด้อคนตาบอดโกหกได้เหมือนมองเห็นเด้คำโกหกพูดไม่จริงตอนจำเป็นเพื่อหลีกเว้นเอาตัวรอดและปลอดภัยตัว

เจียนอยู่แต่ว่าผัวเขาบ่นั้นตายนี่แล้วเนาะระวังเด้อผู้ใดมักสาวไม่ห่างระวังเด้อระวังคือก่อนผัวเขาเจ้าเด้อสิบอกให้กลับมาทั้งสมุนไพร108สักก่อนพี่น้องเนาะสมุนไพร108ครับฝากพี่ตอนน้องสักเอิ้นครับผู้ที่มีอาการกับเกี่ยวกับโรคปอดงเด้อพี่น้องเด้อปอดงเลือดปอดงลมปอดงเส้นปอดงเอ็นปอดงไฟจังซี่ครับปวดแสบปวดห้อนเด้อพี่น้องเอ้ยผู้ที่มีอาการแบบนี้อย่าปล่อยให้ตัวเองทรมานเด้อลมติดหมอนอนติดเสื้อติดสานมามันยากพี่น้องยากผู้อยู่ไกลอยู่ไกลยากไปเมื่อเด็กกระเป๋าสตุ้งสตางค์ก็ยากแต่พี่น้องเอ้ยเอาเสียงไว้ปานใดก็บ่ยั่งได้เนาะแม่นตัวคนไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐเพิ่นว่าผู้ใดที่เป็นโรคเป็นภัยก็โอ้ยเอาเสียงไว้ใส่ก็บ่ยั่งพี่น้องเอากับระคมราคาบ่แพงพี่น้องขวดนึงก็แค่350บาทนึงครับเด้อขวดนึง350บาทตัวหรือจะเอาเป็นชุดก็ได้ครับชุดนึง 1,000 บาทครับเด้อชุดนึงมี3ขวดพี่น้องเอาผู้นั้นกินก็ว่าดีครับผู้นี้กินก็ว่าไข้พี่น้องเอ้ยสนใจก็ติดต่อมาได้ครับพ่อใหญ่เด้อที่หมายเลขโทรศัพท์0652630729 0652630729ครับเด้อเอิ้นได้ใส่ง่ายพ่อใหญ่อันนี้ที่อย่างเดียวที่แต่ละเฒ่าเนี่ยว่าเฒ่าก็เอิ้นได้อยู่เด้เอิ้นปุ๊บไปปรับเดี๋ยวได้เล่าก็ได้บ่คือผู้อื่นเด้เอากลับมาฮอดคิวละเด้อสาวหัวตะพานกับสาวหัวตะพานสาวหัวตะพานบ้านโพนงามหักอ้ายหลายอีหลีว่าสารพิเศษกับผู้นั้นแหละเนาะผู้หนึ่งแหละบ่มีดอกผู้น้องผู้สองผู้สามมีผู้เดียวนั่นแหละ

ที่ใจยีดอกเนาะสาวเหลือบ่ไหลพี่น้องสาวหัวตะพานกระเป๋าตามในงานเพลงของสาวสำน้อยบ้านพ้นงามแพ้ใหม่เด้อว่าสั่นแพ้ใหม่แพ้ใหม่เดี๋ยวเลือกมาจัดไทยบ่อยากจำเม็ดกับเนาะแพ้ใหม่ของจินตลาภูลาภกับเลือกมาจัดไทยพี่น้องเอาครับมวลๆมอบพิเศษในทีมงานเฮ็ดดอกไม้น่ะเด้อเฮ็ดดอกไม้นั่นแหละใส่ละคือยางซ่าแต่เนาะมาใหญ่จินตลาเออมาแล้วกลับมาแล้วซึ้งแล้วก็จินใจได้นี่ของสาวเสียงเพียนจินตลาบุญลาภครับ

ใจครับถูกใจยี่ดอกเนาะสาวซ้ำน้อยกำลังเห็ดดอกดอกไม้ไปงานขาวดำว่าสั้นเอาครับต่อในงานเพลงของเบาผู้พายนเนาะพี่น้องเนาะเบาผู้พายนกันสั้นมาคิดฮอดแห้งคิดฮอดหลายคิดฮอดผู้ใดคิดฮอดสาวซ้ำน้อยกำลังเห็ดดอกไม้ว่าสั้นจิตหอดจนฝันเห็ดว่าสันแท็กนี่คือเป็นอันนี้เดี๋ยวหาแท็กใหม่ลองแป๊บหนึ่งเด้อจิตหอดแห้งจิตหอดจนฝันเห็นเอ้าเลือกมาจัดให้พิเศษสาวสำนอยเด้อสองสามสาวอย่างนั้นแหละกำลังเห็ดดอกไม้จันทร์อยู่

เอาต่อในงานเพลงของแม่ลามแม่ลามกับหลานสาวโคกกลางสุดสุดสุดสุดต่อกับพ่อตายของน้องพ่อใหญ่เนาะเออแม่นอยู่ในโหมดสุดตลอดนั่นแหละถ้าไปจอดว่าที่แฟนเพื่อนจะหายเด้พ่อใหญ่ว่าเนาะหยุดในโหมดสุดตลอดอีกต่อไปคือพ่อใหญ่นี่ละเออเอากลับมาโอ้ยเนี่ยคือสาเถอะน้องพี่น้องไอ้บ้านนี่เออเออมาแล้วกลับมาแล้วมาแล้วเออเอา

ลอดเนาะอยู่ตำตาลาลามนี่ละเอาเวลาเวลาเหมือนเวลาพี่น้องทีมท่าด้วยกันครับจากการแนะนำของน้องตาลเดี่ยวกับน้องหมอตาลเดี่ยวกับสันมาจบวันนับเวลาในหลังพี่น้องเวลาไรหลังแล้วในตอนใดนั่นฟังน้ำกันเด้อเจ๊ใหญ่เจ๊ใหญ่กับฟังน้ำกันกับน้องกับนุ่งแล้วก็บ้าวังสามหมอฟังน้ำเดี่ยวกับฟังน้ำเดี่ยวเด้อสิบห้าหยกหยกสิบหกย้อนย้อนนี่แหละมืออื่นพอกันไหมพี่น้องมืออื่นพอกันไหมมองกับเวลาเก่าแต่ฝนบ่ตกฝ่าบ่ห้องเด้อถ้าวันใหญ่จิ๋วตำตะละละลำบ่เก็บต้องปวดหัวไปสักคนครับสุขภาพไม่แข็งแรงทุกทั่วหน้าได้พี่น้องตื่นขึ้นมารับเงินตราดังสายฝนแฟนสักทุกคนจนจะเก็บตลอดปีสบายดีครับ

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักLove Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมาหา

0: ้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 044 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหมายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจจโยการ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเถื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
2: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
1: เอาไล่บ่ายผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำ
2: จ้า

ดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานซีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
0: ขอบคุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: ขอนำพาพี่น้องมาพบพ่อกับโฆษกนักจัดรายการหนุ่มผู้เตี้ยตำดำแหล่หัวหยองท้องไข่ปากอ่าขาเป๋ตาเขดังวืดจบปริญญาตรีจากสิงคโปร์จบปริญญาโทจากประเทศเช็กจบปริญญาเอกจากฟลอริดาแต่หอดหนาดำหน้าอีเมลเลยบอกว่ากลับมาต่อกอสนออยู่บ้านเฮาได้เวลาแล้วนักจัดรายการหนุ่มผู้อารมณ์ดีกับช่วงของรายการเฮฮ่าผ้าเพิ่มโดยนุ่มดิวกลิตตะนั่นคนดำคนเดิม

ังไหนก็ขอบคุณขอบคุณหลายๆนะครับเด้อจากคุณพ่อรุ่งโรจน์เพชรธงชัยสนอกเสียงก็เป็นเอกลักษณ์ดีไฮไลท์ได้เนาะคุณพ่อเนาะบอกว่าสิเป็นเสียงบอกว่าสิเป็นท่าเต้นครับท่าฝ่อนเพิ่นนั่นฮะคือเก่าคือเดิมได้แหละคุณพ่อตำนานนะครับที่ยังมีลมหายใจรุ่งโรจน์เพชรธงชัยนี่แหละครับยังรับงานอยู่สุขภาพร่างกายก็ยังแข็งแรงครับมาคนมินต่อสู่หากินอยู่ธงไฮธงหน้าคือเก่าคือเดิมแล้วคุณพ่อ

0: 090ครับ2927444ครับ090292
1: เองไม่ต้อง
0: 7444
1: สงสารมือป่าน
0: ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กับผู้บ่าวเดี่ยวกฤตนันท์นะครับทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนคำ
1: มาลำบากหากินขาดทุน
0: ปูเตี๋ยตำดำแหล่หัวหยองทองไข่ปากอาขาเปตาเขดังวีตั้งจิตมาแต่ก็ไรตั้งใจมาจากบ้านมาดำเนินรายการมาเปิดเพลงมวนๆเพลงพอเพลาะสู่พี่สู่น้องสู่คุณตาคุณยายเอไอไอน้องนุ่งลุงป่านะอาให้ได้ฟังกันครับไม่ว่าจะฟังอยู่แห่งหนตำบลใดฟังอยู่เฮียนอยู่ซ่านอยู่บ้านอยู่ซองฟังอยู่หัวให้ปลายหน้าฟังนำรถนำลาปอคาแม่ขายกะหาบดีเมธีนักปราสู้คู่สู่คน
1: กลับมาอีกทีในแบบลำเพลินนักเขียนคนใหม่ภูมิใจหยิบยืนผมเปลือ
0: ก16นาฬิกากับอีก17นาทีครับ
1: อาจารย์ประกิตคนคิดชวนเชิญฟังแบบเพลินๆและ
0: อยู่กับผู้บ่าวดิว
1: ลุงโรดเป็ดคงช
0: าในชั่วโมงที่3เบรกที่3ครับอยู่น้ำกันตั้งแต่บ่าย2
1: แข่งเรือเสีย
0: วันอังคารนะครับถึงวันศุกร
1: ์
0: บ่าย2เป็นต้นไ
1: ป
0: จนหวน6โมงโดยประมาณวันเสาร์วันอาทิตย
1: ์
0: เวลาเที่ยงถึง4โมงเย็น
1: ตลอดต้นอดว่าเด่น
0: เฝ้าจ่าหน้าไม่กับคุณพ่อคุณแม่นะครับแวะแวะอยู่มองหนีละ
1: ใจใจช้ำย้ำกระชับนิดเป็นสิ่งดนจิตเออบ้ายเนื้อหัว
0: จังใดบ้าเดี๋ยวก็ฝากไว้น้ำแน่เด้อนะครับฝากพี่ฝากน้องฝากคุณตาคุณยายไว้น้ำแน
1: ่
0: อาศัยพี่อาศัยน้องอาศัยนะครับแฟนเพ่งแฟนในรายการคุณตาคุณยายเฮานี่ล่ะอุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: ให้แฟนช่วยเชียร์ผมมาลำเพลินลำลองผมร้องถนัดลำเดินไม่ขัด
0: ไม่ว่าจะเป็นกาแฟนะครับกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพ
1: มั่นใจว่า
0: ผู้สูงอายุผู้สูงวัยดื่มได้เลยทานได้เลยนะครับผู้ที่เบิร์กให้กินกาแฟจากเทียก็สามารถที่จะดื่มได้ทานได
1: ้อาจารย์ลาดเมืองบน
0: บ่เห็นให้หัวใจสั่นนะครับกินข้าวเสียบนอนหลับคือเก่าคือเดิมครับคุณพ่อเป็นกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลนะครับผมใช้สู่คาโรแทนความหวานให้ความหวานแต่ว่าบ่ให้พลังงานผู้ป่วยเป็นเบาหวานความดันนะครับไขมันดื่มได้เลยทานได้เลยจังใดเบาดิวฟ้าคุณตาคุณยายไว้น้ำในเด
1: ้ออ
0: าศัยคุณพ่อคุณแม่แฟนเพ่งแฟนรายการนี้แล้วครับบัวอาศัยเสื้องหนามปลาพึ่งว่างต่มไพรกับนายพึ่งกันโดยดามอันว่าเสือสางสางกว่างฟ้านอาศัยป่าป่าอาศัยสิงหายหนาแน่นมืดมุ่งเพิ่นว่าเนาะคุณพ่อคุณแม่ทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำก็อาศัยพี่อาศัยน้องอาศัยคุณตาคุณยายแฟนเพ่งแฟนรายการเฮานี่ล่ะอุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เกิดมาลำบากหากินขาดทุน
0: มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายจะลุกก็โอ้ยจะนั่งก็โอ้ย
1: ไม่อวด
0: มีปัญหาเกี่ยวกับเส้นมีปัญหาเกี่ยวกับเอ็น
1: นักร้อง
0: โทรมาหาทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำของเราได้เลยทุกช่วงรายการทุกช่วงดีเจ
1: ดีนำผมไปฝาก
0: เบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดี090
1: ยังไม่ดังดุ
0: 2927444 090-2927444หน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับ

น้ำตาหยดนะครับรถไฟผูกแขนหนึ่งผลงานเพลงนะครับจากแฟนเพลงแฟนรายการนะครับเพิ่นได้แนะนำกันเข้ามาเพิ่นว่าน้ำตาหยดรถไฟผูกแขนให้ฟังน้ำเนเด้อว่าสั้นแล้วก็เอากาแฟนะครับให้น้ำเนี่ยรอบนี้นะครับ8กรังสองพันบาทของชำร่วยก็ขอเป็นกาแฟคือเก่าละครับเพื่อนว่ากาแฟ8กล่อง 2,000 บาทแถมกาแฟอีก1กล่องนะครับเป็น9กล่องในราคา 2,000 บาทส่งในนามของคุณแม่อ่อนจันปัญญาพิมพ์ทางพุ่นและครับตำบลหนองไห้นะครับอำเภอเมืองอุดรธานีขอบพระคุณหลายๆครับที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำ090กรับ2927444กรับ0902927444ครับแล้วก็นะครับคุณพ่อสุชาติศรีวงศาคุณพ่อว่ารอบที่แล้วนี่สั่งกาแฟเด้สั่งกาแฟไปไอซีกรองของจำรวยขอเป็นหนวดสูตรห่อนมาสั่นเด้กระปุกหนึ่งผู้นั่นกามามาแล้วกามาท่าผู้นี่มาแล้วกามาท่าเอาไปเอามาห่วยได้มาแต่ใส่นอนี่นอก่อนค่ำก่อนท้องนี่นอสั่งให้ค่อยในเป็นหยังเดียวนี่มันปุกแล้วเท่าไหร่ว่าสันได้ย้อนได้ย้อนน่ะๆเอาไปเอามานี่คุณป่อสุชาติเพิ่นก็เลยเบอร์โทรนี่เอาไปนี่โทรไปนี่ว่าสันบ่บ่บ่เจ้านั่นล่ะโทรไปให้ลวดว่าสันให้เจ้านั่นล่ะโทรไปหาเพื่อนลวดว่าสันคุณป่อเพิ่นก็เลยโทรมาหลังไม้วังนึงนี่ครับรอบนี้เอาเฉพาะน้ำมันนวดสูตรฮ้อนอย่างเดียวเด้อ4ปุกเพิ่นว่าเอาได้เลยนะครับจัดส่งให้มืออื่นนะพ่อเด้อปอว่ามือนี่ปิดอารอบในการส่งเป็นที่เรียบร้อยครับนะครับน้ำมันนวดสูตรร้อน4กระปุก600บาทนะครับส่งในนามของคุณพ่อสุชาติศรีวงศาบ้านหนองลาดนะครับตำบลหนองลาดอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครสูงก็สูงครับ2927444ครับ0902 927444นะครับกับผู้บ่าวเดี่ยวกฤตนันท์ทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำครับอีกหนึ่งผลงานเพลงจากแฟนเพลงแฟนรายการเปิ้นได้แนะนำกันเข้ามานะครับจางพูดและครับทางอุบลบ่เฮอเปิ้นว่ารักไม่ลืมของสายันสัญญา

0: มุนไพรก้อนคำน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำ
1: ไอไออยู่ใส่น้อมาทำคิงให้น้องแน่
0: เคล็ดขัดยอกปวดข้อปวดขาปวดหลังปวดเอวมือชาเท้าชานิ้วล็อกไหล่ติดเส้นยึดชายน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำแก้เคล็ดขัดยอกปวดที่ไหนนวดที่นั่นนวดทุกจุดหยุดทุกความเจ็บปวดกับน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำสีดำสูตรร้อนสีขาวสูตรเย็นราคากระปุกละ195บาทพิเศษวันนี้ซื้อแพ็คคู่ราคาเพียง300บาทสนใจสั่งซื้อน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำโทร090-292-7444 090-292-7444

0: ได้ยินบ่เนาะอายเนาะน้องบ่สำบายดิเส้นเอ็นกระตึงรู้สึกว่ามันส่งจังไหนแล้วมื้นซ่านะมื้อน้ำตีนเด้เดี๋ยวเนี่ยเอาน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำมานวดมาถูมาทาให้น้องแน่อายอย่านั่งเสยหลายตะเวน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำน้องก็สั่งมาแล้วเนี่ย2ปุกเนี่ยหอดหนึ่งเย็นหนึ่งเนี่ยคู่ละ300เปิ้นส่งมาหอดหน้าเฮียหน้าบ้านบนตัวทางทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับสั่งมาเรียบร้อยแล้วได้เดี๋ยวนี้ได้รับเรียบร้อยแล้วนวดให้น้องแน่สั่งกระเป๋าเดี๋ยวมือว่านนี่เมื่อนี้ได้รับสินค้าแล้วดิคู่ละ300บาท1ตัวศูนย์หอนเด้ออายเด้อศูนย์หอนศูนย์หอนกระปุกสีดำเนื้อครีมสีดำเด้ออายเด้อส่วนสูตรเย็นนั่นเนื้อครีมสีขาวกระปุกสีขาวตัวอายเนียงน้ำกันเบิดลวดก็ได้ตัวทั้งสูตรห่อนสูตรเย็นนำน้ำกันเบิดลวดมานวดต้นข้อให้น้องแน่รู้สึกว่าเส้นเอ็นมันตึงได้เดี๋ยวเนี่ยคันว่าจะไข่มันดีก็เอากระใสเสียนไปกินน้ำตัวน้องล่ะควบคู่กันไปสองพลังบวกสันตัวน้องทั้งกินทั้งนวดทั้งถูทั้งท่าสันตัวปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและกระเรือรังเอากระใสเสียนเดล่าเด้อกระใสเสียนปุกละ451 1ตัวหรือว่าสิเอากาแฟกาแฟ2กล่องกระใสเสียนอีกปุก1ส่วนของจำรวยของแถมก็ขอเป็นนวดสูนห่อนก็ได้ตัวครบชุดน่ะ3พลังบวกควบคู่กันไปทั้งกาแฟกาแฟก็2กล่อง600กระใสเสียนปุก1ก็450บาทรวมยอดเป็น 1,000 กับอีก50บาทของจำรวยก็ขอเป็นนวดสูตรห้อนหรือว่าสูตรเย็นก็ได้เด้อน้องล่าเด้อ3พลังบวกเลยตั้งกินตั้งนวดตั้งตูตั้งท่าสันตัวมื่นตาอาปากขึ้นมาย่ามือเศร้ากะชงกาแฟกินเพื่อสุขภาพขั้นวัดสุขภาพร่างกายเฮาแข็งแรงสุขภาพร่างกายเฮามันดีเฮ็ดอีหยังมันก็เป็นไตเฮ็ดเด้ลองสิไปใส่มาใส่มันก็บ่ได้ยากมันก็บ่ได้ลำบากงานบุญงานบวชงานสวดงานศพก็ไปได้เฮาก็มีแห้งที่จะไปฮอซั่นตั่ว
1: บ่ได้ไปซอยเด
0: ้อไปฮอเอ้ยคือแต่ดอกเบ้าเดี๋ยวเห็นว่ากับแม่กับซอยเพิ่นอยู่อันใดแซ่บๆแม่กับเสียงไว้อยู่โอ้บ่แม่นอันใดแซ่บๆแม่กับไปเสิร์ฟเขาอยู่ซั่นดอกไอ้มันก็มีแน่แล้วเนาะแม่เนาะน้ำจิตน้ำใจจากเจ้าภาพแต่ก่อนตะกี้เพิ่นว่างานขาวดำนี่บ่ต้องฮอเด้อเพิ่นว่ามันคล่ำซั่นตั่วถ้าซุมือในแบกงัวหนีเป็นขาเพิ่นตัวบ่ได้ว่าหยังเด้อเนี่ยมันบ่ได้เขาลงคาร่ำอีหยังดอกเปิ้นยานแขกที่ไปซอยการซอยงานที่ไปร่วมการร่วมงานบ่มีแนวกินแขกไปหลายๆซะล่ะนั่งเฮ็ดซีวีอยู่จังได๋แล้วเนาะเหลียวเบิ่งตากันเมาเมาอยู่มันก็บ่เข้าท่าปานใดแล้วเนาะเพิ่นก็เลยว่ามันคาล่ำซะแล้วแล้วก็นอนนะครับเนื้อย่ามเวลานอนนี่อย่าหันหัวไปทางทิศตะวันตกเด้อเพิ่นว่ามันคาล่ำนั่นน่ะทางนั้นเป็นทางที่ผีนอนเด้เพิ่นว่าเอ้ยมันบ่แม่นดอกนอนทางใดก็ได้คือเก่าคือเดิมนั่นล่ะคันว่านอนหันหัวไปทางตะวันตกนั่นน่ะย่ามมื้อเช้ามานี่ตะวันมันสิแย่งตาเพิ่นก็เลยบ่ให้นอนซะเด้บ่ได้มีหยังได้ไหลปล่อยแม่เฮ้ยผู้เฒ่าเพิ่นพาว่านะครับสวัสดีครับแม่นาง
2: โอ้ยเป็นจังได๋
0: จ้า
2: ก็มานั่งถ่ายแต่บ่าย2พุ่นน
0: ่
2: ะ
0: มานั่งถ่ายแต่บ่าย2มันเป็นจังได๋นั่งถ่ายแต่บ่าย2
2: เอ้ามันเป็นหยังคือบ่มีเสียง
0: มันเป็นหยังคือบ่มีเสียงว่าติ
2: บ่ได้ยินเนาะ
0: โอ
2: ้หมุนจนสิวิน
0: โอ้หมุนก็จนสิวินบ่แม่นหมุนผิดบ่เนาะเน
2: าะบ่หมุนผิดดอก
0: บ่ผิดติ
2: บ่มันเป็นหยัง
0: โอ้ก็บ่รู้คือกันแล้วอีแม่
2: เอา
0: เพิ่งได้ยินบ่เพิ่งได้ยินบ
2: ่ผมก็ได้ยินลองหั่น
0: โอ้นะครับเอ้ยก็บ่ได้ยินตั้งแต่บ่าย2ก็บ่โทรมาบอกตั้งแต่บ่าย2เนาะ
2: เอ้ยก็บ่ได้โทรไปบอกกันเนาะ
0: ไอ้จักแล
2: ้
0: ว
2: มันเป็นกระท่อนกระแท่นแต่ตุ้งนางเว้าพุ่นอ่ะ
0: เออเป็นกระท่อนกระแท่นแต่พุ่นแล้วว่าติ
2: อืมทั้งเซาทั้งเว้าทั้งเซาทั้งเว้าเอ้าเป็นหยังเนาะบัดนี
0: ้โอ้โอ้โอ้ก็เอ้ยก็บ่โทรมาบอกเนาะก็เลยบ่รู้จักแล้วว่ามันเป็นจังได๋ผู้ข้าก็นั่งเซเวียอยู่ทางอุดรเพิ่นแล้วเนาะ
2: ติคนโทรอยู่บ่คนโทรอย
0: ู่
2: บ
0: ่เออบ่มีเออบ่ได้มีมีแต่ว่าโทรอยู่โทรอยู่หลังไม้ก็โทรอยู่ครับผม
2: นี่
0: จ้า
2: เอาเพลงเอาเพลงมาแก้เส้งเด้อ
0: เพลงอันใดเนาะ
2: เพลงเก่าหั่นล่ะแก้เส้ง
0: เพลงเก่าเพลงเดิมเนาะได้เลยได้เลย
2: นี่เฮ็ดจังได๋สิคำเนาะบาดนี้ว่า
0: โอ้โอ้เพิ่งได้ยินว่าติโอ้นะครับเอาขอบพระคุณแม่หลายๆนะครับผมเดี๋ยวจังไหนได้เปิดชื่อฟังได้แม่เด
2: ้อ
0: จ้าจ้าใจแม่ครับผมขอบพระคุณแม่หลายๆครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบพระคุณนะครับคุณแม่นางขันชัยภูมินะครับพี่แม่ว่าบ่ได้ยินเสียงตั้งแต่ปูนละว่าสั่นตั้งแต่บ่าย2พุ่นเด้ว่าสั่นไว้บ่ได้ยินเสียงแต่บ่าย2ให้แม่ก็บ่โทรมาบอกเนาะผู้ข้าก็บ่รู้จักคือกันแล้วเว้ยว่ามันเป็นแบบใดซั่นแดมันเป็นจังได๋เสียแล้วคุณพ่อคุณแม่ครับคือสิว่าบ่ได้ยินเสียงนะครับคั่นว่าโน่นไว้น้องบ่เฮานะครับฟังจากคลื่นใดเนาะอีแม่หรือว่าคลื่นคั่นว่า106นี่นั้นเปิดได้เปิดตลอดเวลาได้เดี๋ยวนี้ก็เปิดนะครับนอกจากว่าคุณแม่ฟัง อยู่ทางโน้นสังบ่หรือว่าจังไหนนะครับผมจะค่อยเช็คอีกเทื่อนึงแต่ว่าตอนนี้ได้ยินแล้วว่าซันเดย์คุณแม่ว่า เอาครับ090ครับ292744444นะครับแล้วก็คุณแม่พิกุลนะครับคุณแม่พิกุลสุปัญญานะครับเมื่อนี้แม่โทรมา2เทียแล้วเด้แต่ว่าติดจอกทั้ง2เทียนะครับบ่แม่นหัวแตกหัวโน่บ่แล้วบ่อีแม่ข่อยบ่เป็นมวยบ่เป็นมวยคืออำนาจลื่นเลื่องหลายเนาะแม่เนาะเอาจังได๋ก็กดกันเข้ามาใหม่ครับผม0902927444ครับ0902927444ครับส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าครับปอๆกับผมใหม่สำหรับชั่วโมงนี้หลังจากเพลงนะครับสะอื้นอวยพรจบแล้วก็ฟังรำเรื่องต่อก่อนต่อเลยนะครับเรื่องหูดสามเป่าเดี๋ยวชั่วโมงหน้าปอๆกับผมใหม่ครับสำหรับชั่วโมงนี้พักสักครู่เดียวครับ

บ่งพอจันลงรับก็ฟ้านี่ฟ้าก่อนหอดบอนดี

ผมไปใส่แท้เฮาสิมาทางแก้เอาไผน้อมาเป็นพ่อคิดต่อผมมาลาด

เดินไหวหลานซ้ายลูกจากบนแสนสมเพชอาวรคือสิเจ็บ

0: แล้วจ้าสิคิดแนวใดอย่าลูกถามความจริงบ่นสิจนความเมาท่านสิตัวไปหาหาความจริงเผยออกท่านสิบ่บ่เฒ่าจ้าไปแต่เป็นปอบาคำนั้นจนใจจะได้แม่เดี๋ยวนี้สักสิเฮ็ดจังได
1: จังว่าแม่บาอยู่เดี๋ยวนี้ล่ะยาแม่ยังย่านแต่พ่อใหญ่มันหักอยู่ที่จริงแล้วพ่อใหญ่มันหักปานแตงแค่ปานสาวบอกว่าทุ่งผู้ใดเกียรติพุ่นลูกลามาที่มามาหาแม่
2: แม่ละบ่ล่ะ
1: ลูกมาผู้ใดว่าหยังไหนลูก
3: มาเกียรติพุ่นมาหาพ่อใหญ่พี่มา
4: คันพ่อใหญ่มาเอาเขาบ่ไปดอก
3: ว้ายว้ายอีทุกบ่มาตีหลานผู้เฮียหยังล่ะเฮ้อ
2: ตีอยู่ไส
3: มึงสู้หัวมันอีหยังล่ะเฮ้อ
2: เอาสู้หัวได้ล่ะบ่ได้ตีเน
3: าะล่ะมาล่ะสู้กูก็บ่ให้สู
2: ้บ่ล่ะป้า
3: ดีทุก
0: จักซั่นล่ะสิร้านเว้าดีนํา
2: เนี่ยพ่อใหญ่มา
3: เขาพ่อมันเป็นนําทุกนี่ล่ะร้านกูบ่จักเป็ดจังซี่เด้อ
2: นั่นเพิ่นอยากให้พ่อมาเอาซะได้มาห
3: ามามาหาพ่อใหญ่พี่บักลามา
2: พ่อใหญ่พ่อใหญ่มาม
1: าลูกมาหาแม่ใหญ่พี่มา
0: เป็นหยังขึ้นน่ะ
3: เฮ้ยโลดเป็น
1: กูให้มึงเอาหลาน
2: เอาหลานไผหลานนั่น
3: เอาเองโลดพี่จุกมันเว้าหยังให
5: ้ฮ
3: ะ
5: มีหยังแล้วเนา
2: ะแต่ตัวลูกของพี่พ่อ
3: น่ะ
5: เกียรติพลน่ะไปเล่นน้ํา
1: แล้ว
5: ไ
1: ปแล้วลูกบ่มีพอ
5: ก็บ่เกียรติพลเล่นน้ําเด้พ่อใหญ่
3: แม่ไผบ่ให้เล่นน้ํา
5: เพราะว่าแต่เกียรติพลบ่มีพอ
1: ผู้ใดลูก
3: มีจังได๋กับพ่อใหญ่นี่ติ
1: พี่เด้พ่อใหญ่ยืนเถลออยู่นี่สิว่าบ่มีพอจังได๋ลูก
2: พ่อใหญ่ก็ยังว่าพ่อใหญ่เนาะพ่อก็ยังว่าพ่อ
1: กูปิดบังไว้มึงยังเป็นหายเนาะอีกลูกเน
3: า
1: ะ
3: มึงอย่าเว้ามาจุ๊บมึงอย่าเว้ามา
2: ก็บอกมาหลายเทื่อได้พออันบ่มีพ่อมันก็จะไปเครียดได้หยังลูกบ่มีพ่อแต่ลูกโป่งลูกสิ้นบ่มีพ่อมันก็ยังบ่เครียดนั่นเด้
3: อันนี้มันโคตรมันบ่แม่นลูกโป่ง

0: แท้ๆมัน
1: เป็นให้ดีนะจุกเด้อ
0: เป็นคนก็สิย้อนมึงอ่ะเนาะถูกเนาะ
2: บ่สู้พ่อใหญ่แม่ใหญ่ฮับฟังลูกหลานมันมีเรื่องคัดของมองใจอีหยัง
0: ผู้ใดว่าอีหยังให้เว้าสู้แม่ใหญ่ฟังกันน่ะลูกหลาน

0: ปุ่นจากได้พอเกียรติปุ่นไปเล่นน้ำปล่อยก็ว่าแต่เกียรติปุ่นบ่มีพอซะนี่
1: อยู่ได้แห้งสิเวลาพอน
2: ว่าจังได๋ครับน้ำ
0: โอ้ยแม่ใหญ่บ่เห็น
2: บอกลูกมาตามตรงลูกว่าแม่ไผเป็นพอของมันนั่นน่ะ
3: แม่แม่ฟังกันนะลูก
4: ถ้าแบบนี้พอยังมีใจกว้างกองคอยอย่ากลัวลืมหลานเกิดมาแต่พ่อน้อยใหญ่เลี้ยงจนเครื่องแขนอยู่บ่เศร้า

0: ใครเป็นพ่อตู
1: ตัดทางมันดาไทยแม่คำนางผู้เอาต่อยังโบว่าโบผู้ที่บังเกิดเก่าของเท้านั่นแม่นไทยคือว่าพ่อแม่ไทยได้นอนอยู่เดียวได้บอกเคยมีใจใดมาวอมเตียงเฮียงซอนบอกเคยนอนน้ำสู้กับผัวสู้สำจากเถื่อนอนผู้เดียวอยู่แหลงบอกเคยได้ว่าแต่งดองมือบ่เว้นแม่นี่พ่ออยากคล้องเกิดท้องป่องมาสามเดือนเวลาเกินกายมาก็สูดคุ้มมันหน่อยนี่ก็คือบ่าเจ้าเจตปนลูกฟองแม่คำเบื่อคำนับตั้งแต่นู้นเบื่อที่

0: ใส่กระเบื้องลูกหลานนับตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปลูกอย่ามาคนคุ้มเก่าเว้าคุ้มหลังกับแม่อีกเด้อลูกหลานแม่จนใจสิเว้านำลาลาลูกค้ำ
1: นอนเบิ่งมันเบิ่งมันเจ้าเบิ่งมันคันว่าลูกลูกลูกหัวมันก็ย่างหนีจากพร้อมไปจังซี่ล่ะมันคือบ่ได้ใจจริงเฮ้
2: เฮ้เจ้านี่ท้อได้แต่ให้ทักเลยท้อ
1: เสียใจเย็นจังไหนล่ะลูกใหญ่ปานนี้แล้วยังอ่ำไว้อยู
3: ่ไงพ่อใหญ่เช็ดจังไหนถามแม่นั่งแล้วก็บ่บ
1: ่เอาจังซี
3: ่บ่แล้วบ่ฮู้เนาะ
1: บ่ต้องน้อยเนื้อตามใจดอกเจตพลถึงว่าแม่คำนางของเจ้าบ่บอกขะยะพอนี่สั่งให้ขนมเสนาหนิไปกินข้องลอกเปล่าไปสันเอาไส้สกันเออคนเราเอ็ดเกียรติหัวเมืองไม่เท่าเกียรติพลนี่เลือกเป็นพอ
3: เกียรติพลเลือก
1: เออ
4: ซื้อแล้ว
1: เลือกใจดอก
3: ซ
4: ื้อหลายแล้วจะได้พอซื้อไหมสิ
1: ก็ซื้อนั่นแล้วมึงจะซื้อกับไปไปตีข้องร้องเปล่ามึงฟังบ่ได้ดิเฮ้ย
4: สั่งอยู่แล้วบ่ได้
1: เอากันละไปตีข้องร้องเปล่าไปสันเอาไส้สักกันน่ะคนละเอ็ดเกียรติหัวเมือง
4: ฮะคนละเอ็ดเอาแต่คนละเอ็ดน่ะบ่คนยะโสคนอุบลว่าเอาบ
1: ่มึงมากเรื่องเนาะจุกมึงมากเรื่องซะเหลือเกิน
5: เป็นน้ํามึงนี่แหละ
6: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 2-942-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงธรรมผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหวายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจจโย

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป้าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้อๆโอ้ๆถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งค่อนข้างดีขนาด
2: ยายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเถื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
2: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยละ
1: อืมเอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำ
2: จ้า

เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าดายให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์การน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: ไปเมืองนอกเมืองหน้ากะตั้งจิตตั้งใจเอาเด้ออายเด้ออยู่เมืองนอกเมืองหน้ามันบ่มีผู้ใดที่สิมาดูแลมาคุ้มเด้ออบายมุขมีทุกสิ่งทุกอย่างมันอิสระได้อยู่เมืองนอกเมืองหน้าจังใดกะเบิ่งแย้งสุขภาพร่างกายของเจ้าของ
1: ชีวิตที่เป็นคนจน
0: เรื่องเงินเรื่องคำ
1: จากเมืองอุบล
0: กับประหยัดใส่เด้ออายเด้อ
1: น้องไปส
0: อบต่างประเทศเด้มันบ่แม่นบ้านเฮา
1: เมียนั้นพุ่งอย่าโอยพี
0: ่ในการใส่ชีวิตแต่ละมื้อแต่ละเดแต่ละมื้อแต่ละเว้นมันกะยากมันกะลำบากไปเมืองนอกเมืองหน้าผู้ใดว่าสำบาย
1: ไปก็เ
0: ออล่องไปเบิ่งเบิ่งด้วย
1: เธอโอ้ยชีวิตเรานี่มัน
0: ภาษาก็บ่ได้บาดเนี่ยสิกินข้าวน้ำสามปลาก็สิเฮ็ดจังได๋ล่ะบาดนี
1: ่
0: มันยากซั่นตัว
1: กะละมาละหางน้องไ
0: ปหนึ่งผู้ข้าไปไต้หวันแลกๆมือแลกในเว้ย
1: ช่างได้มานี่จะแม่นผู้เอิ้น
0: ว่าสิไปสั่งเข้ากินก็สั่งจังไดล่ะอีเมียบาดนี
1: ่รักษาตอนั้นไปพี่จ้าสิ
0: กับเก่ากับน้ำมันก็บ่คือบ้านเฮาได้บาดเนี่ย
1: คำทานั้นพี่ถ้ามาพี
0: ่สิไปสั่งซื้อก๋วยเตี๋ยวสิไปสั่งซื้อโน่นนี่นั่นมันก็บ่มี
1: เลี้ยงลูกน้อย
0: อาหารเพิ่นคิดว่าน้ำล้างถ้วยบาดนี้เนาะนั่นน่ะจืดต้อยเลยเจ้าเว้ย
1: นั่น
0: จืดจืด
1: แนวโ
0: มโหบ่ได้จืดธรรมดาดิว่าเข้าไปสั่งซื้อมาๆอยู่ในเซเว่นเป็นกองกองละ55บาท
1: ไปนานี่ค่ำค่ำนี่น
0: ะปรุงแล้วปรุงอีกอยู่เอามาต้มแล้วก็ได้ปั้นนั่นก็ยังบ่แซ่บอยู
1: ่อย่าเลยต้องไปก
0: ันมาหมายหยังนึกว่าน้ำล้างถ้วยไปบ่แซ่บบ่นัวจักเม็ดแต่ว่ากิน3ตายไปคันว่าบ่กินก็บ่ได้ดิแม่มันหิวเน
1: า
0: ะอยู่ไปอยู่มาหลังๆมานี่ล่ะหอยบ่เนี่ยไปหากินมั่งนั่นไปหากินมั่งนี่ล่ะเว้ยไปตามตะลงโนตลาดนัดตลาดนงตลาดนัดก็ไปหาซื้อเฮาเอิ้นซื้อบ่เป็นเฮาก็จะเก้อจะเก้อเอาแล้วเนาะจะเก้อจะเก้อจะเก้อโตสาวว่าโตเก้อจะเก้อโตสาวเชียงเขากับบวกเลยแล้วเจ๊กบ้านเนี่ยซื้อไข่อูซื้อไข่ตัวอีไปยังไข่ยังไปตัวเขากับซีบวกตัวบ้านเนี่ยเขากะจัดไปตัวลังๆมาเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าซีรู้เลี้ยงน้ำเขาแน่ดิจะกินนี่ยังกับพ่อได้กินอยู่นะนะขันว่าเฮาบ่รู้จักเลยจะเก้ออย่างเดียวรถอันนี้ขันว่าเป็นภาษาไทยก็ได้อันนี้จักบาทเนี่ยนะจะเก้อโต๊ะสาวเชียนน่ะเขาก็สิบอกเฮาโหลดดอกครับขันว่าบาท1จังซี่ก็อีไข่2บาทก็ย่างไข่3บาทก็ซ่านไข่ตัว10บาทก็ซื้อไข่ตัว101ก็อีปายไข่ตัวบัดนี้200ได้200ก็ย่างปายไข่นะตัวบัดนี้เฮ้ยสว่างไข่เลยผิดแต่ว่าบ่มีเงินซื้อกินบาดเนี่ยถ้าคั่นว่าสิกินมาม่าสิกินก๋วยเตี๋ยวจังซี่ก็เมียนเที่ยวแล้วตัวบาดเนี่ยอาม่าเมียนเที่ยวตอสาวเฉียนน่ะว่าอาม่าเพิ่นลวกก๋วยเตี๋ยวอยู่เพิ่นก็บอกโลดตัวบาดเนี่ย
1: ที่เป็นคนจนจากเมืองอุบล
0: จืดตุยลุยคือเก่าอะไรแม่
1: ให้จากน้องไปอาราเบีย
0: เล่าสู่ฟังสันดอกว่า
1: เมียนั้นฟูงอย่าโอยพี่น้องไปฟ้าน้ำตาไปน้องไปจ้าพี่น้องไปไป
0: เอาล่าเมียนะครับไปซาอุผัวอยู่เมืองนอกเมืองหน้าเนี่ยว้ายแนวเป็นลูกน้องคนนอก
1: ท่านได้ไปก็
0: เขาใส่ให้เฮ็ดเวียกเฮ็ดการเฮ็ดงานตากแดดเปียงเปียงอยู่กลางเดินพุ่นกะต้องได้ไปเด
1: ้
0: แห่งซาอุแห่งอิสราเอลจังสี่นะโอ้ย
1: เพียจ้าพี่นี
0: ่ตากแดดเลี่ยมแมบแมบอยู่กลางเดินพุ่นล่ะ
1: ฟังนั่นขอให้ฟัง
0: อย เฮ็ดจังได๋ล่ะเนาะย้อนว่าอยากได้เงินเขาแดดก็ต้องทนฝนก็ต้องทนหนาวก็ต้องทนย้อนว่าอยากได้เงินเขาอยากได้เงินส่งไปให้ทางบ้านให้ลูกให้เมียให้พ่อให้แม่ได้ใส่ใจซั่นตั่วผู้ผัวเฮ็ดงานอยู่เมืองนอกหลังหลอกปานงูสิงส่วนเมียได้อยู่บ้านนี่หวยอยู่บ้านกะหน้าขาวปานไข่ปอกแล้วเว้ยผัวอยู่เมืองนอกหลังหลอกปานงูสิงกันยังมา
1: พอจะกินน่ะจะแม่นคนเย็นพอให้พอได้เจ้าตัดปลาซ้ำไปนานที่ค่ำค่ำนี
0: ่เอากระรับ090กระรับ292744กระรับ0902927444กับผู้บ่าวเดี่ยวกฤตนันท์นะกระรับทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำชาวคนตาคนยายนะครับผู้ที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำทุกท่านทุกพื้นที่ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีนะครับเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้0902927444090ครับ292744ครับขอขอบคุณขอบคุณนะครับคุณลำดวนแก้วขาวทางตำบลบุ่งอำเภอเมืองนะครับอำนาจเจริญกระใสเส้น1กระปุก450บาทนะครับเดี๋ยวจัดส่งให้มืออื่นเด้อแม่เด้อจัดส่งให้วันพรุ่งนี้นะครับมือวันศุกร์สิได้รับสินค้าประมาณมือวันเสาร์นะครับมือวันอาทิตย์เมื่อวันจันทร์สินค้าบ่ทันได้ฮอดหน้าเฮียนหน้าบ้านโทรมาหาทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำของเราได้เลยทุกช่วงรายการทุกช่วงดีเจยามมื้อเช้าก็โทรสอบถามในห้างเฮาได้เลยเวลาเที่ยงถึงบ่าย2นะครับโทรถามดีเจสาวสวยแห่งทีมงานดีเจกุ้งนางปลาย2เป็นต้นไปนะครับโทรมาถามคนผู้ให้ได้เลยครับเฝ้าจ๋าหน้าไม่แวะๆอยู่มองนี่ตรงนี้ล่ะบ่าวเดียวอีแม่สั่งตั้งแต่มื้อนั้นสั่งกับบ่าวเดียวนั่นล่ะจนว่าฮอดปานนี้แล้วอีแม่บ่ทันได้รับสินค้าได้เดียวเนี่ยเช็คสินค้าเบิ่งให้แม่ได้เป็นหยังสินค้าไปฮอดไปถึงไสแล้วโทรมาบอกลูกบอกหลานได้เลยเด้อพ่อเด้อเด้อแม่เด้อ090ครับ292744 090 292744ครับ

0: มชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียร์เฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือค่ากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อขอบอก
1: มักโปรโมชั่นไหนนะครับจัดได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรนะครับโปรลดแต่ว่าบ่มีของแถมเด้อพ่อเด้อเด้อแม่เด้อนะครับกาแฟ3กล่องนะครับกาแฟ3กล่องแล้วก็น้ำมันนวดนะครับอีก1คู่น้ำมันนวดสามารถที่จะคละคู่กันได้เลยนะครับอยากได้น้ำมันเขียว1ขวดอยากได้น้ำมันนวดสูตรฮอนอีกกระปุก1แบบนี้ก็ได้นะครับน้ำมันเขียว1ขวดน้ำมันนวดสูตรเย็น1กระปุกแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาร้อน1เย็น1นะครับร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2เขียวทั้ง2ได้หมดนะครับคละกันได้เลยนะครับในราคา 1,000 บาทถ้วนนะครับ 1,000 บาทถ้วนพันเดียวเท่านั้นนะครับกาแฟ3กล่องและก็น้ำมันนวดอีก1คู่จากราคาเต็ม 1,200 บาทนะครับเหลืออยู่ 1,000 บาทถ้วนนะครับเป็นโปรลดแต่ว่าบ่มีของแถมนะครับหรือว่านะครับสายตา1กระปุกแล้วก็กระใสเส้นอีก1กระปุก1,000 บาทนะครับจากราคาเต็ม 1,100 บาทนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่จะขอเป็นส่วนลดนะครับแต่ว่าบ่เอาของแถมนะครับจัดได้เลยนะครับ 1,000 บาทเท่านั้นแล้วก็โปรสีสหายครับโปรสีสหายมีอันใดแน่ละเบ้าเดียวโปรสีสหายนี่ว่าสั้นก็จะมีนะครับกาแฟ1กล่องกาแฟ1กล่องราคา350บาทครับแล้วก็สายตานะครับสายตา1กระปุก650บาทกระใสเส้นนะครับกระใสเส้น1กระปุกก็450บาทน้ำมานวดอีก1คู่นะครับ300บาทร่วมกันทั้งเบิร์ดแล้วนะครับทั้ง4สหายทั้งกาแฟสายตากระใสเส้นแล้วก็น้ำมันนวดอีก1คู่ร่วมกันทั้งเบิร์ดแล้วเป็นราคา 1,750 บาทครับของชำร่วยนะครับเลือกได้เลยนะครับบ่ว่าสิเป็นวิทยุเป็นการนำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มนวมรวมไปถึงกาแฟสมุนไพรก้อนคำอีก1กล่องหรือว่าอยากได้เสื้ออยากได้ผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นน้ำมันเขียวหรือว่าอยากจะได้สบู่นะครับในชุดนี้เลือกได้2ชิ้นครับส่วนวิทยุการนำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มนวมและก็กาแฟเลือกได้1ชิ้นส่วนรกสนใจ โปรสี่สหายโทรมาหาบาดิวได้เลยจัดส่งให้วันพรุ่งนี้เมื่อนี่ปิดรอบในการส่งแล้วจัดส่งให้วันศุกร์เสียได้รับสินค้าประมาณมื้อวันเสาร์และก็มื้อวันอาทิตย์เด้อพ่อเด้อเด้อแม่เด้อสนลกสนใจโทรมาได้ครับ090 292744090ครับ292744นะครับหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้

จ้อยใจดวงน้อยยามได้ฟังเสียงควรใจน้องมันมวนนอนเก้าหันคิดพออยากกินหนาปุ้ยจ้าข้างเทือนานอนตื่นกับหุ่นหนาเป็นพี่ชายหรืออาสร้างบ่เห็นตัวแท้ฉันสิแวะมาดูตาดูหน้าพันบ่มีเว

0: ับคุณ
1: บ้านเลขที่37
0: จันเพ็ญเงินทัดเนาะ
1: เงินทัดทัดพ่อพันครับ
0: พ่อพันไอตัวไหนแน่
1: ครับพ่อพันสลางงูครับอกกอไก่กอไก่ผมบอกเพชรพักกอไก่นี่แหละครับ
0: อ๋อพักกอไก่นะครับแล้วก็มีต่อเต่ารอเรือกะลั่นบ่
1: บ่พี่ครับ
0: โอ้บ่มีนะครับเดี๋ยวเด้อนะครับผมนายใส่เนาะบ้านนี้เนาะนะครับอ๋อขอไม่ก็ได้นะครับผมแต่ก้อนนี่ใส่เบอร์แต่ก้อนนี่ใส่เบอร์ไหนโทรมา
1: เอาเบอร์ตอนนี้แหละครับเอาเบอร์ตอนโทรเองนะ
0: เอาเบอร์ตอนโทรนี่เนาะ
1: ครับผม
0: ของคุณนะครับจันเพ็ญนะครับเนาะ
1: ครับ
2: จันทร์ไหม
0: จันเพ็ญนะครับผมเงินพักบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
1: จันเจียบครับ
0: 37หมู่ที่
1: หมู่หกครับอำเภอทุ่งฝน
0: ตำบลใดครับผม
1: ตำบลทุ่งฝนครับ
0: ตำบลทุ่งฝนอำเภอทุ่งฝนอุดรเฮาเนี่ยละเนาะ
1: ครับผมครับ
0: เบอร์โทรเอาเบอร์โทรที่โทรมานี่เนาะ
1: ครับผม
0: โอเคนะครับผมเดี๋ยวจะต้องให้มืออื่นครับผม
1: ครับครับครับครับผมขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณครับ

ขอบุญขอบคุณนะครับคุณจันเพ็ญนะครับเงินพัก37หมู่6นะครับทางตำบลทุ่งฝนอำเภอทุ่งฝนอุดรธานีแต่ก่อนตะกี้นะครับเพิ่นใส่เบอร์อีกเบอร์หนึ่งนะโทรมาลงท้ายด้วยนะครับ654มาเมื่อนี้เปลี่ยนเบอร์นะครับผมรอบที่แล้วเพิ่นเอาน้ำมันเขียวนะครับขวดหนึ่งแล้วก็นะครับเย็นอีกหนึ่งกาแฟอีกหนึ่งมารอบนี้เพิ่นว่าเอากาแฟ2กาแฟ2กระใสเส้น1เป็นยอด 1,000 กับอีก50บาทของจำรวยนะครับขอเป็นนวดสูตรเย็นเอาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะส่งให้มืออื่นเพราะว่ามือนี่มันปิดรอบในการส่งเป็นที่เรียบร้อยเนาะจัดส่งให้วันศุกร์ครับทางทุ่งฝนอุดรเฮาก็สิได้รับสินค้านะครับประมาณมื้อวันเสาร์ประมาณนี้นะครับจัดส่งไปให้ขอบุญขอบคุณหลายๆนะครับที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำกับผู้บ่าวดิวกฤตนันท์ครับสนใจผลิตภัณฑ์ตัวใดทู่มาได้เลยนะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้090292ครับ7444 0902924444ครับ

0: รวรรณลำวงนะครับหนึ่งผลงานเพลงจากคุณแม่อังคณางคุณชัยและก็คุณพ่อรุ่งฟ้ากุลาชัยนะครับยิบเอามาฝากเอามาตอนให้คุณตาคุณยายได้ฟังกันบรรยากาศย่ามือแรงนะครับ17นาฬิกากับอีก45นาที
1: แล้วผัดโอ้
0: เหลียวไปนอกสถานีส่งสีมืดมืดคำคำแน่แล้วได้นอกหามุ่งกว่าอากาศส่งสีเย็นแน่แล้วอากาศมืดแล้วคำไว้ตัวไอเมียย่ำหนาวแล้วครับจังไหนกับเบิ้งแง้งนะครับดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนคำนะครับอายุเฮาหลายขึ้นแล้วมันบ่คือเด็กน้อยได้ล่ะเนาะภูมิต้านทานมันก็บ่คือเด็กน้อยเด้ย่ามเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาจังซี่ในซั่วสิเซาอีแม่เอ้ย
2: อย่าลงน้อยสาละวันเ
0: ด้อแต่ว่าเด็กน้อยเนี่ยเขาป่วยเนี่ยมอบแม่แป๊บเดียวนึง
2: อย่าลงแล้วฉันมองนั่นเดียว
0: เขาก็ดีขึ้นแล้วเด้คือวัยรุ่นจังซี่นะน้อยกินเหล้าสอดแจงบ่มีป่วยภูมิต้านทานเขามันบ่คือเฮาเด้เฮานี่โอ้ยจะลุกก็อวยจะนั่งก็อวยเน
1: า
0: ะ
1: ลูกเอาไว้อยู่ในแดนดงลูกหลอกเอาออกมา
0: พบมันก็บ่คือสมัยแต่ก่อนแต่กี้แล้วเนาะสุขภาพร่างกายก็ได้มันก็ซุดโซมไปตามการตามเวลาปัญหาเรื่องสุขภาพมันเป็นเรื่องสำคัญกันยังว่าขันว่าผู้ใดที่บ่มีโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันก็ดีไปครับถือว่าบุญเก่าเพิ่นเนี่ยไม่มีโรคภัยเบียดเบียนอโรคยาปรมาราภาการบ่มีโรคเบียดเบียนมันเป็นลาภอันประเสริฐเพิ่นว่าแต่ว่าหลายผู้หลายคนนะครับโรคไผ่เบียดเบียนตั้งแต่บุญนะครับเด็กหน่อยเพื่อนเ
1: อง
0: เกิดมาโรคเกิดมาพร้อมลูกโรคเด
1: ็
0: กมันมีเบิดเอาสุยางสุแนวโรคเนาะคุณพ่อคุณแม
1: ่
0: จังใดก็ดูแลนะครับเบิ่งแย่งสุขภาพร่างกายของเจ้าของครับเวลาในชั่วโมงนี้เบิดเวลานะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าหลังครบธงชาติปอครับผมไม่เหมือนเก่าเหมือนเดิมจะเฝ้าหมุนคลื่นนี้ไปใส่สำหรับชั่วโมงนี้นะครับส่งท้าย1ผลงานเพลงคนฝากสิแล้วก็ต่อด้วยการ์ตูนให้เด็กหน่อยได้ฟังกันนะครับชุดสุดสาครในตอนที่8

อภิวาทสุนทรภู่บรมครูจอมกวีรัตนโกสินทร์ศรีเป็นนิรันดร์เนิ่นนานมาเชิญเขาโครงพระอภัยร้อยเรียงให้โอรสาสุดสาครเรืองฤทธาเป็นนิทานสำราญใจ

จะกล่าวความพรามแขกซึ่งแปลกเพศอยู่เมืองเทศแรมทองที่กลางหนก็เสียเหลือตายไม่วายชนก็อยู่บนเกาะพนมในยมมานาไม่นุ่งห่มสมเพศเหมือนเปรตเปล่าเป็นคนเจ้าเล่ห์สุดแสนมุดสาทำเป็นทีชีเปลือยเฉยเฉยช้าไปกินปลากินข้าวกินเต้าแตง

0: ำเภาเหล่ากาก็พาซื้อชวนกระถือผู้วิเศษทุกเขตแขวงคิดว่าขาดปรารถนาศรัทธาแรงไม่ตกแต่งตั้งแต่คิดอานิจัง
1: พี่ม้าควบนุ่มดีจังเลยอ่ะ
2: อันนี้มันก็แน่นอนนะจ๊ะ
1: พี่ม้าดูน้อสิเห็นมา
2: พี่เห็นแล้วแต่อย่าเพิ่งดีใจไปนะน้องสุดจำเมืองผีดิบนั้นได้หรือเปล่าน่ากลัวจะตายไป
1: จำได้สิคงไม่โชคร้ายติดกันหรอกนะ
2: อันนี้ก็ว่าไม่ได้นะ
1: ยังไงก็ต้องหาที่พักอยู่ดีอ่ะไปเร็วๆเข้าควบเลย
2: โอเค let's go เตรียมตัวลงจอด
1: ว้าวต้นไม้เยอะแยะไปหมดเลยอ่ะส
2: ี
1: แดงด้วยหอมหอมหอมพี่ม้าว่าเป็นไปได้ไหมที่พ่อหนูจะอยู่ในเมืองนี
2: ้ทั้งเป็นไปได้และก็เป็นไปไม่ได้
1: หนูอยากให้เป็นไปได้จังเลยปีนี่เสียงปีพ่อพระภัยแน่เลยมาจากทางไหนฮะนี่ทางนี้หรือเปล่าหรือว่าทางโน้นมาจากทิศไหนเนี่ย

0: อยู่นี่เองพ่อพ่อจ๋าเจอจนได้พ่อจ๋า
1: น้องสุดสาครน้องสุดสาครเป็นอะไรไปเกิดอะไรขึ้นฝันร้ายอีกแล้วสิ
0: พี่ม้าผีล่ะผีดิบอ่ะ
1: ผีเผลอที่ไหนกันน้องสุดฝันไปละมั้ง
0: ใช่แล้วหนูฝันไปว่าไปเจอพ่อแต่พอหนูจะเข้าไปกอดพ่อก็กลายเป็นผีดิบจะกินเลือดหนู
1: น้องสุดคงจะอยากเจอพ่อมากละมั้งจ๊ะแล้วก็ยังฝังใจเรื่องผีดิบพวกนั้นอยู่ก็เลยเก็บเอามาฝันน่ะ
0: ใช่หนูอยากเจอพ่อเราออกตามหาพ่อกันต่อเถอะนะนะพี่ม้านะ
1: ฮ่าไม่ใจร้อนไปหน่อยละจ๊ะ
0: ไปเองก็ได้โอ้

าบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนัก

ักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 7444-090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปากเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหวายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจจโย

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้อๆโอ้ๆถึกย้ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ยายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเถื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เน
2: า
1: ะยาย
2: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
1: อืมเอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ําจ้า

เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเรปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: วัยว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

พรรษาที่เชียงคานเห็นไก่หอดมือหอดเว้นแล้วได้ละเนาะคุณพ่อคุณแม่ครับกระไรแล้วนะครับมือออกพรรษาก็ได้เสียได้ออกพรรษาลาพระเจ้าซะแล้วครับทางนครพนมเฮาก็สิมีการไหลเรือไฟตอนนี้ก็ต่างอำเภอต่างๆกำลังนะครับจัดเตรียมเรือไฟของแต่ละอำเภออยู่เด้ประกวดแข่งขันกันความสวยงามแน่นะครับทางคิดสั่งสรรแน่หลายอย่างหลายแนวครับมือออกพรรษานี่ละทางสกลนครกาซีมีแห่ปราสาทพึ่งสันตัวทางหนองคายกาซีมีบังไฟปายานาและก็อีกหลายจังหวัดครับยอดชูศูนย์เก้าศูนย์ครับ292-7444กับผู้บ่าวเดี่ยวกฤตนันท์นะครับทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนคำอายุกับพี่กำนองในชั่วโมงสุดท้ายเบรกสุดท้ายแล้วได้เดินทางนะครับมาหอนมาถึงชั่วโมงสุดท้ายเบรกสุดท้ายแล้วครับขอบุญขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขนะครับที่ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่ขอบุญขอบคุณทุกการอุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนคำไม่ว่าจะเป็นคุณแม่บัวบานนะครับแทนอินคุณแม่ได้สั่งสายตาเพิ่มอีก1กระปุกครับแต่ก่อนหน้านั้นนะครับคุณแม่สั่งกาแฟนะครับจากบ้านสมุนไพรก้อนคำกับสาวสวยแห่งทีมงานกาแฟ4กล่องและก็สายตาอีก1กระปุกเป็นยอดนะครับ 1,650 บาทเลยแม่ว่าสั่งสายตาเพิ่มนะครับเป็นอีกกระปุกหนึ่งเป็น 2,300 บาทของชำร้อยขอเป็นสบู่ล้างหน้าและก็น้ำมันนวดเขียวขอรูปดีเจด้วย

0: ำ
1: ก็เบิ่งขอบคุณนะครับคุณแม่สมหมายครับบ้านหนองว่านะครับตำบลหนองกรุงศรีอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ไอ้แม่ว่าเส้นกาแฟจากซีกรัง
0: เลื่อน
1: ล่ะเส้นมือนี่อาจจะเป็นมืออื่นได้ใจเนาะเส้นไว
0: ้จำจ
1: าใจไว้สันตัวมาเร็วเครมเร็ว
0: จงอย่าสู
1: งของจำรวยขอเป็นนวดสู่ร้อนก็บังกับคุณนะครับแม่พายนะครับโอนวังทางหนองปริงนะครับอำเภอนิคมน้ำอุ่นจังหวัดสกลนครกาแฟซองกล่อง600บาทขอบุญกับคุณนะครับคุณแม่สังเวียนทางอำเภอเชียงยืนนะครับมหาสารคามกระใสเส้น1กระปุก450บาทขอบุญขอบคุณนะครับคุณกันนิกาเถาแสนสระว่ายน้ำร่มระเบียงพูนทางบ้านค่ำน้อยนะครับตำบลโนนหนำแท่งอำเภอเมืองอำนาจเจริญน้ำมันนวดสูตรร้อน1สูตรเย็นอีก1 300บาทนะครับแล้วก็คุณแม่สงกรานต์มนทชาติตำบลโนนสะอาดอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีสายตา3กระปุก 1,800 บาทนะครับของจำรวยขอเป็นนวดสูตรร้อนแล้วก็นะครับคุณพ่อสุชาติศรีวงศาบ้านหนองลาดนะครับตำบลหนองลาดอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครน้ำมันนวดสูตรร้อน4กระปุก600บาทคุณแม่อ่อนจานนะครับปัญญาพิมพ์ทางตำบลหนองไห้นะครับอำเภอเมืองอุดรธานีกาแฟ8กล่อง 2,000 บาทของชำร่วยขอเป็นกาแฟอีก1กล่องคุณลำดวนนะครับแก้วขาวทางตำบลบุ่งอำเภอเมืองอำนาจเจริญกระใสเส้น1กระปุก450บาทและก็ล่าสุดครับขอบุญขอบคุณนะครับคุณจันเพ็ญเงินภาค
0: ตู้คอยดึง
1: ตำบลทุ่งฝนอำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีกาแฟซองกล่องกระใสเส้นอีก1กระปุก 1,050 บาทของจำรวยนะครับขอเป็นนวดสูตรเย็น
0: ไอ้แผ่วดังแจ้วแจ้วเลื่อนลาปลา
1: ขอบพระคุณนะครับทุกออเดอร์ที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำ
0: สีหน้าไอสีมา
1: บ่มีเงินสีมากว่างบ่มีท่องสีมาให้นะครับมีเพียงความห่วงใยมีเพียงใจที่อบอุ่นมีเพียงคำว่าขอบบุญขอบคุณนะครับที่หมุนมาฟังรายการบ้านสมุนไพรก้อนคำมีเพียงคำมาขอบุญขอบคุณที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำทุกท่านทุกออเดอร์คุณตาคุณยายเอื้อยอายน้องนงลุงปานาอาที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายสนอกสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะครับโทรมาหาบ้าดิวได้เลยนะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีนะครับเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้0902927444นะครับผมสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก่อนคำครับบ้าดิวรับสายครับ
2: สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับผม
2: โอ้ไม่พอได้สั่งยาที่เก่าเด้อแม่จะมาฟังเพลง
1: ฟังเพลงใดครับ
2: เอาของกีทานขางเทียงหน้านะคะ
1: อ๋อได้เลยนะครับของพรศักดิ์บะครับผม
2: โอ้จ้าจ้าจ้า
1: ครับผมครับผมได้เลยนะครับเดี๋ยวหาเปิดสุฟังได้ไหมเด้อ
2: ฟังทุกเสียงทุกสายนาราดิว
1: ครับผม
2: จ้าตัวมันมาเรื่อยๆนะคะ
1: ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบพระคุณนะครับแฟนเพลงแฟนนะรายการทางพูดและครับทางนาจะหลวยนะครับจังหวัดอุบลราชธานี

0: อยทานข่างเถียงครับหนึ่งประงามเปร่งนะครับจากยาไอพรศักดิ์ส่องแสงอาจารย์พรศักดิ์ส่องแสงเหลือไว้แต่เสียงเพลงมวนเพลงเพลาะๆสันตัวน้อให้แฟนเพลงแฟนนะรายการให้ได้ฟังกันครับหลายๆผลงานเพลงนี่ที่เพิ่นได้ร้องไว้ครับส่วนวัตถุเพิ่นนั่นนะครับก็ได้เดินทางคนละเส้นตะเว้นคนละหน่วยกับเฮาเรียบร้อยแล้วเพิ่นไปอาลาดแล้วกลับบ้านเก่าแล้วไปร้องไปลำอยู่เมืองฝ่าเมืองสวรรค์พุ่นละให้เทวบุตรเทวดาได้ฟังพุ่นละ
1: ให้คึกฮ้อเสียง
0: จารีตอุดรกระพึ่งไปจิกโกกีคานกระเทยเถ่าไป
1: เ
0: ล
1: ยเคยเบาต่อ
0: ไปน้ำกันเบิดอาดลาดแล้ว
1: ฟังน้ำตา
0: ในห่างกว้างเฮาก็ได้ไปรวมฟังสวดอภิธรรม
1: เรื่องเก่าแต่ครับ
0: จารีตอุดรครับมื้อนี
1: ้สัญญาเว้าสองเฮา
0: เปิ้นส่วนไปอยู่ก็เลยว่ายกำลัง
1: ผัดไปเป็นลาย
0: จัดรายการวิทยุโยบทันได้ว่างบ่ซั่นเด้
1: เข้าขันเข้า
0: ก็เลยบ่ทันได้ไปสิไปจับกบทรงเขาอีก
1: ก็ตามสร้างทิ่มคนหลังฟังข่าว
0: พวกคนถ่ากินกบอยู่กับมี่เนี่ย
1: หาอยู่เทียงนาเก่าเฮาเคยนอน
0: เฮ็ดจังได๋สร้างกบแน่สวงโลว่าซั่นมื้อน
1: ี้ฝนนอนที่นอนหักตาย
0: เอา090กรับ292744กรับ090กรับ292744นะกรับส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เลยกรับอีกหนึ่งผลงานแรงจากคุณแม่นางทางน้องวอซอนะครับพี่เมียว่าขอฟังเพลงเพลงเก่าแม่นะล่ะว่าฉันเต็มใจรักครับ

ใจรักนะครับหนึ่งผลงานเพลงจากคุณแม่พิมพ์ใจเพชรพลันชัยนะครับหยิบเอามาฝากเอามาตอนคุณตาคุณยายเอ๋ยๆน้องนุ่งลุงปานะอาให้ได้ฟังกันครับเวลาเบิดเบิดเวลาแล้วครับคันเบาดิวเบาเบอร์เป็นเก่าเอาไปทั่วเราหูสีเด้อแม่เด้อเบาเบอร์ท่านชำนิเก่งการดอกหานกล้ามีเวลาแต่เพียงหน่อยเบากับพี่กับน้องบ่เข้าท่าหาเถอผิดผาดพังอภัยข้าผู้วากรอนอาจจะเจ็บอย่าจนครับอย่าหม่นอย่ามองอย่าห่วงอย่าให้อย่าไข่อย่าสู้นอนหลับไม่ได้เงินพันนอนฝันไม่ได้เงินหมื่นนอนตื่นขึ้นมาเงินหมื่นเสียเงินแสนมาเทียนสันดอกว่านอนตื่นขึ้นมาก็ชงกาแฟสมุนไพรก่อนค่ำกินเพื่อสุขภาพที่ดีครับมื้ออื่นบ่าย 2 พ.ป.กับผมใหม่สำหรับวันนี้สบายดีสวัสดีครับ

ือปราบสิบทิศภาค2อาญานรกตอนที่136พันตำรวจโททวิทย์บรรยายสรุปจบแต่ไม่ยอมให้คำแนะนำในที่ประชุมว่าควรจะทำอย่างไรต่อไปครับเป็นอันว่าทุกอย่างกระจ่างแล้วเรามาช่วยกันวางแผนเปิดโปงเปิดหน้ากากคนทั้งสองผมคิดว่าพรุ่งนี้เช้าจะค้นห้องของทั้งสองใครมีความเห็นเป็นอย่างไรบ้างว่ามาได้เลยครับพันตำรวจเอกเพทายขอความเห็นจากที่ประชุมค้นหาอะไรครับท่านจะต้องตั้งเป้าในการค้นไว้ด้วยสวป.อัครราชรีบถามเครื่องมือในการทำแท้งรายชื่อคนทำแท้งหรือสิ่งผิดกฎหมายอย่างใดอย่างหนึ่งผู้กำกับเพทายรีบบอกถ้าหากไม่เจออะไรสักอย่างละครับเราจะทำยังไงเพราะดูแล้วชั้นนี้จะต้องไม่มีอะไรให้เราได้คลำหางอย่างง่ายๆต้องเจอสิน่าเชื่อผมเธออัครราชพันตำรวจเอกเพทายยืนยันหนักแน่นผู้กำกับคิดว่านายอาคมร่วมลงมือสังหารหมอวัชรีกับพวกด้วยใช่ไหมครับถึงได้มั่นใจถึงเพียงนี้พันตำรวจโทชะเอมถามขึ้นใช่ผมมั่นใจคุณคิดดูสิรองชะเอมเราได้หัวกระสุนปืนที่ฝังร่างของนายนิกรศพสุดท้ายน่ะเป็นกระสุนขนาดจุด38ก่อนหน้านั้นก็ได้หัวกระสุนคนละแบบกันรวมแล้ว3ศพได้หัวกระสุน3แบบจากการที่เราสอบพยานไว้แล้วหลายปากต่างก็ให้การตรงกันว่าคนร้ายหนีไป2คนโดยมอเตอร์ไซค์เพราะฉะนั้นคนร้ายอีกคนนึงที่ยิงนายนิกรถ้าไม่ใช่นายอาคมก็ต้องเป็นนางสาวอรทัยอย่างไม่ต้องสงสัยเรานำสองคนเนี่ยส่งให้กองวิทยาการตรวจหาขม่าวดินปืนผมเชื่อแน่ทุกอย่างไม่พลาดเด็ดขาดแต่การทำงานเราก็ต้องอาศัยหลายๆฝ่ายแสดงความคิดเห็นหลายหัวดีกว่าหัวเดียวอยู่แล้วนี่ผู้กำกับเพทายเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นจากทุกคนร้อยตำรวจเอกอังกูลร้อยเวรเจ้าของคดีซึ่งมีลับลมคมนายอยู่กับมือปราบสิบแผ่นดินและสิบตำรวจโทสุภาพกับสิบตำรวจโทคารมรีบครุ่นคิดในทันทีเราน่ะแน่นอนสงสัยอาคมกับอรทัยมีส่วนร่วมในการฆ่าหมอวัชรีกับพวกอยู่แล้วเช่นเดียวกับสุภาพและคารมแต่ท่านมือปราบสิบทิศนี่สิท่านกลับเชื่อว่าเป็นการขัดผลประโยชน์ของคนกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่พวกเดียวกันถ้าผู้กำกับเพทายผดเด็ดศึกลงได้พนักงานอนามัยชายหญิงทั้งสองจำนนต่อหลักฐานท่านมือปราบสิบทิศมีหน้าแตกหรือนี่หรือท่านพูดกับเราเล่นๆไปอย่างนั้นเองก็คงไม่ผิดไปจากนี้เมื่อในที่ประชุมไม่มีใครขัดข้องเรื่องที่จะดีเดย์ค้นห้องพักพนักงานอนามัยที่ต้องสงสัยทั้งสองผู้กำกับเพทายเลยสรุปว่าเอาละนะพรุ่งนี้เช้าเราทำงานกันเลยรองทวิทย์รับงานนี้ไปทั้งหมดประเดี๋ยวผมจะรีบเข้าไปในเมืองขอหมายค้นจากศาลจะกลับตอนเย็นทุกอย่างเป็นความลับสุดยอดอังกูลคุณเตรียมสำนวนให้ผมด้วยครับท่านร้อยตำรวจเอกอังกูลรับคำเบาๆมีอีกนิดนึงรองชะเอมบอกตำรวจที่ไปอารักขาที่อนามัยต้นตองสองนายคือสุภาพกับคารมอย่าแหวกย่าให้งูตื่นเป็นอันขาดด้วยครับพันตำรวจโทชะเอมรองผู้กำกับฝ่ายปราบปรามรับคำเบาๆเช่นเดียวกันจากนั้นการประชุมด่วนได้สิ้นสุดลงต่างก็รีบออกจากห้องนั้นแยกย้ายกลับห้องทำงานเพื่อเตรียมการของแต่ละฝ่ายสายจัดเต็มทีพันตำรวจโทเอกรัตน์รัตนาอยู่ในเครื่องแต่งกายพลเรือนสวมแว่นกันแดดสีชาเพื่ออำพรางดวงตาที่ไม่สดใสนักเพราะมีเส้นเลือดฝอยขึ้นที่ดวงตาทั้งสองมากไปหน่อยรองผู้กำกับหนุ่มยังมีสีหน้าอาการเศร้าสร้อยแต่ด้วยหน้าที่รออยู่จึงฝืนขับรถยนต์เก๋งของตนเองไปยังจุดนัดพบที่บริเวณหน้ากอเมืองเมื่อไปถึงเขาชะลอความเร็วลงชิดซ้ายซึ่งร้อยตำรวจโทหญิงยืนรออยู่แล้วเธออยู่ในชุดธรรมัดธแมงเสื้อแขนยาวรัดรูปโชว์ส่วนสัตว์อวบอึ๋งเต็มพิกัดตะโพกกลมกลึงที่ซ่อนอยู่ในกางเกงยีนสีซีดนั้นถ้ามองด้านหลังเวลาเดินแล้วล่ะก็ราวกับยักษ์คิ้วได้ถ้ามองมากๆหน้าพันจะมืดเอาให้ได้แต่เอกรัตน์ไม่มีกระจิตกระใจจะมองอะไรทั้งนั้นเมื่อจอดรถสนิทเขารีบลงจากรถพร้อมกับบอกออกไปเสียงแหบโหยคุณขับเถอะได้ค่ะ
ธอรับเสียงใสไพเราะพร้อมทั้งเดินมาประจำที่คนขับอย่างคล่องแคล่วเอกรัตน์กลับเปิดประตูเข้าไปนั่งที่เบาะหลังเงียบๆแล้วเอนหลังพิงเบาะหลังไม่เอ่ยอะไรทั้งสิ้นไม่มองสารถีสาวสวยแม้แต่น้อยทำท่าจะหลบเปลือกตาลงเด้อๆปานนั้นขยับเอากระเป๋าเป้ใบกระทัดรัดซึ่งสะพายติดหลังแบบนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นไต้หวันออกวางที่เบาะนั่งข้างๆซึ่งว่างอย่างแน่นอนนายตำรวจหนุ่มเผยเปลือกตาขึ้นเมื่อกลิ่นน้ำหอมอ่อนๆเจือกลิ่นกายตำรวจสาวโชยเข้านาสิกต้องกระพริบตาที่ยิบเพราะเป็นกลิ่นที่กระชากความรู้สึกที่เสมือนเปลวไฟที่หรี่ลงให้ลุกโชนขึ้นมาชั่วครู่ชั่วขณะตำรวจสาวออกรถค่อนข้างกระชากเพราะยังไม่เคยมือแต่เดี๋ยวก็เข้าที่เมื่อวนอยู่ในตัวเมืองนครสวรรค์ครู่หนึ่งก็ทะลุออกสู่ชานเมืองมุ่งหน้าไปทางตากงาแต่ระยะทางไม่น้อยเลยต้องผ่านหลายอำเภอครึ่งชั่วโมงผ่านไปรถวิ่งได้ระยะทางหลายสิบกิโลเมตรตำรวจหญิงยังคงทำหน้าที่พลขับไปเรื่อยๆโดยไม่พูดไม่จาเพราะถือว่าเจ้านายไม่เรียกก็ไม่ขานทว่าใครจะฝืนธรรมชาติของมนุษย์ที่ต้องสื่อกันด้วยปากไม่ได้เว้นคนหูหนวกเท่านั้นคุณพร้อมแล้วเหรอปานนั้นที่จะต้องตลอนไปกับผมเป็นเดือนๆเอกรัตน์เอ่ยมาจากเบาะหลังค่ะแต่คุณเป็นผู้หญิงแล้วไปกับผมซึ่งเป็นผู้ชายเขาไม่ยอมพูดว่าตนเองเป็นพ่อไม้เด็ดขาดดิฉันไปทำงานนะคะไม่ได้ไปเที่ยวเล่นพ่อแม่คุณจะต้องมองมุมกลับบ้างละพ่อดิฉันเสียชีวิตนานแล้วแม่เพิ่งเสีย 2-3 ปีมานี่เองเธอเผยแบบรู้เรื่องไปเลยร้องโคกับหนงถึงกับอึ้งไปเลยพึมพำในอกที่แท้เธอกำพร้าพ่อแม่ส่วนเรากำพร้าเมียอย่างน้อยแฟนคุณก็ต้องเป็นห่วงถ้าเป็นห่วงและทำอะไรได้คะท่านเอาทำได้คุณก็เลิกล้มความตั้งใจที่จะสืบคดีนี้สิท่านคะดิฉันตั้งใจจะตามท่านไปทุกหนทุกแห่งไม่ว่าลงนรกหรือขึ้นสวรรค์ไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนท่านไปเป็นเดือนดิฉันก็ไปเป็นเดือนเหมือนกันเพราะท่านมือปราบสิบแผ่นดินสั่งการมาแล้วเป็นลายลักษณ์อักษรให้ดิฉันเป็นผู้ช่วยท่านเฮ้อผมไม่อยากให้ใครต้องมาลำบากเพราะผมเลยผมตัวคนเดียวไปที่ไหนสะดวกกว่ามากคนก็มากความเอกรัตน์พล่องออกมาอย่างไม่เกรงใจปานหนันแม้แต่น้อยถ้าอย่างนั้นท่านก็โทรถึงท่านมือปราบสิบแผ่นดินเสียเดี๋ยวนี้สิคะโทรทำไมก็เรียนท่านไปว่าจะส่งตัวดิฉันกลับสังกัดเดิมจะบ้าเลยร้องพวกกับหนุนหลุดปากออกมานายตำรวจหญิงปล่อยคิกออกมาเพราะเบรกไม่อยู่โดยที่ไม่ยอมหันหลังกลับไปมองและยังขับรถไปเรื่อยๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณอย่ามาหัวเราะย้อนนะอย่าคิดว่าผมจะเรียนท่านไม่ได้ไว้สบโอกาสสักก่อนผมจะเรียนท่านด้วยวาจาผมต้องการสืบคดีนี้เพียงลำพังเพราะมันไม่แน่ผมอาจจะยั้งมือไม่อยู่เมื่อรู้ตัวคนร้ายท่านคะคืนนี้เราจะต้องพบพี่อังกูลนะคะอังกูลไหนร้อยตำรวจเอกอังกูลสุนทรปิติร้อยเวรเจ้าของคดีที่เคยไปสอบปากคำท่านตอนงานศพด้วยยังไงคะอ๋องั้นคุณพูดเรื่องคดีผมทราบตอนนี้ได้เลยผมพร้อมที่จะรับฟังอยู่แล้วพันตำรวจโทเอกรัตน์รัตนาบอกกับร้อยตำรวจโทหญิงปานหนันพันบรรพตพร้อมที่จะรับฟังความคืบหน้าของรูปคดีแล้วแต่เมื่อก่อนหน้านั้นเขาจะปิดหมดไม่รับฟังอะไรทั้งสิ้นไม่รู้ว่ารูปคดีจะเป็นเช่นไรจัดงานศพให้รู้ล่วงไปด้วยดีแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น4วันแรกทางเจ้าของคดีไม่สามารถคลี่ปมสังหารได้ไม่ว่าจะทุ่มตำรวจสายสืบออกไปกี่สายกี่คณะก็ตามอ้าวทำไมเหรอก็เพราะว่าหมอวัชรีไม่มีปัญหากับใครทั้งนั้นไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครในประเด็นใดตำรวจเจ้าของคดีจึงคว้าน้ำเหลวในประเด็นต่างๆที่ตั้งไว้จนหมดสิ้นค่ะเพิ่งมาจับประเด็นได้ในวันที่5ก็คือวันนี้แหละเดี๋ยวก่อนคุณรู้ได้ยังไงถึงความเคลื่อนไหวเหล่านั้นเอกรัตน์สอดถามท่านมือปราบติดเทศวางเครือข่ายไว้หมดแล้วล่ะค่ะไม่อย่างนั้นท่านจะรับปากกับท่านพ่อว่าอาสาหรือคะว่าภายใน10วันจะต้องจับตัวคนร้ายได้มีใครบ้างที่อยู่ในเครือข่ายของท่านพี่อังกูลก็หนึ่งละไว้ใจได้เหรอท่านก็รู้นี่คะว่าท่านมือปราบติดเทศน่ะไม่เคยไว้ใจใครถึงได้ลุยงานเองบ่อยแต่ทำไงได้ล่ะคะบนความไม่ไว้ใจใครก็คือความไว้ใจเพราะเราอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้เราต้องพึ่งพาคนอื่นในหลายๆเรื่อง
ผมเข้าใจนะไม่ต้องอธิบายละเอียดละออถึงขนาดนั้นเขาเสียงขุ่นขึ้นเธอเงียบงันไม่พูดอะไรช่วงนี้โดยขับรถไปเรื่อยๆตามองไปข้างหน้าสมองครุ่นคิดหนักในหลายๆเรื่อง

ู้เห็นในการฆาตกรรมครั้งนี้อย่างแน่นอนร้อยตำรวจโทหญิงปานันพันบรรพตได้เล่ารายละเอียดที่ได้รับรายงานลับให้กับพันตำรวจโทเอกรัตน์รัตนาฟังละเอียดเสริมท้ายด้วยว่าพรุ่งนี้เช้าผู้กำกับเพียร์ไทยสั่งค้นห้องสองคนนี้อย่างแน่นอนก่อนตะวันขึ้นโดยขอหมายศาลด้วยสายแจ้งแก่ดิฉันว่าตอนนี้ทางโรงพักตากงาส่งตำรวจนอกเครื่องแบบประกบสองคนนั้นไว้แล้วถ้าไหวตัวหนีก็จะโดนล็อกคอทันทีค่ะมันจะง่ายแบบนั้นเชียวเลยถ้าอาคมกับอรทัยเป็นอย่างที่รายงานจริงป่านนี้ยังจะเก็บอะไรไว้กับห้องอีกหรือคุณมันก็น่าจะเป็นแบบนั้นอยู่แล้วนี่คะแต่ว่าตามหลักของวิชาสืบสวนมีบทนิยามต้นๆว่าไม่มีคนร้ายคนไหนในโลกจะไม่ทิ้งหลักฐานในการกระทำความผิดไว้ในที่เกิดเหตุไม่ใช่หรือคะท่านใช่แต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะพบหลักฐานที่ว่านะจะง่ายหรือยากก็ต้องหาให้พบไม่ใช่หรือคะก็ใช่อีกนั่นแหละแต่ใครมันจะทิ้งอะไรให้ได้พบง่ายๆเล่าดูแล้วพวกมันมืออาชีพอย่างแน่นอนท่านคิดยังไงถึงโต้แย้งเรื่องนี้เหรอคะก็คิดว่ามันไม่ง่ายอย่างที่คิดนะสิถึงแม้อาคมกับอรทัยจะมีส่วนร่วมก็ใช่ว่าทั้งสองจะเปิดปากพูดง่ายๆหลักฐานต่างๆก็เก็บเรียบหมดแล้วท่านจะเอายังไงงั้นก็ปานหนันถามเสียงห้วนไม่รู้เอกรัตน์ตอบห้วนเหมือนกันจากนั้นการสนทนาก็ยุติลงเด้อๆเพราะต่างฝ่ายต่างก็พกอารมณ์ที่บดจอยเข้าหากันนั่นเองชั่วโมงต่อมาเอกรัตน์รู้ว่าเข้าเขตอำเภอตากงามา10กว่ากิโลเมตรเพราะมาที่นี่หลายครั้งแล้วตอนวัชรียังมีชีวิตอยู่รองผู้กำกับหนุ่มกลับต้องแปลกใจเมื่อปานนั้นไม่ได้ขับรถไปตามถนนที่จะผ่านหน้าชุมชนตากงาหากแต่พาเข้าไปตามถนนแคบๆในหมู่บ้านเขาไม่ยอมถามคงปล่อยให้เธอขับพาไปตามอำเภอใจจะถึงที่ไหนก็ช่างคิดว่าไม่พาไปฆ่าแน่ๆเพราะไม่รู้จะฆ่าไปทำไมในที่สุดปานนั้นก็พาเอกรัตน์มาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งบ้านช่องออกใหญ่โตอัครฐานไม่น้อยแม้จะอยู่ห่างไกลตากตัวชุมชนตากงาหลายสิบกิโลเมตรก็ตามเธอหักพวงมาลัยเลี้ยวเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นเรือนตึกครึ่งไม้หลังใหญ่โตกว่าหลังไหนๆในละแวกนั้นปานนั้นพารถไปจอดใต้ต้นมะม่วงอารมณ์ครึ้มแล้วก็หันมาบอกเจ้านายตนเองเราจะหาข่าวได้เริ่มที่นี่ค่ะที่นี่หมู่บ้านอะไรดอนมะนาวค่ะบ้านหลังนี้ล่ะบ้านใครเหรอเจ้าของบ้านชื่อซองอายุราวๆ45อาชีพค้าขายเป็นผู้กว้างขวางในตำบลเนี้ยเชิญท่านลงไปลองสัมผัสดูก่อนพันตำรวจโทเอกรัตน์ยอมลงแต่โดยดีและเดินเคียงคู่ไปกับร้อยตำรวจโทหญิงปานันซึ่งเธอพาเขาเข้าไปในบ้านอย่างคนเคยมาเมื่อเข้าไปในห้องรับแขกพบชายคนหนึ่งคล้ายนั่งรอการมาของคนทั้งสองสวัสดีค่ะอาสวัสดีปานันหันมาทางเอกรัตน์คุณคะนี่อาซองอาซองคะนี่คุณเอกรัตน์แฟนของหนูเองค่ะเขาสะดุ้งยึกในใจแต่ก็รีบคงความรู้สึกชนิดนั้นลงรีบเล่นละครตามที่เล่นยัดบทให้ดื้อๆโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าสักนิดสวัสดีครับอาสวัสดีนั่งก่อนสิเอ็งชื่อเอกรัตน์งั้นเหรอสองถามกระหึ่มอย่างคนที่ไว้อำนาจพลางจ้องหน้าเอกรัตน์เขม่งครับเอกรัตน์รับเบาๆประสานสายตาในทรงนิดนึงแล้วต้องหลบตามเพราะกลัวจะมีพิรุธหน่วยกั้นไม่เลวนี่ว่าแต่ผิวขาวเหมือนผู้หญิงไปนิดนึงลูกผู้ชายมันต้องผิวสีเหล็กอย่างข้านี่สิเว้ยมันถึงจะลอยแบบถึงไหนถึงกันอาคะคุณเอกรัตน์เป็นคนเชียงรายก็เลยผิวแบบนี้ค่ะเหรองั้นก็แล้วไปหวังว่าเองคงไม่กันหล่อนนะเว้ยนางนี่มันรักใครรักจริงถ้าข้ารู้ว่าเองแค่หลอกกินไข่แดงนางนี่แล้วก็ข้าจะส่งคนไปเด็ดหัวเองซะร้องพวกกำกับหนุ่มแทบจะเบรกแตกแต่ก็ประคองสถานการณ์ให้ถึงที่สุดเพราะคิดว่าไหนๆก็เล่นละครไปกับเธอแล้วคุณคะรอตรงนี้สักครู่ฉันจะเข้าไปข้างในปรึกษาอะไรก็ทรงหน่อยนึงเขารีบพยักหน้าจากนั้นในทรงรีบลุกจากที่เดินเข้าไปข้างในปานนั้นลุกตามไปทันทีทิ้งให้เอกรัตน์นั่งรออยู่เพียงเดียวดายเขาเข็นคิดปานนั้นกำลังทำอะไรของเธอเล่นละครกันซึ่งหน้าทำเอาเรารับบทเกือบไม่ทันมาในรถไม่ได้บอกอะไร

0: ไปไว้เลยอึดอัดชะมัดแต่เอาเธอหลวมตัวไปแล้วนี่ในทรงคนนี้เป็นใครกันแน่ท่าทางโดชะมัดหรือมีอะไรกับตานั้นมาก่อนที่นี่หมู่บ้านดอนมะนาวไม่เคยได้ยินชื่อหมู่บ้านนี้มาก่อนเลยปานนั้นจะเอายังไงกันแน่ทำไมต้องเข้าไปปรึกษากันในห้องมีลับลมคมในน่าสงสัยที่สุดพันตำรวจโทเอกรัตน์ครุ่นคิดไปต่างๆนานากระทั่งปานนั้นกับซองออกมาจากห้องนั้นแล้วเข้าสู่ห้องรับแขกคนทั้งสองมีสีหน้าเคร่งเครียดจัดซองนั่งลงที่โตฟาตัวเดิมปานนั้นนั่งลงข้างๆเอกรัตน์โดยเธอก้มลงถามพร้อมกับยืนยิ้มรอนานมั้ยคะไม่นานแค่ครึ่งชั่วโมงเองเขาหลุดปากออกไปใส่อารมณ์นิดๆเราพักผ่อนกันที่บ้านอาซองจนกว่าตะวันจะตกดินเข้าไปพบพี่อังกูลตามนัดก็แล้วแต่สินี่นางหนูข้าจะไปธุระข้างนอกเย็นๆถึงจะกลับเองพักผ่อนตามสบายเดี๋ยวไปหาอะไรกินที่ห้องครัวซะเด็กๆมันทำไว้แล้วข้าอาในซองบอกพร้อมทั้งลุกและก็เดินออกไปจากห้องรับแขกเดี๋ยวๆก็ได้ยินเสียงรถยนต์แล่นออกทางหลังบ้านเอกรัตน์ยังคงเฉยไม่ต่อว่าต่อขันใดๆกับปานนั้นส่วนเธอนั้นก็รอยเขาออกท่าทางถึงจะพูดแต่เมื่อไม่เป็นไปตามนั้นเธอจึงปล่อยคิกออกมาเองสนุกนักเหรอสนุกอะไรคะท่านเอาก็เล่นละครอะไรของคุณนี่ไงเขาเสียงเขียวหน้าทะมึงทึงปานนั้นหยดหน้าระรื่นทันทีเอ่ยเป็นงานเป็นการดิฉันต้องขอโทษท่านด้วยที่ละลาบละล้วงมันจำเป็นจริงๆค่ะมีอะไรก็น่าจะบอกแต่แรกเกิดผมรับลูกไม่ทันไม่น่าแตกกันเลยนี่ระดับท่านแล้วซึ่งเป็นศิษย์เอกของท่านมือปราบสิบทิศมีเหรอจะรับลูกไม่ทันถ้าอย่างนั้นมาพูดกันตรงไปตรงมาเถอะในทรงเป็นอะไรก็คุณแน่ปานันอาค่ะเป็นอาทำไมพากันไปคุยในห้องหับมิชิดผมนึกว่าเป็นคุณอาขาสิอีกแล้วแต่ท่านจะคิดสิคะคุณก็พูดความจริงมาสิเห็นผมเป็นตัวอะไรถึงได้ปั่นหัวเหมือนจิ้งรีดเอกรักกระแทกเสียงคนจ้องหน้าสวยเฉียบนั้นเขม็งปานนั้นหลบสายตาทันทีเอ่ยอย่างอ้อมแอ้มท่านต้องใจเย็นกว่านี้แต่ไม่เป็นไรค่ะสภาพจิตของท่านคงยังไม่เข้าที่ก็น่าเห็นใจหรอกนะคะพัญญาสาวสวยมาเสียชีวิตแบบกระทันหันถูกฆาตกรรมด้วยเป็นใครก็แค้นแทบอกระเบิดคุณไม่ต้องมาบรรยายเรื่องของผมคุณพูดเรื่องที่กำลังทำบ้าๆอยู่เวลานี้ดีกว่าปานนั้นก็ได้ค่ะอาทรงเป็นน้องของพ่อดิฉันแต่ต่างมารดาท่านจึงนามตระกูลเดียวกับดิฉันและท่านก็เลี้ยงดิฉันมาตั้งแต่พ่อเสียส่วนแม่ไปบวชชีหลายปีเพิ่งเสียไปเมื่อ3ปีที่แล้วหาจริงเหลือนี่ร้องผู้กำกับหนุ่มหลุดปากออกมาท่านคะความจริงก็คือความจริงอีกอย่างดิฉันไม่กล้าที่จะโกหกท่านหรอกที่แท้คุณเป็นคนตากงาค่ะจริงๆแล้วเป็นคนในเมืองนครสวรรค์พ่อกับอาอพยพมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ดิฉันอายุได้8ขวบเท่านั้นเองเลยกลายเป็นคนที่นี่ไปโดยอัตโนมัติดิฉันจบชั้นมัธยมปลายที่นี่แล้วก็ไปเรียนนิติศาสตร์รามจากนั้นก็สอบไปเป็นตำรวจมิน่าคุณถึงกล้าเข้าไปขอกับท่านมือปราบสิบทิศที่แท้คุณเป็นคนที่นี่ถ้าอย่างนั้นบอกกับผมอีกนิดสิทำไมถึงกระโดดมาเล่นงานสืบสวนทั้งที่งานสอบสวนแสนจะสบายนั่งทำงานในห้องแอร์เย็นฉ่ำไม่อันตราย
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักLove Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: ้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: ประเทศเตือนวิกฤตตะวันออกกลางอาจกระทบห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจโลกรุนแรงแนะรักษาวินัยการคลังกระจายความเสี่ยงด้านการค้าการลงทุนไปยังภูมิภาคเอเชีย
2: นายจีฮัตอาซูผู้อำนวยการแผนตะวันออกกลางและเอเชียกลางกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวแถลงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยเตือนถึงผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางที่อาจสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อห่วงโซ่อุปทานและเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรงหากความขัดแย้งยืดเยื้อจนการชนทางเศรษฐกิจและพลังงานสำรองลดลงจะส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต้นทุนการกู้ยืมและภาวะการเงินโลกตึงตัวขึ้นเพื่อรับมือกับความผันผวนดังกล่าว IMF ได้เน้นย้ำถึงยุทธศาสตร์การกระจายความเสี่ยงมายังภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในด้านการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีพร้อมเสนอแนะให้ผู้กำหนดนโยบายทั่วโลกเร่งฟื้นฟูการชนทางการคลังเปลี่ยนมาใช้มาตรการช่วยเหลือแบบพุ่งเป้าเปราะบางแทนการอุดหนุนแบบหวานแหและคงนโยบายการเงินที่เข้มงวดเพื่อสกัดเงินเฟ้อนอกจากนี้ IMF เสนอให้เร่งบูรณาการเศรษฐกิจผ่านระเบียงเศรษฐกิจสายกลางโดยเน้นย้ำว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพจะต้องดำเนินคู่กับการปฏิรูปกฎระเบียบและพิธีการศุลกากรเพื่อลดความล่าช้าและรักษาเสถียรภาพของโซ่อุปทานโลกให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดปฏิพลสถาคมมารายงาน
1: ขณะเดียวกัน IMF เสนอให้รัฐบาลทั่วโลกเร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรับมือวิกฤตเศรษฐกิจอย่างตรงจุดควบคู่กับการรักษาวินัยการคลัง
3: นายเนเธลคลาร์กรองกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวว่าในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจซ้ำซ้อนรัฐบาลจำเป็นต้องเร่งออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเช่นการให้เงินช่วยเหลือโดยตรงแก่ประชาชนการใช้ประโยชน์จากโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนและการเพิ่มความช่วยเหลือผ่านระบบสวัสดิการที่มีอยู่เดิมเป็นการชั่วคราวซึ่งจะช่วยให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงความช่วยเหลือได้โดยใช้งบประมาณน้อยกว่ามาตรการแบบครอบคลุมนอกจากนี้ยังเสนอให้ลงทุนพัฒนาระบบส่งมอบความช่วยเหลือทั้งผ่านข้อมูลผู้รับสวัสดิการระบบยืนยันตัวตนดิจิทัลและระบบการจ่ายเงินที่เชื่อมโยงกันเพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและกลับระดับความช่วยเหลือได้ตามสถานการณ์ควบคู่กับการรักษาวินัยทางการคลังโดยรัฐบาลควรกำหนดกรอบงบประมาณคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือและเงื่อนไขการสิ้นสุดมาตรการให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นเพื่อป้องกันไม่ให้มาตรการชั่วคราวกลายเป็นภาระระยะยาวของภาครัฐพร้อมกันนี้ต้องมีระบบติดตามตรวจสอบที่โปร่งใสเปิดช่องทางให้ประชาชนร้องเรียนและสามารถปรับปรุงมาตรการได้อย่างทันท่วงทีเพื่อป้องกันการรั่วไหลของงบประมาณและสร้างความไว้วางใจต่อภาครัฐนายเนเจลกล่าวด้วยว่าท่ามกลางวิกฤตที่มีความซับซ้อนและเกิดขึ้นบ่อยครั้งรัฐบาลจำเป็นต้องเปลี่ยนจากการใช้มาตรการฉุกเฉินเฉพาะหน้าไปสู่การสร้างระบบช่วยเหลือทางสังคมที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดย IMF พร้อมให้คำแนะนำในการออกมาตรการที่สอดคล้องกับข้อจำกัดทางการคลังขณะที่หน่วยงานพันธมิตรสามารถสนับสนุนการพัฒนาระบบจ่ายเงินและกลไกส่งมอบความช่วยเหลือเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนได้อย่างแท้จริงนันทิตาสิภาโลรายงาน
1: นอกจากนี้ IMF แนะนำประเทศต่างๆให้เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและการบริหารงบประมาณเพื่อรับมือความเสี่ยงเศรษฐกิจโลก
4: นายแดนแคทรองกรรมการผู้จัดการเอกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวในงานเสวนาหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นทางการคลังในโลกที่เผชิญแรงกระแทกว่าปัจจุบันประเทศต่างๆเผชิญผลกระทบทางเศรษฐกิจบ่อยขึ้นทั้งอัตราดอกเบี้ยและภาระหนี้สาธารณะที่สูงขึ้นแต่ความช่วยเหลือทางการเงินต่างๆประเทศกลับลดลงโดยเฉพาะประเทศรายได้น้อยและประเทศกำลังพัฒนายังมีข้อจำกัดในการรับมือกับวิกฤตและจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนา ดังนั้นประเทศต่างๆจำเป็นต้องพัฒนาระบบบริหารการเงินภาครัฐให้เข้มแข็งทั้งการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและการสำรองเงินไว้รองรับวิกฤตรายงานวิจัยของ IMF พบว่าประเทศที่จัดเก็บรายได้ภาษีมากกว่าร้อยละ15ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP จะมีความพร้อมรับมือกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนได้ดีขึ้นทั้งนี้ IMF ยังสนับสนุนประเทศสมาชิกผ่านการให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายภาครัฐตลอดจนเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับวิกฤตในระยะยาวปริมปรัชสภาภาครายงาน
1: ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมโต๊ะกลม World Economic Forum ว่าด้วยข้าวไทยเพื่อผลักดันสู่การผลิตคาร์บอนต่ำเชื่อมตลาดโลกเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน
5: นายรพีพัฒน์จันทระศรีวงศ์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวเปิดการประชุมโต๊ะกลม World Economic Forum หรือ WEF ว่าด้วยข้าวไทยและภาคเกษตรและอาหารในห้วงเวลาที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ณโรงแรมเชอราตันแกรนด์สุขุมวิทกรุงเทพโดยเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืนและเร่งระดับต่ำท่ามกลางความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นควบคู่กับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับรายได้ของเกษตรกรว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพการผลิตควบคู่กับการยกระดับความมั่นคงทางอาหารทั้งในระดับประเทศและระดับสากลผ่านกลยุทธ์ตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้และการเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศอย่างครบวงจรซึ่งข้าวเป็นหัวใจสำคัญของวัฒนธรรมมรดกและเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเสียงในระดับโลกจากกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์และคุณภาพที่โดดเด่นภายใต้วิสัยทัศน์ข้าวไทย5ทันสู่ข้าวคาร์บอนต่ำลดต้นทุนเพิ่มรายได้เชื่อมตลาดโลกของกระทรวงที่ต้องการปรับเปลี่ยนภาคการผลิตข้าวสู่การผลิตคาร์บอนต่ำลดต้นทุนเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกโดยการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยทั้งเทคโนโลยีความต้องการซื้อจากตลาดที่ชัดเจนข้อตกลงรับซื้อระยะยาวการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและความร่วมมือที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางการเกษตรขณะเดียวกันประเทศไทยให้ความสำคัญกับความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งพันธมิตร First Movers Coalition for Food หรือ FMC for Foodภายใต้ World Economic Forum จะเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงความต้องการของตลาดเข้ากับการผลิตทางการเกษตรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับต่ำโดยประเทศไทยพร้อมกระชับความร่วมมือกับสภาเศรษฐกิจโลกสมาชิก FMC for Food และหน่วยงานพันธมิตรเพื่อส่งเสริมข้อตกลงรับซื้อระยะยาวกับนานาประเทศและร่วมกันพัฒนาระบบการเกษตรและอาหารที่ยั่งยืนมีความยืดหยุ่นและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประชาชนในระยะยาวชวนันท์มาลีรายงาน
1: ไทยและสวิตเซอร์แลนด์ต่อยอดความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ95ปีขยายโอกาสการค้าการลงทุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวและนวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายกีปามือแรงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตแถลงข่าวร่วมกันภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการหารือข้อราชการเต็มคณะนายกรัฐมนตรีกล่าวยินดีที่ได้ต้อนรับประธานาธิบดีปามือแรงในการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลเนื่องในโอกาสที่ไทยและสวิตเซอร์แลนด์ครบรอบ95ปีความสัมพันธ์ทางการทูตและเป็นการเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรกในรอบ22ปีการหารือครั้งนี้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ทั้งสองฝ่ายยืนยันความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างมิตรภาพที่มีมายาวนานและผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนโดยมีประเด็นสำคัญ4ด้านได้แก่การค้าและการลงทุนเห็นความสำคัญของการผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วหลังรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งเสริมการลงทุนจากสวิตเซอร์แลนด์ในอุตสาหกรรมมูลค่าสูงและเทคโนโลยีขั้นสูงความร่วมมือด้านสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเห็นพ้องว่าส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยและภาคธุรกิจโดยเฉพาะด้านการวิจัยร่วมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการนำผลงานนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ ในภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรมการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งสองฝ่ายพร้อมขยายความร่วมมือด้านการพัฒนาทักษะการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อเตรียมกำลังคนให้พร้อมรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในระดับภูมิภาคและระดับโลกรวมถึงความร่วมมือในการรับมือความท้าทายร่วมกันอาทิการปราบปรามแก๊งหลอกลวงออนไลน์และการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่ผิดกฎหมายนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าการเยือนครั้งนี้จะช่วยผลักดันความสัมพันธ์ไทยสวิตเซอร์แลนด์ยิ่งขึ้นและนำประเด็นความร่วมมือที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมพร้อมขอบคุณประธานาธิบดีปามแรงสำหรับมิตรภาพและความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีหวังว่าจะได้ร่วมกันสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ให้มีความเข้มแข็งมีพลวัตและยั่งยืนต่อไปภริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ไทยและอียิปต์ประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีในรอบ20ปีและเห็นพ้องการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการเดินทางระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศให้มากขึ้น
7: นายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายบัตอับเดลอาตีรัฐมนตรีต่างประเทศความร่วมมือระหว่างประเทศและชาวอียิปต์อยู่นอกประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ร่วมการแถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยอียิปต์ครั้งที่3โดยนายเสียศักดิ์กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากการประชุมครั้งที่2ณกรุงไคโรเมื่อ20ปีที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายจึงเห็นพ้องว่าควรจัดการประชุมและแลกเปลี่ยนการเยี่ยมระดับสูงอย่างต่อเนื่องเพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยการหารือครอบคลุมความร่วมมือหลายมิติของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันเช่นด้านเศรษฐกิจและการค้าที่ปัจจุบันทั้งสองประเทศมีมูลค่าการค้าถึง 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้านการท่องเที่ยวที่ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันส่งเสริมการเดินทางระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศให้มากขึ้นเป็นต้นนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังหารือร่วมกันในประเด็นที่เกี่ยวกับสถานการณ์ทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกโดยเห็นพ้องให้มีการส่งเสริมการเจรจาเพื่อลดระดับความตึงเครียดสถานการณ์ในตะวันออกกลางและภูมิภาคอ่าวอาหรับขณะเดียวกันยังมีการจัดพิธีลงนามเอกสารความร่วมมือ3ฉบับได้แก่แผนปฏิบัติการร่วมระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศความร่วมมือระหว่างประเทศและชาวอียิปต์ที่อยู่นอกประเทศแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์และบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกับหน่วยงานหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาแห่งอียิปต์ว่าด้วยความร่วมมือไตรภาคีในประเทศที่3ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือกับประธานธนาคารพัฒนาเอเชียและแลกเปลี่ยนสัญญาเงินกู้โครงการพัฒนาระบบสาธารณสุขเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้การต้อนรับและหารือทวิภาคีกับนายมาซาโตะคันดะประธานธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB พร้อมร่วมพิธีแลกเปลี่ยนสัญญาเงินกู้โครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยการหารือครั้งนี้ยังครอบคลุมถึงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างการขยายการลงทุนสีเขียวการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการระดมทุนจากภาคเอกชนตลอดจนการหารือเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Finance in Common Summit 2027ณกรุงเทพมหานครและการสนับสนุนบทบาทของประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนปี2571เพื่อขับเคลื่อนความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาคคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนสั่งการกรมชลประทานลดการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำพลเทพเพื่อลดปริมาณน้ำสะสมในพื้นที
8: ่นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนณศาลากลางจังหวัดนครปฐมโดยเปิดเผยว่าตั้งแต่ช่วงต้นเดือนตุลาคมลุ่มน้ำท่าจีนมีปริมาณน้ำเกินความจุลำน้ำในหลายพื้นที่ประกอบกับมีการแจ้งเตือนฝนตกหนักระลอกใหม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนพื้นที่เกษตรกรรมและเขตเศรษฐกิจที่ประชุมได้สั่งการให้กรมชลประทานพิจารณาลดการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำพลเทพเพื่อลดปริมาณน้ำสะสมพร้อมเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเสริมความแข็งแรงของคันกั้นน้ำริมแม่น้ำท่าจีนควบคู่กับการนำแผนที่เสี่ยงภัยจากกิสดามาประมวลผลร่วมกับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อคาดการณ์สถานการณ์แม่นยำยิ่งขึ้นนอกจากนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารเพื่อแจ้งเตือนประชาชนอย่างกระชับเข้าใจง่ายและป้องกันข่าวปลอมที่สร้างความตื่นตระหนกขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.รายงานภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ริมแม่น้ำท่าจีนล่าสุดแม้ระดับน้ำเริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยใน3จังหวัดได้แก่ชัยนาทสุพรรณบุรีและนครปฐมรวม12อำเภอ120ตำบล945หมู่บ้านส่งผลกระทบต่อประชาชน 44,067 ครัวเรือนซึ่งปภ.ได้สนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งสูบระบายน้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมให้ความสำคัญกับการดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกทั้งนี้ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตำบลงิ้วรายอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและมอบถุงยางชีพบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ธนาคารออมสินชูแนวคิดสมาร์ทโซเชียลแบงค์บนเวทีเศรษฐกิจโลก Future Ready Economy 2026เพื่อลดความเหลื่อมล้ำนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินร่วมเสวนาบนเวทีระดับโลก Future Ready Economy 2026ซึ่งจัดขึ้นเป็นกิจกรรมคู่ขนานอย่างเป็นทางการของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026โดยย้ำถึงทิศทางธนาคารออมสินในการมุ่งสู่การเป็น Smart Social Bank for All Life หรือธนาคารเพื่อสังคมอัจฉริยะเพื่อทุกชีวิตโดยมองว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจต้องเป็นการเติบโตอย่างมีคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างทั่วถึงในต้นทุนที่เหมาะสมควบคู่ไปกับการเติมความรู้พัฒนาทักษะอาชีพและสร้างวินัยทางการเงินทั้งนี้ตั้งแต่ปี2568ถึงปัจจุบันธนาคารสนับสนุนสินเชื่อแก่ลูกค้ารายย่อยแล้วกว่า 1,860,000 คนส่งเสริมวินัยทางการเงินและการออมแก่ประชาชนกว่า 1,200,000 คนและสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการรวมกว่า 220,000 ล้านบาทพร้อมพัฒนาทักษะอาชีพตามมาตรฐานให้ประชาชนกว่า 37,000 คนและส่งเสริมช่องทางจำหน่ายสินค้าทั้งออนไลน์และออฟไลน์แก่ร้านค้ากว่า 10,000 แห่งช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ20สะท้อนแนวทางการดำเนินงานของธนาคารที่สนับสนุนเงินทุนควบคู่กับการสร้างโอกาสผ่านการพัฒนาความรู้ทักษะอาชีพและการเข้าถึงตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้และต่อยอดธุรกิจโดยในปี2568การดำเนินภารกิจเพื่อสังคมของธนาคารสามารถสร้างประโยชน์แก่ประชาชนกว่า 3,700,000 คนคิดเป็นมูลค่าผลประโยชน์ทางสังคมกว่า 22,000 ล้านบาทสำหรับแผนยุทธศาสตร์5ปีข้างหน้าธนาคารออมสินตั้งเป้าเป็นกระดูกสันหลังทางการเงินของประเทศที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อขยายโอกาสทางการเงินสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มฐานรากและ SME พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างยั่งยืนตามจุดยืนการเป็นธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: ใครกำลังวางแผนเที่ยวช่วงปลายปีนี้ เตรียมปักหมุดอุดรธานีไว้ได้เลยเพราะวันที่1พฤศจิกายน2569นี้ประเทศไทยกำลังจะเปิดงานใหญ่ระดับนานาชาติมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี2569ขณะนี้การเตรียมพื้นที่ทางอาคารระบบสาธารณูปโภคและงานภูมิสถาปัตย์คืบหน้าแล้วกว่า 96% พร้อมเร่งเตรียมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการด้านวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงสวนนานาชาติและส่วนจากองค์กรต่างๆเพื่อเตรียมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนอกจากความสวยงามของพืชพันธุ์และสวนหลากหลายรูปแบบแล้วภายในงานยังมีกิจกรรมการสัมมนาการประกวดต่างๆให้เที่ยวชมและเรียนรู้ตลอดการจัดงานพร้อมเตรียมความพร้อมด้านการเดินทางสิ่งอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้เข้าชมงานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิตสายสัมพันธ์แห่งผู้คนสายน้ำและพืชพันธุ์สู่การดำรงชีวิตที่ยั่งยืนจัดเต็มกว่า4เดือนตั้งแต่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุดสะอำเภอเมืองอุดรธานีปลายปีนี้ใครยังไม่มีแผนเที่ยวลองชวนครอบครัวและคนที่คุณรักไปสัมผัสอีกหนึ่งงานใหญ่ของประเทศไทยกันค่ะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปพบกันที่มหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี2569สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาเป็นต้นไป
13: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายพาเวลมาลคอฟผู้ว่าการแคว้นเรซันทางตอนกลางของรัสเซียในวันนี้ที่ระบุว่ายูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนครั้งใหญ่ในพื้นที่แคว้นเรซันส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้โรงกลั่นน้ำมันเรซันและคลังสินค้าแห่งหนึ่งได้รับความเสียหายด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังประเมินความเสียหายจากการโจมตีครั้งนี้และหน่วยฉุกเฉินปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุแล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่ยูเครนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในรัสเซียนับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะยุติการโจมตีพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายขณะที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเปิดเผยกับหนังสือพิมพ์ The Financial Times ว่ายูเครนจะกลับมาโจมตีรัสเซียอีกครั้งเนื่องจากรัสเซียยังคงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนนายจิฮาร์ดอาซูผู้อำนวยการฝ่ายตะวันออกกลางและเอเชียกลางของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยในวันนี้โดยระบุว่าเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอ่าวเปอร์เซียในระยะกลางนี้จะไม่ฟื้นตัวเหมือนในช่วงก่อนการเกิดสงครามในตะวันออกกลางเนื่องจากสงครามดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อหลายภาคส่วนรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานสำคัญซึ่งต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมเพื่อยกระดับความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลัง IMF คาดการเกี่ยวกับเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชียกลางจะเผชิญการหดตัวทางเศรษฐกิจถึงร้อยละ 0.3 ในปีนี้โดยซาอุดีอาระเบียเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดซึ่งจะหดตัวลงถึงร้อยละ 3.3 ท่ามกลางสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งเด็กเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลลมตะวันออกความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา10นาฬิกา7นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร70เซนติเมตรและเวลา19นาฬิกา44นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา4นาฬิกา41นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง51เซนติเมตรและเวลา15นาฬิกา40นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร43เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา50นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา9นาที
14: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
15: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
13: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดย
16: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
17: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 เมกะเฮิรตซ์106.75 เมกะเฮิรตซ์อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
18: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
19: เน่นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดไหล
20: ถึกเส้นบ่จ้า
19: อื้อโอ้โหถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
20: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
19: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
20: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
19: อืมเอาไล่ไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไหลเห็นน้ำไหลเห็นน้ำ
20: จ้าจ้า
21: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หัน
20: ยายเบิ่งข่าวตัวหำ
21: ป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้หน่อยเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
20: ่ก็เห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
21: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังได๋สิแนมเห็นเชียงใหม่เดี๋ยวนี
20: ้ก็มาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ
21: ่เออแม่นอีหลีล่ะเฮ้ยเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
20: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
21: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นมุม
20: เอาอันนี้ไป
21: อีหยังล่ะนี่ยาย
20: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้กระโทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444 ส่งฟรีฮอดเฮือน
21: 090-292-7444 ส่งฟรีฮอดเฮือนติย้าย
20: เออสั่งมากินเด้อ
21: ครับผม

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khán giả nó xoáng mướn đơ
1: bố mi đó
0: khóc khun lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโหด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกเนิกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
1: แล้วไป
2: ขอบคุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนคำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก่อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: เสือใบตอนเสือใบผู้พิชิตตอนหัวค่ำลพบุรีครึกครื้นอุ่นหนาฝาข้างด้วยประชาชนที่พากันเดินเที่ยวเตร่ตามร้านตลาดหาความสำราญในยามว่างไม่มีใครสักคนเดียวที่เฉลียวใจคิดเจ้าพ่อแห่งนครลพบุรีได้มาปรากฏตัวขึ้นในเมืองในลักษณะท่าทางของสุภาพบุรุษคนหนึ่งเสือใบจอมโจรที่ขึ้นชื่อลือนามปล้นและฆ่าเจ้าทรัพย์มาหลายรายด้วยการกระทำอย่างอาถรรพ์โดยบอกให้เจ้าทรัพย์รู้ตัวล่วงหน้าทุกครั้งสามารถเดินลอยนวลอยู่ในนครลพบุรีนี้บ่อยๆตำรวจไม่ระแวงสงสัยเลยเจ้าหน้าที่ทราบแต่เพียงว่าเสือใบเป็นขุนโจรที่มีอิทธิพลใหญ่ยิ่งมีลูกน้องบริวารมากเป็นที่เคารพรักบูชาของคนจนทั่วเมืองแต่ไม่มีใครเห็นโฉมหน้าของเขาเพราะทุกครั้งที่ทำการปล้นเสือใบแต่งเครื่องชุดดำสวมหมวกแบบสเปนมีผ้าดำผืนใหญ่ปิดหน้าบรรดาพ่อค้าขาบดีที่ทำนาบนหลังคนล้วนแต่เป็นเหยื่อที่อยู่ในความมุ่งหมายของเสือใบทั้งสิ้นมันเป็นเวลา 19:30 น.เสือใบแต่งกายเรียบร้อยกางเกงดิ้นเหรียญทองสีขาวเชิ้ตเวสต์บอยคอฮาวายแขนสั้นมือถือกระเป๋าเดินทางใบหนึ่งซึ่งกระเป๋าเสื้อผ้าใบนี้เขากำลังนำมาคืนให้จุรายจิรศักดิ์เพื่อนผู้โดยสารรถประจำทางกรุงเทพลพบุรีและถูกเสือผิวเพื่อนเกลือของเขาดักปล้นกลางทางยึดเอากระเป๋าเงินและกระเป๋าเสื้อผ้าและเครื่องเพชรของหล่อนไปเพราะเสือใบรับรองให้ความปลอดภัยแก่หล่อนในระหว่างเดินทางเขาจึงติดตามไปสังหารเสือผิวและนำข้าวของต่างๆของจุไรซึ่งอยู่ครบบริบูรณ์มาคืนให้หล่อนเขาทราบว่าจุไรพักอยู่ที่บ้านหลวงพิทักษ์นักเขยของหล่อนซึ่งอยู่ในตรอกเล็กๆหลังร้านวิชยเยนพาณิชย์ของคุณหลวงนั่นเองขุนโจรเดินเข้ามาในตรอกซึ่งกว้างขวางพอรถยนต์เข้าออกได้เขาสวนทางกับตำรวจกองตรวจ3คนแต่ตำรวจไม่ได้สนใจสักนิดเพราะเป็นเวลาที่ขบวนรถไฟมาถึงตำรวจคงคิดว่าเสือใบเป็นชาวพระนครคนหนึ่งในที่สุดเสือใบก็หยุดยืนหน้าประตูบ้านหลวงพิทักษ์เขามองเข้าไปในบ้านอันเป็นเรือนปั้นหยา2ชั้นขนาดใหญ่มีอาณาเขตกว้างขวางยืนลังเลอยู่ครู่เสือใบเห็นเด็กหญิงรุ่นสาวคนหนึ่งถือกระติกน้ำแข็งเดินออกมาหนูคุณจุไรอยู่ไหมจ๊ะเด็กหญิงมองดูเขาคุณแอดเล็กคะอยู่ค่ะโอ้ขอบใจหนูช่วยกลับเข้าไปในบ้านเรียนให้เธอทราบหน่อยได้ไหมจ๊ะว่าฉันต้องการจะพบเธอ
1: ข้าได้ค่ะเชิญท่านเข้าไปในบ้านสิคะ
0: เสือใบยิ้มเล็กน้อยเดินตามเด็กคนรับใช้เข้าไปในบ้านพ่อค้าคนสำคัญคนหนึ่งของจังหวัดลพบุรีและเมื่อมาถึงหน้าเรือนเสือใบก็ยืนรอคอยฝ่ายเจ้าของบ้านอยู่หน้าบันไดเด็กรับใช้ก็รีบขึ้นไปบนเรือนทันทีอีกครู่หนึ่งจุไรก็ปรากฏตัวขึ้นหล่อนนุ่งกางเกงแพรสีฟ้าอ่อนสวมเสื้อเชิ้ตแพรสีเหลืองจุไรเดินออกมาอย่างรีบร้อนอกใจเต้นระทึกเมื่อเด็กไปบอกว่ามีสุภาพบุรุษกลางคนมาหาถือกระเป๋าเสื้อผ้ามาด้วยมั่นใจอย่างยิ่งว่าเป็นเสือใบเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อกลางวันวานนี้หล่อนยังอกสั่นขวัญแขวนอยู่การปล้นของเสือผิวเป็นไปอย่างอุกอาจและจุไรคงยังจำคำพูดของเสือใบได้เขาพูดกับหล่อนก่อนที่จะโดดลงจากรถประจำทางผมจะเอาเครื่องเพชรเงินทองและกระเป๋าเสื้อผ้าของคุณที่ถูกปล้นเอามาคืนให้คุณในวันพรุ่งนี้ชาวลพบุรีโจทย์ขันกันแซดถึงเรื่องรถเมย์ถูกปล้นต่างเข้าใจกันว่าเสือผิวกับเสือใบร่วมมือกันจุไรไม่ได้แพร่งพรายความจริงในเรื่องนี้ให้ใครทราบนอกจากหลวงพิทักษ์นักเขยคนเดียวของหล่อนเท่านั้นแล้ววันนี้ทั้งวันจุไรมีใจจดจ่ออยู่กับเสือใบจนไม่มีกระจิกกระใจจะทำงานอื่นนึกภาวนาขอให้เข้ามาที่นี่ความเป็นเสือของเขาแทนที่หล่อนจะเกลียดชังหล่อนกลับนึกยกย่องบูชาหลวงพิทักษ์เองยังสดุดีเสือใบให้ฟังชาวลพบุรีเรียกเขาว่าเจ้าพ่อบุคคลที่ตั้งมั่นอยู่ในสุจริตธรรมเสือใบจะไม่ปล้น เป็นอันขาดนอกจากนี้ยังคุ้มครองให้ด้วยพวกข้าราชการที่นี่เรียกเขาว่าดอนคิวเขาปล้นคหบดีที่ทำนาบนหลังคนเขาฆ่าบุคคลเหล่านี้มามากต่อมากและคนจนชาวลพบุรีทุกครอบครัวเคยได้รับแจกเงินจากเสือใบเสมอหลวงพิทักษ์ว่าเสือใบเคยเป็นข้าราชการชั้นเอกเป็นนักเรียนนอกและไม่ใช่ชื่อใบเขาเป็นเสือก็เพราะเขายิงเมียเขาที่ทรยศต่อเขาจุไรหยุดชะงักลืมตาโพลงยกหลังมือขวาขึ้นปิดปากอุทานออกมาเบาๆคำหนึ่งจอมโจรยกมือไหว้หล่อนอย่างอ่อนน้อมก้าวขึ้นมาบนบันไดโปรดอย่าระบุชื่อผมและไม่ต้องตกใจหรือว่าเกรงกลัวผมผมเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณเสมอผมได้นำข้าวของของคุณมาให้คุณตามคำมั่นสัญญานี่ครับกระเป๋าของคุณกระเป๋าหนังจระเข้อยู่ในกระเป๋าใบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ครบถ้วนจุไรเต็มไปด้วยความตื่นเต้นกระพุ่มมือไหว้เขาอีกครั้งหนึ่งรับกระเป๋ามาถือ
1: ดิฉันไม่สามารถจะกล่าวคำขอบคุณยังไงกับคุณได้ถึงจะสมกับความกรุณาของคุณเชิญในห้องรับแขกเถอะค่ะดิฉันขอรับรองว่าไม่มีใครทราบหรอกคุณจะมาหาดิฉันนอกจากคุณน้าหลวงคนเดียวขอบคุณเหลือเกินนะคะเชิญสิคะ
0: เสือใบยิ้มให้หล่อนเดินตามจุไรเข้าไปในห้องรับแขกทางด้านขวามือจุไรเปิดไฟฟ้าดวงใหญ่กลางเพดานให้เพิ่มแสงสว่างขึ้นอีกเชิญให้เขานั่งอย่างนอบน้อม
1: เชิญตามสบายค่ะเดี๋ยวนี้คุณเป็นแขกที่มีเกียรติยศอย่างยิ่งของดิฉันคุณน้าหลวงอยากรู้จักคุณมากเพราะบูชาน้ำใจอันเมตตากรุณาต่อคนจนของคุณมานานแล้วดิฉันจะไปเชิญคุณน้ามาพบกับคุณนะคะประทานโทษเถอะค่ะควรรับประทานอาหาร
0: เขารีบพูดทันทีขอบคุณครับผมรับประทานมาเรียบร้อยแล้วโปรดอย่าให้ผมทำให้คุณต้องมีภาระมากมายเลยครับหล่อนหัวเราะ
1: ถ้าอย่างนั้นดิฉันจะจัดกาแฟและก็ผลไม้มาให้นะคะอย่ารังเกียจเลยค่ะดิฉันเป็นน้องของเสือใบแล้ว
0: ในตาของเขาวาวโรจน์คุณจะฆ่าผมเพราะการระบุชื่อผมจุไรใจหายว่าใบหน้าซีดสลด
1: ประทานโทษค่ะพูดเกือบจะเป็นเสียงกระซิบดิฉันจะเรียกคุณไว้ยังไง
0: ไม่ต้องหรอกครับจุไรเดินออกไปจากห้องเจ้าพ่อแห่งนครลพบุรีมองดูหล่อนอย่างชื่นชมจุไรมีรูปโฉมสะครานตายากจะหาใครเปรียบเหมือนกิริยามารยาทแช่มช้อยเสียงหัวเราะนั้นแจ่มใสน่ารักเขานั่งอยู่เงียบๆตามลำพังไม่ถึงสองนาทีจุไรก็พาสุภาพบุรุษสูงอายุคนหนึ่งเข้ามาในห้องรับแขกเจ้าของร่างอันบอบบางหน้าเศร้าสลดผู้นี้คือหลวงพิทักษ์นั่นเองโดยไม่ต้องมีการแนะนำเสือใบยกมือไหว้เจ้าของบ้านก่อนหลวงพิทักษ์ตื่นเต้นอย่างที่สุดไม่อยากจะเชื่อเลยว่าผู้มีรูปร่างบุคลิกลักษณะสง่าผ่าเผยเช่นนี้คือขุนจรลือชื่อสวัสดีครับคุณหลวงเสือใบพูดยิ้มเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ผมได้รู้จักกับใต้เท้าหลวงพิทักษ์รีบรับไหว้ทันทีขอบคุณครับผมยินดีรู้จักกับคุณพูดพลางนั่งบนโซฟาตัวเดียวกับหลานพันยาของเขาแม่แอดได้เล่าเรื่องของคุณให้ผมฟังหมดแล้วผมขอบูชาความสามารถของคุณที่กรุณาติดตามเอาข้าวของของแอดกลับคืนมาให้เสือผิวเสือใบหัวร้อเสียงกังวานผมยิงตายไปแล้วเมื่อพบค่ำวานนี้ครับเสือใบพูดเรียบๆคล้ายกับว่าที่เขาฆ่าขุนโจรสระบุรีตายนั้นไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญอะไรหลวงพิทักษ์กับจุไรนั่งตะลึงไปชั่วขณะชาวบ้านสระบุรีคงจะนอนตาหลับเพราะเสือผิวมีนโยบายไม่เหมือนกับคุณเขาปล้นไม่เลือกหน้าสาวใช้คนหนึ่งยกถาดน้ำชาและจานผลไม้เดินเข้ามาวางลงบนโต๊ะหลวงพิทักษ์รีบโบกมือไล่ให้ออกไปจากห้องผมทราบจากคุณจุไรว่าคุณนายของคุณหลวงท่านไม่สบายมากครับถูกแล้วอาการคงไม่เลื่อนอยู่ในระหว่างอันตรายท่านป่วยเป็นโรคอะไรหรือขอรับหลวงพิทักษ์ถอนหายใจยาวโรคหัวใจครับเราถูกเพื่อนคนหนึ่งหักหลังคุณคงได้ยินชื่อนายกิมเสงอาเซียกิมเสงเสือใบพูดดังๆครับชาวลพบุรีรู้จักเขาทุกคนและเสือใบจ้องมองหลวงพิทักษ์ไม่วางตากรุณาเล่าให้ผมฟังละเอียดหน่อยได้ไหมครับ อาเสียกิมเสงหักหลังใต้เท้ายังไงเขาโกงเอาครับผมสิ้นเนื้อประดาตัวแล้วโฉนดที่บ้านถูกยึดไว้เป็นประกันเงินกู้ราคาสินค้าที่ตกต่ำทำให้ผมต้องไปกู้เงินเขาเพื่อนเกลือของผมกรุณาเล่าต่อไปเถอะครับหลวงพิทักษ์ยิ้มเศร้าๆผมขอกู้เงินเขาเพียง 20,000 บาทเมื่อถึงวันไปรับเงินผมนำโฉนดที่ดินบ้านนี้ไปให้เขากิมเสงได้เลี้ยงผมและก็มอมเหล้าหลอกให้ผมเซ็นชื่อในใบโก้ถึง 200,000 บาทแต่ผมได้เงินมาเพียง 20,000 เท่านั้นกว่าผมจะรู้ว่าถูกหักหลังเขาก็ให้ทนายยื่นโนติสผมแล้วเสือใบพูดพล่องออกมาถ้าอย่างนั้นเจ้าหมอนี่เลวชาติมากผมได้ใช้เวลาเกือบครึ่งปีแล้วเพ่งมองดูในกิมเสงแต่ก็ทราบว่าเขาเป็นคาหบดีที่หากินด้วยสัมมาอาชีพคุณก็ยังเข้าใจเขาน้อยเกินไปกิมเสงใช้วิธีการอันบัดสีหักหลังเพื่อนในทำนองเนี่ยมาหลายครั้งแล้วนี่แหละครับพันยาผมเสียใจมากที่ผมเสียรู้เขาและเราก็จะต้องหมดเนื้อหมดตัวคราวนี้คนรับใช้ของหลวงพิทักษ์คนหนึ่งเดินเข้ามาในห้องอย่างร้อนรนใต้เท้าครับคุณนายไม่สบายมากครับหลวงพิทักษ์สะดุ้งเฮือกหันมาทางเสือใบทำไมรังเกียจผมขอเชิญขึ้นไปเยี่ยมพันยาผมข้างบนเสือใบก้มศีรษะเล็กน้อยยินดีครับผมจะเป็นหมอรักษาคุณนายเองผมรับรองว่าคุณนายของใต้เท้าต้องหายแน่ๆและใต้เท้าจะต้องรอดพ้นจากความหายนะหลวงพิทักษ์กับจุไรมองเขาอย่างบูชาทั้งสองเข้าใจคำพูดของเขาดีต่างพากันลุกขึ้นนำเสือใบออกไปจากห้องรับแขกมันเป็นธรรมเนียมของการปล้นของเสือใบทุกครั้งที่จะต้องแจ้งความประสงค์ของเขาไปให้ฝ่ายเจ้าทรัพย์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย3วันพฤติกรรมเช่นนี้แหละทำให้เสือใบมีชื่อเสียงโด่งดังยิ่งกว่าจอมโจรทั้งหลายเป็นเหตุให้ผู้แอบอ้างตนเป็นเสือใบส่งจดหมายไปสรรพยอกใครต่อใครบ่อยๆแต่ถ้าจดหมายนั้นเป็นจดหมายของเสือใบจริงๆแล้วการปล้นก็ต้องเกิดขึ้นตามแผนการถึงเจ้าทรัพย์จะเตรียมการรับมืออย่างเข้มแข็งก็ต้องเป็นฝ่ายปราชัยทุกครั้งขุนโจรจึงมีสมญาว่าเจ้าพ่อลพบุรีอุกอาจกล้าหาญที่สุดและเยือกเย็นเฉลียวฉลาดกว่านายโจรทั้งหลายชาวลพบุรีลือกันทั่วเมืองนับตั้งแต่ตอนสายวันนี้นายกิมเสงคหบดีผู้มั่งคั่งได้รับจดหมายจากเสือใบแจ้งให้ทราบว่าจะเข้าปล้นภายใน3วันนี้กิมเสงหรืออาเสียกิมเสงคหบดีผู้มั่งคั่งที่สุดในเมืองรีบล้นลานไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีเจ้าหน้าที่ได้จัดส่งกำลังตำรวจหมู่นึงคอยรับมือเสือใบที่บ้านกิมเสงเจ้าหน้าที่ได้มาซุ่มซ่อนตัวเรียงรายรอบบ้านเตรียมพร้อมที่จะส่งเสือใบไปลงนรกด้วยสแตนหรือคาบายคืนวันนั้นฝนตกพรำตลอดเวลาร้อยตำรวจเอกวิชิตนายตำรวจหนุ่มได้สั่งให้ลูกน้องของเขาให้ระมัดระวังการบุกของเสือใบให้ยิ่งขึ้นเพราะเกรงว่าเสือใบจะถือโอกาสตอนฝนตกพาพวกเข้าปล้น22นาฬิกาเศษที่บ้านของกิมเสงซึ่งมีรั้วรอบขอบชิดตำรวจ6คนกระจายกำลังกันซุ่มซ่อนอยู่ตามจุดต่างๆไฟฟ้าในห้องชั้นบนของตัวตึกยังเปิดสว่างร้อยตำรวจเอกวิชิตคงกำลังนั่งสนทนาอยู่กับกิมเสงบัดนี้เจ้าพ่อแห่งนครลพบุรีได้ปรากฏตัวขึ้นอีกแล้วเขาอาศัยเสียงลมและเสียงฝนใช้ขีมถอนตะปูรั้วสังกะสีออกแล้วเสือใบก็ค่อยมุดรั้วลอดเข้าไปในบ้านเหยื่อของเขาสิ่งที่เสือใบต้องการคือโฉนดที่ดินและสัญญาเงินกู้ของหลวงพิทักษ์นอกจากนี้ก็คือเงินและเครื่องเพชรของกิมเสงไฟฟ้าเดินทาง

ืนคาบายอันน่าเกรงขามจอมโจรค่อยๆลุกขึ้นและย่องเข้ามาทางด้านหลังฝนซึ่งกำลังตกหนักทำให้พลตำรวจผู้เคราะห์ร้ายรู้สึกเย็นเยียบและเคลิ้มไปด้ามปืนซูเปอร์คอนถูกฟาดลงกลางศีรษะตำรวจยามเต็มเหนียวพลตำรวจผู้น่าสงสารสะดุ้งเฮือกแล้วก็สิ้นสติค่อยๆหล่นลงจากเก้าอี้เสือใบลากตัวเจ้าหน้าที่ข้ามถนนเล็กๆเอาไปเก็บไว้ในพุ่มไม้อันหนาทึบส่วนคาบายเสือใบได้ยึดเอาไว้แล้วเวียงมาลงไปในบ่อน้ำซึ่งลึกมากโดยไม่รอช้าเขาปีนขึ้นหน้าต่างชั้นล่างอย่างฉับพลันแคล้วคลาดสายตาตำรวจยามอีก5คนไปได้เสือใบเข้ามาอยู่ในห้องรับประทานอาหารของบ้านงานของเขาใกล้จะสำเร็จแล้วอีกครู่หนึ่งเสือใบก็พาตัวออกไปจากห้องอาหารอย่างระมัดระวังเขากำลังเสี่ยงกับความตายถ้าพลาดพลั้งร่างของเขาก็จะต้องปลุกพลนไปด้วยอำนาจสแตนหรือคาบายของตำรวจอย่างไรก็ตามซุปเปอร์คอนสองกระบอกที่กระชับมั่นอยู่ในมือของเขาก็พร้อมแล้วที่จะปล่อยกระสุนออกจากลำกล้องทุกขณะเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าไอ้เสือใบจอมโจรยิงปืนได้แม่นยำนักเขาขึ้นมาชั้นบนของตัวตึกได้แล้วเป็นโชคของเขาอีกตามเคยแสงไฟฟ้าจากห้องหนึ่งส่องมาที่เฉลียงเสือใบได้ยินเสียงพูดคุยและเสียงหัวเราะของคน2หรือ3คนเขาเคยเห็นในกิมเสงบ่อยๆเขาอาจจะยิงกิมเสงได้ทันทีเพียงแต่เขาได้เห็นหน้าเพียงแวบเดียวเท่านั้นเจ้าพ่อแห่งนครลพบุรีหยุดยืนข้างประตูห้องและแล้วก็พรวดพราดเข้าไปยกมือขึ้นผู้ที่อยู่ในห้องคือชายกลางคนรูปร่างอ้วนเตี้ยใบหน้าโอมในตาหยีกับนายตำรวจอีกคนหนึ่งและพลตำรวจอีกหนึ่งคนทั้ง3ตกตะลึงพรึงเพริดร้อยตำรวจเอกวิชิตขยับจะคว้าสเตนคู่ยากซึ่งวางอยู่บนโต๊ะแต่แล้วเสือใบก็ประกาศสิทธิ์ขึ้นอย่าคุณวิชิตคุณเพิ่งแต่งงานเมื่อเดือนก่อนถ้าขยับขยื่นนิดเดียวเมียคุณต้องเป็นไม้แน่ๆคุณสวัสดิ์สวยไม่ใช่น้อยอย่าทำให้หล่อนต้องเป็นไม้เลยคุณทุกคนนั่งนิ่งเหมือนรูปหุ่นปืนพกในซองที่ติดอยู่กับเอวพลตำรวจถูกเสือใบยึดใส่กระเป๋ากางเกงและสแตนของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เสือใบได้หยิบมันมาคล้องไว้กับบ่าของเขาโปรดลุกขึ้นคุณวิชิตผมเสียใจที่จะต้องยิงคุณนายตำรวจหน้าซีดเผือดแววตาที่มองดูเสือใบนั้นเต็มไปด้วยความวิงวอนโทษกรุณาผมเถอะครับโปรดอย่าฆ่าผมเลยเสือใบหัวเราะลั่นผมล้อเล่นหน่อยเดียวไม่น่าจะตกอกตกใจเลยเสือใบไม่ต้องการฆ่าเจ้าหน้าที่หรอกครับการต่อสู้ทุกครั้งก็เพื่อเซฟชีวิตของผมเองเท่านั้นร้อยตำรวจเอกวิชิตมีปฏิภาณอันเฉียบแหลมเกิดขึ้นทันทีเขาแกล้งมองข้ามบ่าเสือใบไปที่ประตูฝืนแสดงสีหน้าชุ่มชื่นร้องออกมาดังๆเอามันขุนโจรนิ่งเฉยยกเท้าขวาขึ้นพาดเก้าอี้มีหนำซ้ำควงปืนเล่นเสียอีกลูกไม้คุณเตือนเกินไปขอรับโจรอย่างผมขวัญดีนักไม่โง่พอที่จะเหลียวหน้าไปให้คุณแย่งปืนผมคุณเห็นไหมครับเบื้องหน้าผมมีกระจกตู้บานเบิ่มเริ่มผมสามารถมองเห็นข้างหลังอย่างถนัดชัดเจนทีเดียวแล้วเสือใบก็พูดอย่างเด็ดขาดลุกขึ้นผมขอเชิญคุณเข้าไปสงบอารมณ์ในตู้ใหญ่เสื้อผ้าใบนั้นก่อนแล้วเขาก็หันมาทางพลตำรวจแกด้วยทนอึดอัดสักครู่นะน้องชายกันจะตกลงกับนายกิมเสงเขาด้วยอำนาจซูเปอร์คอนผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ทั้งสองหมดทางขัดขืนเสือใบนำเข้าไปขังในตู้ใบใหญ่จัดแจงปิดตู้และลั่นกุญแจที่คารูกุญแจไว้กิมเสงเย็นว่าไปหมดทั้งตัวอกสั่นขวัญแขวนเกรงว่าชีวิตจะสิ้นสุดลงเพราะมือโจรเขายกมือทั้งสองประสานกันระหว่างอกแล้วพูดละล่ำละลักกรุณาไว้ชีวิตผมเถอะครับทุกสิ่งที่คุณต้องการเชิญเอาไปเสือใบหัวเราะเบาๆผมไม่ฆ่าล้อคุณกิมเสงแต่โปรดทำตามคำสั่งผมเปิดตู้เซฟของคุณออกเดี๋ยวนี้เลยทุกสิ่งในเซฟผมขอโปรดเอาผ้าขนหนูผืนนั้นห่อให้ผมด้วยถ้าคุณยักยอกอะไรไว้แม้แต่ชิ้นเดียวหรือถ้าคุณไม่ทำให้เสร็จภายใน2นาทีผมจะต้องฆ่าคุณประทานโทษกรุณาทำตามคำสั่งได้ชีวิตย่อมมีค่ายิ่งกว่าทรัพย์สินเงินทองกิมเสงปฏิบัติตามความประสงค์ของจอมโจรในทันทีอีก45นาทีต่อมาเสียงปืนพกดังขึ้น 3-4 นัดเจ้าพนักงานตำรวจต่างกูตะโกนเรียกกันแล้วพากันวิ่งขึ้นมาบนตึกตรงเข้าไปในห้องกิมเสงพอตำรวจทุกคนเข้าไปในห้องส่วนตัวเจ้าของบ้านเสือใบซึ่งซ่อนอยู่ในห้องพระห่างบันไดขึ้นลงก็ถือห่อผ้าเดินออกมา

0: แล้วลงบันไดไปอย่างรีบร้อนหลังจากเขาเก็บตัวกิมเสงไว้ในตู้ยืนใบใหญ่ร่วมกับผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ทั้งสองแล้วเสือใบก็แกล้งยิงปืนขึ้นลวงให้ตำรวจทั้งหมดขึ้นมาท่ามกลางเม็ดฝนเสือใบเล็ดลอดออกไปจากบ้านกิมเสงได้โดยปลอดภัยการปล้นคหบดีรายนี้เขากระทำอย่างอาจหาญที่สุดโดยไม่มีสมุนร่วมไปเลยเสือใบตั้งใจจะนำสัญญากู้เงินและโฉนดที่ดินไปคืนให้หลวงพิทักษ์ตอนกลางวันพรุ่งนี้ส่วนทรัพย์สินเงินทองของกิมเสงที่ปล้นมาได้เขาจะแจกจ่ายไปยังบรรดาพี่น้องร่วมชาติที่ยากจนทั้งหลายดังที่เขาปฏิบัติมาแล้วข่าวลือไปทั่วนครลพบุรีภายในเวลาอันรวดเร็วกิมเสงถูกเสือใบปล้นร้อยตำรวจเอกวิชิตพลตำรวจกับนายกิมเสงถูกขังอยู่ในตู้กระจกจนกระทั่งเป็นลมกว่าตำรวจจะช่วยออกมาได
1: ้อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนนำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพ่อนคลายนำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090 292 7444 090 292 7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
2: บักลาเอาสบู่ก่อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน่
3: มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
2: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยแม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่090 292 7444 090 292 7444หันยืนมาให้แม่แน
3: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
2: เออเออขอบใจเด้อลูกเด้อ
3: พอดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
2: รักเยอะไหมล่ะลูก
3: บุ๊กเบาไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม่
2: อ
3: ้
2: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะ
4: ๆรักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักLove Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: ปีหลวงกำหนดแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้สโมสรฟุตบอลวีวาเรนนางาซากิประกาศเซ็นสัญญาคว้าตัวภูมิรัพพีสิริบุญญากุลผู้รักษาประตูทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีร่วมทีมอย่างเป็นทางการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 18:05 ตามเวลาท้องถิ่นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิซามุเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าไปในอาคารสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิซามุทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ระหว่างทีมชาติญี่ปุ่นกับทีมชาติสาธารณรัฐคาซัคสถานเมื่อจบการแข่งขันแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามแข่งขันพระราชทานพระราชโอรสให้นักกีฬาที่ทำผลงานได้ดีที่สุดของทีมชาติญี่ปุ่นและทีมชาติสาธารณรัฐคาซัคสถานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัล Best Player Awards สมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับจบข่าวในพระราชสำนัก
2: อธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนนี้
3: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่ากรมศิลปากรได้ดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคืบหน้ากว่าร้อยละ90เหลือเพียงเก็บรายละเอียดซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้จากนั้นจะทยอยติดตั้งประติมากรรมที่ประดับพระเมรุมาตรจนแล้วเสร็จก่อนที่จะมีพิธียกฉัตรในเดือนพฤศจิกายนพร้อมกันนี้ยังเตรียมการแสดงมหรสพสมโภชรวม3วันประกอบด้วยการแสดงสำคัญในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพหน้าพระที่นั่งทรงธรรมเป็นการแสดงโขนหน้าไฟตอนศึกพรหมาสและการแสดงเวทีใหญ่ฝั่งศาลฎีกามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฝั่งสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าได้แก่เวทีการแสดงละครและศิลปะไทยเวทีดนตรีสากลและเวทีดนตรีโขนและหนัง
4: การก่อสร้างพระเมรุมาตรและก็การก่อสร้างอาคารประกอบได้แก่พระที่นั่งทรงธรรมศาลาลูกขุนทับเกษตรทิมต่างๆก็ดำเนินการมาเป็นลำดับก็ยังยืนยันว่าสิ้นเดือนตุลาคมนี้งานกว่า190น่าจะแล้วเสร็จแต่ยังคงเหลืองานเก็บรายละเอียดให้สวยงามแล้วก็สมพระเกียรติมากยิ่งขึ้นตัวพระเมรุมาตรกับอาคารประกอบนั้นเนี่ยยังจะต้องถูกประดับด้วยประติมากรรมซึ่งอันนี้เป็นการทำที่ช่างสิบหมู่ทำที่สถาบันสิริกิติ์แล้วก็นำมาประกอบนี่คือส่วนที่อาจจะเลยไปในเดือนพฤศจิกายนที่ผมพูดว่ามันคืองานติดตั้ง
3: ด้านนายเกียรติศักดิ์สุวรรณพงศ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจิตรกรรมสำนักช่าง10หมู่กล่าวว่าจากการที่กลุ่มจิตรกรรมได้รับมอบหมายให้เขียนสีเทวดายืนประกอบพระเมรุมาตรจำนวน12องค์และเทวดานั่ง14องค์ซึ่งคืบหน้ากว่าระดับ80โดยเขียนลายเป็นใบหน้าผ้านุ่งพระภูษาจงกระเบนเครื่องทรงจากต้นแบบจิตรกรรมโบราณผ้าลายยางและแม่ลายโบราณอาทิกระจังพุ่มข้าววินและเครื่องทรงดอกไม้พระราชทานเควียนศิริกิติ์อยู่ในขั้นตอนการเขียนลวดลายและเก็บรายละเอียดซึ่งการเขียนลายมีนายชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีถาปนันดรศิลปินร่วมลงสีส่วนงานออกแบบลวดลายประดับผนังพระเมรุมาตรอยู่ในขั้นตอนการพิมพ์ลวดลายลงบนผืนผ้าใบแคนวาสเท่าขนาดและสัดส่วนภายในพระเมรุมาตรออกแบบเป็นลายโคมพุ่มข้าวบินนางฟ้าถือช่อดอกบัวควีนสิริกิติ์รายล้อมหงประกอบลายกลวยเชิงใช้สีฟ้าเป็นสีประจำวันพระราชสมภพเป็นหลักการดำเนินงานทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคมนี้มาริชโยรายงาน
2: กรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานเขตจัดทำดอกไม้จันทร์3ล้านดอกสำหรับประชาชนถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
5: นางสาวอรัญญาพรชัยยะรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมแนวทางการดำเนินงานจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครตั้งเป้าหมายจะทำดอกไม้จันทร์จำนวน3ล้านดอกให้แล้วเสร็จภายในวันที่30พฤศจิกายนนี้เพื่อใช้น้อมถวายความอาลัยณซุ้มถวายดอกไม้จันทร์จำนวน93ซุ้มทั่วกรุงเทพมหานครโดยมีการกระจายภารกิจการผลิตผ่าน3หน่วยงานหลักได้แก่สำนักงานเขต50เขตสำนักการศึกษาและสำนักพัฒนาสังคมพร้อมรายงานผลความคืบหน้าเป็นรายสัปดาห์สำหรับรูปแบบดอกไม้จันทร์มาตรฐานที่กำหนดไว้มีทั้งหมด10รูปแบบได้แก่ดอกพุทธซ้อนดอกบัวสวรรค์ดอกกุหลาบดอกลีลาวดีดอกดารารัตดอกพุทธตาลดอกแก้วดอกโมกราชินีดอกเหลืองตรีดียาธรและดอกแคทเธอรีนควีนสิริกิติ์ซึ่งได้จัดทำคลิปวิดีโอสาธิตการประดิษฐ์เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์เพื่อให้ประชาชนและจิตอาสาเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องนอกจากนี้กรุงเทพมหานครกำหนดจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการรองดอกไม้จันทร์ก่อนจากดวงใจจากปวงลูกไทยถวายแม่ของแผ่นดินในวันที่22ตุลาคมนี้ณอาคารกีฬาเวท2ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นเขตดินแดงเพื่อฝึกอบรมครูขยายผลและจิตอาสาก่อนนำความรู้ไปถ่ายทอดต่อในระดับชุมชนต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: ด้านจังหวัดเชียงใหม่ประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมกันประดิษฐ์ดอกชบาทิพย์ดอกไม้จันทร์1ล้านดอกเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขณะนี้คืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ50
6: นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าได้จัดประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีคณะทำงานจากส่วนราชการสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการบูรณาการการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยร่วมกันพิจารณาร่างกำหนดการและแนวทางการจัดนิทรรศการณบริเวณพื้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่16ธันวาคม2569ถึงวันที่15มกราคม2570โดยแบ่งรูปแบบของการจัดนิทรรศการออกเป็น6โซนสำคัญโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงานชลประทานที่1ตลอดจนนิทรรศการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องขณะที่ความคืบหน้าการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกชบาทิพย์ซึ่งปัจจุบันคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ50
7: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0816 0868726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: จัดประชุมเพื่อวางแผนป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานระยะยาวในสัปดาห์หน้าน
2: างทิวันรัตน์อังกีนันประธานคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าเตรียมเรียกประชุมเร่งด่วนในสัปดาห์หน้าเพื่อหามาตรการป้องกันและฟื้นฟูผลกระทบจากน้ำท่วมโบราณสถานโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเพชรบุรีซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากสำหรับจังหวัดเพชรบุรีวัดใหญ่สุวรรณารามและวัดสระบัวได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแม้เบื้องต้นยังไม่พบความเสียหายถึงฐานรากโครงสร้างหลักแต่ยังต้องเฝ้าระวังความชื้นสะสมที่อาจกระทบต่อตัวอาคารผนังและจิตกรรมภายในโดยวัดใหญ่สุวรรณารามมีความเสี่ยงมากกว่าเนื่องจากพื้นที่อุโบสถอยู่ในระดับต่ำและระบายน้ำได้ไม่เพียงพอทั้งนี้เตรียมผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมศิลปากรศึกษาระบบบ่อดักน้ำและแนวทางระบายน้ำที่เหมาะสมพร้อมจัดทำแผนแม่บทป้องกันภัยพิบัติระยะยาวสำหรับโบราณสถานทั่วประเทศเพื่อป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วมซ้ำซากและรักษามรดกทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่ต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: โรงรับจำนำของรัฐออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมให้สิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย1เดือนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย
3: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ได้ออกมาตรการสทค.ช่วยภัยน้ำท่วมฟรีดอกเบี้ย1เดือนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินให้แก่ผู้ใช้บริการในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยสิทธิ์ที่ได้รับฟรีดอกเบี้ย1เดือนสำหรับการคิดดอกเบี้ยในรอบตั๋วถัดไปรับได้1คนต่อ1สิทธิ์ไม่จำกัดวงเงินซึ่งวิธีรับสิทธิ์ประชาชนสามารถเข้ามาทำธุรกรรมส่งดอกเบี้ยผ่อนเงินต้นหรือเพิ่มเงินต้นณสาขาที่กำหนดภายในระยะเวลาตั้งแต่วันที่9ถึง31ตุลาคมนี้เบื้องต้นคาดว่าจะมีประชาชนได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้ประมาณ 4,900 คนคิดเป็นวงเงินที่ใช้บริการรวมกว่า100ล้านบาทและสามารถช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้แก่ประชาชนได้ประมาณ 1,110,000ล้านบาททั้งนี้มาตรการดังกล่าวครอบคลุมผู้ใช้บริการของสำนักงานธนานุเคราะห์จำนวน5สาขาได้แก่สาขา9สะพานใหม่สาขา19บางกะปิสาขา30ร่มเกล้า
4: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
5: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
6: สถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะ หลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกะไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกเนิกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: แล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
1: ถึกเส้นบ่จ้า
0: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
1: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195 บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300 บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน0902927444 0902927444โอ้ยทรงให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
0: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เน
1: า
0: ะยาย
1: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนคําเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
0: อืมเอาๆไล่ไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำ
1: จ้าจ้า
2: ขอบคุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24 ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ฉันควรจะบอกความจริงในเรื่องนี้ให้พวกเรารับทราบไว้ในคืนนี้ดีไหมถ้าคุณหญิงแพร่งพลายออกไปในคืนนี้ผมรับรองว่าพวกเราคนอื่นๆจะพากันนอนไม่หลับกันตลอดทั้งคืนรู้ไว้คนเดียวก่อนดีกว่าครับเอาไว้พรุ่งนี้ได้โอกาสเหมาะค่อยบอกให้พวกเรารู้เรื่องมันไม่เป็นเรื่องเร่งด่วนอะไรนักหรอกและผมก็เชื่อว่าป่านี้พวกเราคงจะหลับกันไปหมดแล้วด้วยความอ่อนเพลียไม่ควรจะรบกวนปลุกขึ้นมาเห็นด้วยไหมครับดารินพยักหน้าตกลงฉันจะไม่กระโตกกระตากอะไรออกไปก่อนทั้งเส้นในเมื่อคุณบอกความจริงแก่ฉันเนี่ยแต่เรามาหารือกันเองก่อนเถอะระหว่างเราสองคนนะหารือกันแค่สองคนในเรื่องนี้มันไม่สมบูรณ์ได้หรอกครับพวกเรามีอยู่ถึง11คนทำไมจะไม่ได้คุณเป็นตัวแทนฝ่ายพลานพื้นเมืองฉันก็เป็นตัวแทนของฝ่ายนายจ้างเชื่อว่าในหลักเกณฑ์ส่วนใหญ่นั้นนะคุณกับฉันจะดำเนินการยังไงพวกเราก็ต้องคล้อยตามเห็นด้วยอยู่วันยาค่ำผมอยากให้คุณหญิงเข้าไปนอนหลับพักผ่อนซะก่อนฉันยังหลับไม่ลงหรอกก่อนที่จะวางแผนกับคุณให้แน่ชัดแม้จะเราก็ยังดีคุณหญิงจะเอายังไงครับนอกจากเป้าหมายแรกที่เราจะช่วยคนของเราคือพี่กลางกันหนานอินที่ปลอดภัยแล้วเราจะต้องช่วยจักรราษและก็ประชาชนชาวมรกตนครด้วยและเราจะทำได้สำเร็จแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับคุณเป็นหลักใหญ่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมหรอกครับแต่มันขึ้นอยู่กับคุณชายเชษฐาผู้อาวุโสและก็รอบคอฝาทุกคนตาหากแต่เขาก็ต้องพึ่งคุณอยู่วันค่ำนั่นแหละตอนนี้เรายังไม่ทราบเลยว่าเจ้าเงซ้ายของเราน่ะหนีไปหลบอยู่ที่ไหนจะที่ไหนก็ช่างก็เถอะฉันเชื่อว่าเขามีแหล่งปลอดภัยเพียงพอที่จะเปลี่ยนตัวไปหลบซ่อนเพราะพฤติการของเขาก็สอว่าฉลาดรู้ทันฝ่ายตรงข้ามอยู่แล้วนี่มิฉะนั้นฉะไหนเลยจะแอบหลบหนีไปเสียก่อนที่กองทัพรหัสยะจะเข้ามาล้อมพวกเราไว้มันแปลว่าเงซ้ายจะต้องล่วงรู้อะไรล่วงหน้าเป็นทุนเดิมอยู่แล้วล่ะและก็มีแผนการที่รัดกุมรอบคอบเพียงพอทีเดียวว่าได้เหรอป่านนี้เขาอาจจะไปรวมอยู่ในชมรมของกองทัพประชาชนแล้วก็ได้คุณควรจะย้อนนึกไปให้ดีนะถึงเหตุการณ์เมื่อคืนก่อนที่เราจะตื่นขึ้นมาพบแง่ทรายหายไปด้วยเราพบหลักฐานการลมยาสลบให้พวกเรานอนหลับกันโดยไม่รู้ตัวและเขาก็ปลีกหนีไปพร้อมกับอาวุธปืนยาววัตถุระเบิดของพวกเราทั้งหมดพี่ใหญ่กับฉันเองยังตั้งเป็นข้อสังเกตไว้เลยนะว่าแง่ทรายคนเดียวเนี่ยไม่น่าจะขนอาวุธและก็ระเบิดจำนวนมากเหล่านั้นหนีไปได้มันแสดงให้เห็นชัดว่าเขาจะต้องได้รับการช่วยเหลือร่วมมือจากคนกลุ่มหนึ่งอาจเป็นกลุ่มของอดีตขุนพลอรชุนเองก็ได้รับพินเม้มริมฝีปากรีตาลงเขายอมรับว่าดารินมีเหตุผลข้อคิดที่กว้างขวางน่ารับฟังอยู่ไม่น้อยขอให้หลอนได้เขาอะไรบ้างเท่านั้นแหละแล้วพวกของอรชุนจะรู้จักเงซายหรือรู้การนัดแน่ได้ยังไงจึงมาช่วยเหลือรับตัวไปได้อย่างถูกต้องนี่ก็อาจเป็นสิ่งลี้ลับที่เรายังเดาไม่ถูกก็เหมือนกับที่เราสงสัยว่าเหตุใดรหัสยะจึงสามารถล่วงรู้ถึงการล้ำแดนของเราและก็นำทหารมาล้อมจับนั่นแหละรหัสยะรู้แล้วมาดักจับเราได้ฝ่ายของอรชุนทำไมถึงจะไม่รู้ว่ากษัตริย์อันชอบธรรมที่พวกเขารอคอยได้มาถึงแล้วและก็ชิงมาดักรับไปเสียก่อนที่จะให้ฝ่ายทรราชเข้าถึงตัวทันทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันพูดเนี่ยหมายถึงการเดาและก็ตีความเอาตามรูปการคาดคะเนเท่านั้นจากการสอบพวกสุกรีอันเป็นลูกน้องของคุณพลอรชุนพวกเนี้ยก็ไม่เห็นละแคะละคายอะไรเลยรับพินแย้งดารินสั่นศีรษะข้อนั้นน่ะไม่สำคัญหรอกสุกรีก็บอกกับเราแล้วว่าเขาเป็นกองกำลังโจรชั้นปลายแถวไม่ค่อยจะรู้อะไรนักปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเดียวฉันแน่ใจนะว่าการมาถึงของพวกเราทุกคนรวมทั้งจักรราชที่ติดมาด้วยคงจะเป็นที่รู้ล่วงหน้าในวงการชั้นสูงของแผ่นดินนี้และต่างฝ่ายต่างแข่งการชิงไหวชิงพริบอยู่สิงหราก็รู้เลยส่งทหารมาดักจับส่วนอรชุนก็รู้จึงส่งคนของตนมาดักรับเอาตัวจักรราชไปซะก่อนอย่างนี้จะเป็นไปได้ไหมก็อาจจะเป็นไปได้ครับแต่ทำไมเงซายจึงทิ้งพวกเราไว้ตามลำพังให้ไปเชิญหน้ากับกองทัพนี่ถ้าเขารู้กันกับอรชุนหรือฝ่ายกองทัพของประชาชนของที่เนี่ยเขาก็น่าจะเตือนให้เรารู้ตัวและเอาพวกเราไปรวมกับพวกเขาด้วยพร้อมกันก่อนที่รหัสยะจะยกพลมาถึงมันอาจจะไม่เป็นการสะดวกทางฝ่ายเขาก็ได้แล้วอย่างหนึ่งคิดในแง่ดีเขาอาจจะต้องการให้เราไปเผชิญหน้ากับกษัตริย์สิงหราก่อนเกี่ยวกับเรื่องพี่กลางกับหนานอินถูกจับกุมขังคุกอยู่ซึ่งจะช่วยให้เรามีโอกาสช่วยเหลือสองคนนั้นได้ถนัดกว่าที่เขาจะเอาพวกเราไปร่วมกับพวกเขาเสียตั้งแต่แรกรับพินยิ้มมองหน้าแม่ดอกฟ้าของเขาซึ่งขณะนี้เต็มไปด้วยความคิดอ่าน108
คุณหญิงเป็นนักคาดคะเนและก็เดาเหตุการณ์ที่มีเหตุผลน่าฟังครับแต่ก็ไม่แน่ว่าจะถูกต้องเสมอไปเอาละผมจะพยายามคิดอย่างที่คุณหญิงคาดการณ์นี้แต่ตอนนี้เรากลับเข้าไปนอนดีกว่าผมเพลียเหลือเกินยิ่งเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียเท่าใดสมองมันก็ยิ่งโง่เท่านั้นทั้งสองเดินกลับเข้ามาในกระโจมพักซึ่งบัดนี้ทุกคนพากันนอนหลับไปหมดแล้วด้วยความอิดโรยต่างไม่ได้พูดอะไรกันอีกเลยรพินล้มตัวลงนอนตรงที่ของเขาดารินนั้นเข้าไปดูกุตมะอีกครั้งแล้วจึงกลับมานอนในที่ของหล่อนซึ่งอยู่ในระหว่างกลุ่มของพี่ชายและเพื่อนดวงตาทั้งคู่ของหญิงสาวเปิดค้างปราศจากแววง่วงเหงาแม้แต่นิดเดียวภาพใบหน้าของเงาทรายและพฤติการต่างๆที่เคยเห็นเคยร่วมกันมากระจ่างชัดขึ้นมาในมโนภาพของหญิงสาวครั้นแล้วขณะจิตหล่อนก็หัวระลึกไปถึงบทเพลงประหลาดที่เจ้าหนุ่มพเนจรผู้นั้นร้องกังวานไปทั้งไพรพฤกษ์ระหว่างการเดินทางหล่อนเคยถามถึงความหมายของเนื้อเพลงนั้นกับพรานใหญ่และเขาก็แปลให้หล่อนฟังว่าเกิดมาเยี่ยงกษัตริย์ขัตติยราชแต่อนิจจาอนาถนักต้องพลัดพรากถิ่นฐานแหล่งกำเนิดสมสารพเนจรไปทั่วเขตแคว้นแดนกันดารทุกหุบเหวห้วยละหานลำเนาไพรข้าบุกบันไปปิ่มเลือดตากระเด็นมีดวงดารากรแทนประทีปส่องฝากอนาคตไว้กับหมู่เมฆที่เลื่อนลอยสุริยาประทานพลังฤทธิ์ให้แก่ข้าจันทราเปรียบเสมือนเพื่อนใจหากสวรรค์ส่งข้ามาเกิดจริงแล้วไซข้าคงได้กลับคืนไปสู่เจ้าได้สมจินรอข้าก่อนอาณาจักรสีทองอันผ่องใสรอข้าก่อนประชากรทั้งหลายและรอข้าก่อนศัตรูหมู่อมิตรข้ากำลังจะกลับไปกลับไปกลับไปแง่ทรายฉันเพิ่งจะรู้ความหมายแห่งบทเพลงของเธอเดี๋ยวนี้แหละนายหญิงของแง่ทรายกระซิบแผ่วเบากับตนเองอาจเป็นเวลาประมาณเกือบเที่ยงคืนซึ่งอากาศเย็นเยือกมีเสียงของการเคลื่อนไหวอย่างเปิดเผยตรงมายังกระโจมพักเสียงฝักดาบแกว่งกระทบในจำนวนเฉลยที่นอนเรียงรายกันอยู่ด้านหนึ่งของกระโจมริมทางเท้าจะมีใครตื่นรู้สึกตัวเป็นคนแรกไม่ทราบได้แต่ดารินดึงกายลุกขึ้นนั่งก่อนใครเพื่อนมีแสงคบใต้สว่างเข้ามาก่อนต่อมาก็ได้ยินเสียงรายงานของทหารยามที่เฝ้าอยู่หน้ากระโจมแล้วชั่วไม่นานร่างอันอ้วนใหญ่ของจอมทัพรหัสยะพร้อมด้วยทหารคนสนิทติดตามอีกหมู่หนึ่งประมาณ7คนก็พากระเดินอาดๆเข้ามาอย่างวางอำนาจแน่ละฝีตีนทหารหนักๆเหล่านั้นคงจะช่วยปลุกฝ่ายเฉลยคนอื่นๆให้ลืมตาขึ้นด้วยแม้แต่บรรดาคนนอนขี้เสาที่สุดอย่างเจ้าสางปาอุปราชพระอนุชาพุ่งสายตาอันคมวาวไปยังแคร่ของกูตมะก่อนอื่นทั้งสิ้นแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยคงมาตรวจดูอาการที่ปรึกษาฝ่ายทหารผู้เฒ่าของเขาอีกครั้งดูเหมือนจะตรงตามเวลาที่หมอดารินนัดหมายไว้ชั่วแวบก็กวาดสายตาไปยังหมู่เฉลยที่นอนเรียงรายกันอยู่ตาคู่แรกที่มองไปศพเป็นตาของหมอดารินที่มองมาก่อนแล้วต่างฝ่ายต่างมองกันอยู่เฉยๆโดยไม่มีการทักทายใดๆทั้งสิ้นเชษฐาชัยยันและมาเรียใครเคยนอนอยู่ในอาการใดก็สงบนิ่งอยู่ในอาการเดิมอย่างคนฉลาดแต่รีเปลือกตาขึ้นรอบสังเกตส่วนพรานพื้นเมืองพากันลุกขึ้นนั่งโดยยังไม่กล่าวคำใดอยู่เช่นเดิมรหัสยะเดินตรงเข้าไปที่แคร่ของคนเจ็บก้มลงตรวจดูแล้วก็สั่นปลุกในมุมต่ำที่ฝ่ายเฉลยนั่งนอนกันอยู่กับพื้นในขณะนี้สังเกตเห็นมีการพูดจากันระหว่างจอมทัพธมินกับขุนพลชราผู้บาดเจ็บซึ่งคงจะตื่นรู้สึกตัวขึ้นแล้วเป็นครู่ใหญ่รหัสยะจึงเดินกลับมายังกลุ่มของเฉลยสีหน้าใสขึ้นพูดเสียงห้าวฟังชัดกับดารินซึ่งเป็นคนเดียวที่จ้องจับอยู่ทุกอิริยาบถการเคลื่อนไหวของอุปราชพระอนุชากุตมะรู้สึกสบายดีขึ้นมากแล้วเราขอขอบใจแม่หญิงและพวกท่านทุกคนอีกครั้งเราก็ขอขอบใจท่านสำหรับอาหารและก็ความสะดวกสบายพอสมควรที่ท่านให้รวมทั้งขอบใจแทนไปถึงอาหารสำหรับพวกนักโทษเหล่านั้นด้วยรหัสยะย่นจมูกนิดนึงเบะหน้าเมื่ออีกฝ่ายนึงเอ่ยไปถึงพวกนักโทษพวกของนางแสดงความปราณีต่อพวกมันมากเกินไปแต่เราไม่อยากจะขัดความประสงค์ในฐานะที่นางได้ช่วยชีวิตคนของเราไว้ในครั้งนี้อุตมะพอจะเคลื่อนย้ายเดินทางพรุ่งนี้ได้แล้วใช่หรือไม่ตามความเห็นของนางหมอดารินพยักหน้า
อย่าให้เขาขี่ม้าแต่จงจัดหาเกวียนบรรทุกให้เขานอนไปและถ้าท่านจะกรุณาแล้วก็จงจัดหาเกวียนให้พวกเราเป็นพิเศษสักเล่มนึงพวกเราจะนำสัมภาระที่แบกหามติดตัวเหล่านี้อาศัยได้บรรทุกเกวียนเพื่อผ่อนแรงบ้างโดยเราเป็นฝ่ายคุมเกวียนนั้นเองพวกท่านหวังว่าคงไม่ขัดข้องนะทุกคนที่นอนเงี่ยหูฟังการโต้ตอบอยู่รอบยิ้มดารินฉลาดที่สุดในการเจรจาต่อรองกับรหัสยะเพื่อแสวงหาความสะดวกสบายให้แก่พรรคพวกเราจะจัดให้ตามความประสงค์เสียงจอมทัพธมินตอบรับมาอย่างง่ายๆเกินคาดคะเนเพราะยินดีแล้วก็พอใจต่ออาการของกุตมะที่เห็นว่าดีขึ้นมากแล้วก็โบกมือกล่าวต่อมาด้วยสำเนียงแสดงความอารีเป็นครั้งแรกว่าเอาละพวกท่านนอนพักซะเถอะเราพอใจในอาการของกุตมะแล้วและจะไม่เข้ามาดูอีกจนกว่าพรุ่งนี้เช้าจบคำรหัสยะก็ตวัดมือกับบริวารสนิทของตนอันล้วนเป็นแม่ทัพในกองคนสำคัญที่ติดตามเข้ามาด้วยพากันเดินออกไปเสียงฝีเท้าย่ำหนักและเสียงฝักดาบแกว่งกระทบดังห่างออกไปทุกขณะเป็นความคิดที่ดีมากเลยน้อยในการที่จะให้รหัสยะหาเกวียนบรรทุกของเราไปด้วยเพื่อจะได้ทุนแรงแบ่งเบาภาระคนของเราเหล่านี้ชัยยันพูดขึ้นทั้งที่ยังนอนอยู่แต่คิดให้รอบคอบนะปัจจัยสำคัญของเราทั้งหมดสมควรไหมที่จะให้เข้าไปรวมกลุ่มอยู่ในเกวียนเล่มเดียวปัจจัยสำคัญที่สุดของเราในขณะนี้ก็เหลือกันเพียงปืนสั้นที่ติดตัวกันคนละกระบอกกับกระสุนที่เตียบเข็มขัดเท่านั้นแหละนอกนั้นแล้วก็ไม่มีอะไรสำคัญที่จะต้องห่วงและถึงยังไงพวกเราก็เป็นฝ่ายเดินแวดล้อมคุมเกวียนเล่มนั้นไว้โดยไม่ให้พวกทหารเข้ามายุ่งเกี่ยวสมบัติอะไรของใครที่เห็นว่าสำคัญมากห่างตัวไม่ได้ก็ควรจะเอาติดตัวไว้ในเป้หลังสิ่งที่จะบรรทุกไปก็เป็นเพียงเครื่องใช้อื่นๆที่พวกนี้เคยหาผ่ามาตลอดทางเท่านั้นให้ไอ้อ้วนนั่นหามาให้พวกเราขี่คนละตัวก็คงจะโกรธพิลึกละชัยยันพูดเรื่อยเปื่อยไปตามนิสัยก็ดีอยู่หรอกแต่พวกเราขี่ม้ากันไม่คล่องทุกคนไปโดยเฉพาะพวกพลานพื้นเมืองเกิดอะไรขึ้นจะรวมกลุ่มกันลำบากและที่สำคัญที่สุดเธอไม่กลัวเมแท้งลูกเหรอถ้าม้ามันพยศสะบัดหล่นตุ๊บลงมานะ่ะอดีตนายทหารปืนใหญ่เลยหุบปากเงียบเสียงไปหันไปนอนตะกองกอดเมียแหม่มผู้กำลังตั้งครรภ์อ่อนๆของเขาอย่างเปิดเผยโดยไม่สนใจอะไรอีกทั้งสิ้นเชิดถาพงกศีรษะขึ้นมากวาดสายตาสำรวจดูรอบๆอีกครั้งแล้วโบกมือเป็นสัญญาณให้พรรคพวกนอนตามเดิมมิช้ามินานก็ดูเหมือนกับว่าภายในกระโจมพรรคอันกว้างใหญ่จะเข้าสู่นิทรารมกันหมดดารินรอจนแน่ใจว่าทุกคนหลับหล่อนจึงค่อยๆลุกขึ้นเดินย่องไปที่แคร่ของกุตมะซึ่งบัดนี้นอนลืมตาโพรงมองดูหลังคากระโจมพักแล้วเงาของใครคนนั้นก็ลุกขึ้นเงียบๆตามหลังหล่อนเข้ามารับพินไพรวันผู้ยากนักที่การเคลื่อนไหวชนิดไหนจะผ่านพ้นจากการสังเกตรู้เห็นเสียได้เขาไวพอๆกับหล่อนและคล้ายจะคะเนใจถูกอยู่ล่วงหน้าแล้วคนทั้งคู่เพียงแต่มองสบตากันแต่ไม่กล่าวอะไรทั้งสิ้นแยกกันเข้าขนานข้างแคร่ของคนเจ็บคนละด้านดารินลากเอาม้าไม้ที่พวกทหารต่ออย่างหยาบๆตัวเตี้ยๆมาวางไว้ข้างแคร่ย่อนกายนั่งลงส่วนรพินยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามสิ่งแรกที่หมอดารินกระทำก็คือใช้ฝ่ามือแตะตรวจหาอุณหภูมิตามใบหน้าและซอกคอของคนเจ็บเมื่อเห็นว่าอยู่ในสภาพปกติพอแก่การไว้วางใจได้ก็คลี่ผ้าห่มอันเป็นเครื่องใช้ในกองทัพซึ่งบัดนี้หลุดลุ่ยลงไปข้างกายของกุตมะคลุมไว้ด้วยมืออันอ่อนโยนแผ่วเบาจนถึงทรวงอกแล้วยิ้มให้ขุนพลเฒ่ามองตอบค่อยๆหยิบมือของหญิงสาวที่วางอยู่บนทรวงอกไปกุมบีบไว้แน่นนางเป็นผู้ที่มีความกรุณาต่อชีวิตของเราอย่างเหลือประมาณบุญคุณครั้งนี้เราจะไม่ลืมกุตมะพูดอย่างชัดเจนแผ่วเบาขึ้นเป็นครั้งแรกกุตมะบัดนี้ท่านก็ปลอดภัยแน่นอนแล้วจากพิษร้ายและก็จะใช้เวลารักษาเฉพาะบาดแผลอีกไม่กี่วันท่านก็จะหายเป็นปกติเหมือนเดิมทุกอย่างเราเคยบอกกับท่านไว้แล้วว่าเราที่ช่วยชีวิตท่านไว้เนี่ยไม่ได้ประสงค์ที่จะให้เป็นบุญคุณติดต่อสืบเนื่องใดๆทั้งสิ้นเราทำไปด้วยสัญชาตญาณแห่งความเอื้ออารีระหว่างมนุษยชาติและก็ตามหน้าที่ซึ่งเราเป็นหมอแต่เมื่อท่านพูดถึงคำว่าบุญคุณก็ดีแล้วเรามีอะไรบางอย่างที่จะถามท่านเกี่ยวกับคำว่าบุญคุณนี่อยู่เหมือนกันหล่อนเว้นระยะจากอาการพูดแช่มช้าเป็นจังหวะเนิบนาบยังยิ้มละไมอยู่เช่นนั้นนางมีอะไรจะพูดกับเรานางต้องการให้เราตอบแทน
พื่อช่วยให้พวกนางปลอดภัยจากการถูกจับกุมครั้งนี้กระมังกูตมะถามดารินสั่นศีรษะนั่นมันจะไม่สำคัญนักหรอกท่านพุทธเท้าท่านเองถึงจะมีอำนาจอยู่บ้างในแผ่นดินนี้แต่เราก็รู้ว่าอำนาจสูงสุดนั้นย่อมอยู่ที่กษัตริย์สิงหลาและก็ลหัสยะถึงท่านอยากจะช่วยเราเป็นการตอบแทนยังไงท่านก็คงจะทำไม่ได้หากนั่นไม่ใช่ประสงค์ของผู้ที่ยิ่งใหญ่เหนือกว่าท่านทั้งสองคนจริงไหมขุนพลเท่าหน้าสลดลงพยักหน้ารับข้อนี้ก็เป็นความจริงแต่เราก็จะพยายามจนสุดความสามารถที่จะกราบทูลให้อุปราชรหัสยะและกษัตริย์สิงหราเล็งเห็นในความเป็นมิตรไมตรีของพวกท่านเอาละเราเว้นเรื่องนั้นไว้ก่อนบอกแล้วว่าเราไม่สนใจนักหรอกเราสนใจเฉพาะคำว่าบุญคุณที่ท่านพูดเท่านั้นแหละตอบแล้วหน่อยกุตมะท่านเป็นผู้ที่รู้สึกสำนึกในบุญคุณอยู่เหมือนกันเหรอแน่นอนเราไม่เคยลืมคุณใดที่ใครเคยทำไว้แก่เราเลยวิษณุพรหมนาถคือใครราวกับฟ้าผ่าโดยไม่มีเมฆฝนดารินถามขึ้นด้วยน้ำเสียงเนิบนาบอ่อนโยนของหล่อนเช่นเดิมจนรพินไพรวันผู้จับฟังอยู่ตลอดเวลาก็ยังคาดการหรือนึกเดาคำพูดของหล่อนไม่ถูกมาก่อนกุตมะแทบสะดุ้งเฮือกขึ้นทั้งกายเขาหน้าที่สลดอยู่แล้วบัดนี้เผือดจนเห็นได้ชัดในแสงสลัวของคบเพลิงที่ปักไว้กับเสาขึงกระโจมนางไปเอานามนี้มาจากไหนเสียงกุตมะแหบแห้งไปในบัดดลขณะที่จ้องหน้าดารินตาไม่กระพริบตอบคำถามของเราก่อนดีกว่านะกุตมะนามนี้เป็นนามของอดีตกษัตริย์ราชวงศ์เทพองค์สุดท้ายผู้ครองมรกตนครก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นราชวงศ์ของกษัตริย์สิงหราขุนพลเท่าตอบไม่สู้จะเต็มเสียงนักเริ่มเต็มไปด้วยความกระสับกระส่ายทำไมถึงมีการเปลี่ยนราชวงศ์ผู้ปกครองแผ่นดินนี้ท่านจะบอกสาเหตุแก่เราได้ไหมกุตมะนิ่งงันไปนานการผลัดเปลี่ยนราชวงศ์ก็ย่อมจะเปลี่ยนแปลงไปตามหลักของความเป็นอนิจจังคือไม่มีสิ่งใดเที่ยงแท้แน่นอนในโลกนี้เมื่อคนหนึ่งอ่อนแออีกคนหนึ่งแข็งแรงกว่าก็ย่อมที่จะก้าวขึ้นมาแทนดารินหันไปมองตารพินกุตมะใช้คำตอบที่เลี่ยงได้อย่างฉลาดที่สุดแล้วหล่อนก็ขยิบตาไว้เมื่อเห็นจอมกุเทศขยับปากจะพูดอะไรออกมาตามความรู้สึกอันรุนแรงของเขาโดยขอให้ปล่อยไว้เป็นหน้าที่ของหล่อนตามลำพังคนที่อ่อนแอดังที่ท่านพูดนั้นน่ะความอ่อนแอของเขาเนื่องมาจากคนผู้ใกล้ชิดของเขาเองรวมทั้งบริวารที่เขาเคยมอบความไว้วางใจให้กระทำการทรยศหักหลังใช่ไหมอย่างเช่นขุนพลขวาผู้มีนามว่ากุตมะเป็นต้นซึ่งกลายเป็นผู้สนับสนุนเข้าข้างฝ่ายกบฏไปแม่หญิงฟังลาวกุตมะไม่มีประโยชน์อะไรหรอกที่ท่านจะหาทางอำพรางปกปิดเราไว้แม้เราจะเป็นอาคันตุกะเพิ่งจะเหยียบเข้ามายังดินแดนของท่านชั่วไม่นานนี้ก็ตามพวกเรารู้ความจริงหมดแล้วจากนักโทษที่ท่านจับได้เหล่านั้นท่านเป็นผู้ที่กุมอำนาจในทางราชการทหารไว้มากที่สุดคนหนึ่งของแผ่นดินนี้ในขณะที่สิงหราวางแผนการล้มล้างราชบัลลังก์กษัตริย์วงเทพถ้าหากท่านไม่ร่วมด้วยการขบฏอาจไม่สำเร็จแต่ท่านก็ไปเข้าข้างสิงหราล้มล้างเจ้าเหนือหัวผู้เคยมีอุปการะคุณแก่ท่านมาโดยตลอดเราจึงสงสัยในเรื่องที่ท่านพูดถึงบุญคุณคนที่เขาสำนึกถึงบุญคุณคนเขาก็ทำกันเช่นนั้นเหรอนอกจากคนเนรคุณกุตมะนอนตะลึงตัวแข็งไปนานเราไม่ได้ตำหนิท่านหรอกเพราะคนย่อมจะมีเวลาหน้ามืดตามัวหลงผิดไปได้และก็เป็นสิ่งที่ให้อภัยกันได้ถ้าพูดหลงผิดนั้นจะสำนึกในความผิดของตนหาทางแก้ไขลบล้างรอยบาปที่เคยกระทำไว้บัดนี้เราแน่ใจว่าท่านน่ะคงได้ตระหนักรู้แน่แก่ใจอย่างดีที่สุดแล้วว่าระหว่างวิทนุพรหมนาถแห่งราชวงศ์เทพที่ท่านโค่นลงไปนั้นน่ะกับราชวงศ์ใหม่ของสิงหลาฝ่ายใดจะเป็นหลักที่เที่ยงธรรมกว่ากันในแผ่นดินนี้ท่านเสียใจไหมที่สนับสนุนโจรร้ายให้ขึ้นมาครอบครองแผ่นดินแทนราชวงศ์เทพซึ่งปกครองมานานด้วยทศพิราชธรรมระหว่างที่กุตมะยังนิ่งงันไม่อาจจะกล่าวคำใดออกมาได้นั้นดารินก็กล่อมต่อไปด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนของหล่อนท่านเห็นแล้วว่าแผ่นดินนี้กำลังเดือดร้อนกะลียุกไปทุกหย่อมหญ้าชาวมรกตนครจับอาวุธเข้าฆ่าฟันกันเองแบ่งออกเป็นโก๊เป็นลาวคนมีอำนาจเอารัดเอาเปรียบคนที่อ่อนกำลังกว่าความอายุติธรรมกดขี่เบียดเบียนแพร่ระบาดไปจนทั่วสิงหลาหรือพวกพ้องของเขาหาใช่กลุ่มที่สมควรจะเข้ามาบริหารแผ่นดินได้เลยตัวท่านเองหลงผิดไปเข้าข้างคนชั่ว
ทำให้คนดีต้องเดือดร้อนกันไปหมดมรกตนครของท่านลุกเป็นไฟอยู่ในขณะนี้เพราะท่านส่งเสริมให้มหาโจรขึ้นมานั่งบัลลังก์เราอยากจะถามท่านว่าท่านมีความสุขดีอยู่หรอกเหรอเราจะไม่พูดถึงสิ่งนี้กับท่านเลยถ้าหากไม่ใช่เพราะเราพิจารณาแล้วเห็นว่าในแก่นแท้ส่วนลึกของท่านนั้นน่ะท่านก็เป็นคนมีสติปัญญาเล็กยังมีความสำนึกผิดชอบและก็เที่ยงธรรมอยู่บ้างรหัสยะนั้นน่ะไม่ต้องเอ่ยถึงหรอกเขามีเหตุผลที่จะช่วยสิงหราพี่ชายกระทำการทุกอย่างเพื่อช่วงชิงอำนาจเพราะเป็นพี่น้องกันส่วนท่านเป็นใครล่ะท่านเป็นข้าทหารผู้เคยซื่อสัตย์ของแผ่นดินนี้เป็นถึงขุนพลฝ่ายขวาของกษัตริย์วิษณุซึ่งมอบความไว้วางพระทัยสูงสุดจึงมอบตำแหน่งนี้ให้และท่านก็คงจะรับใช้ราชการซึ่งกษัตริย์ของท่านเองชุบเลี้ยงมาจนได้ตำแหน่งใหญ่โตเราสงสัยเหลือเกินว่าท่านเกิดการหลงผิดมัวเมายังไงยังยอมร่วมมือกับฝ่ายขบฏอันนำการนี้มาด้วยมหามนตรีสิงหราในครั้งนั้นซึ่งภายหลังจากนั้นแล้วท่านก็หาได้มีตำแหน่งใหญ่โตมีอำนาจวาสนาเหนือไปกว่าสมัยที่ท่านยังเป็นข้าทหารผู้ใกล้ชิดของกษัตริย์วิษณุเลยสิ่งที่ท่านได้รับก็คือแค่เปลี่ยนนายใหม่เท่านั้นกำจัดนายเก่าที่ทุบเลี้ยงท่านมาต้อนรับเอานายใหม่ชั่วร้ายเข้าไว้ท่านทำถูกแล้วเหรอตลอดระยะเวลากว่า20ปีที่ผ่านมาเนี้ยท่านพอจะมีโอกาสได้คิดได้ใคร่ครวญบ้างหรือยังว่าอะไรเป็นอะไรหยาดน้ำตาของขุนพลเฒ่าเริ่มคลอเบ้าดวงตาทั้งคู่ขุ่นมัวฝ้าฟางไปหมดแม่หญิงท่านปล่อยให้เราตายเสียด้วยธนูโจรยังจะดีเสียกว่าแก้ไขช่วยชีวิตเราไว้แล้วพูดให้เราได้ยินเช่นนี้ทุกคำพูดของท่านมันเปรียบเสมือนคมดาบที่ฉะเฉือนเข้าไปในกลางหัวใจของเราเราไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้ายท่านถึงอย่างนั้นหรอกแต่ท่านปฏิเสธไหมว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันปราศจากความจริงกุตมะหันมองไปรอบๆกายรับพินรู้ทันจึงเข้ามาจับไหล่ก้มลงกระซิบว่าแน่ใจเถอะกุตมะว่าขณะนี้ท่านอยู่ตามลำพังไม่มีใครอื่นอีกทั้งสิ้นนอกจากเราเพียง3คนนี้เท่านั้นท่านพูดอะไรกับเราก็ได้ทั้งสิ้นเรายินดีที่จะรับฟังและก็สงวนไว้เป็นความลับที่สุดโดยไม่ให้แพร่งพรายออกไปเลยเรามีความจำเป็นที่จะต้องเข้าข้างสิงหราและก็รหัสยะในขณะนั้นความจำเป็นที่เราไม่อาจจะทำความเข้าใจกับใครได้ทั้งสิ้นแม้แต่อรชุนเพื่อนรักของเราเองและในที่สุดเราก็กลายเป็นฝ่ายของพวกขบถไปอย่างถอนไม่ขึ้นเพราะมันสายไปแล้วอรชุนโชคดีกว่าเราที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ตามใจปรารถนาโดยปราศจากภาวะห่วงใยใดๆทั้งสิ้นแต่บัดนี้เขาจ้องที่จะเอาชีวิตเราอยู่ทุกขณะแต่เราไม่เคยที่จะกระทำเช่นนั้นแก่เขาเลยและก็ไม่มีใครรู้ได้นอกจากสวรรค์เบื้องบนเท่านั้นแหละท่านมีความจำเป็นอะไรเหรอจึงต้องเข้าข้างสิงหรามีคมดาบจ่อคอบิดาและก็มารดาของเราไว้ในขณะนั้นเพื่อบีบบังคับให้เรานำทหารส่วนหนึ่งเข้าล้อมปราสาทสิงหราและรหัสยะเอาผู้บังเกิดกล่าวของเราทั้งสองเป็นตัวประกันเพื่อบังคับให้เราต้องตกบันไดพลอยโจรเป็นสิ่งที่เราไม่อาจเฉลียวคิดป้องกันได้ทันแต่ก็ไร้ผลทั้งบิดาและมารดาของเราตรอมใจตายเนื่องมาจากทราบว่าเราร่วมเป็นฝ่ายขบถล้างผลาญราชวงศ์เทพภายหลังเรื่องเราสงบไปแล้วประมาณขวบปีก่อนตายก็ยังได้สาปแช่งเราไว้เป็นอันมากทั้งบิดาและมารดากล่าวกับเราว่ายินดีที่จะให้พวกขบถเฉือนคอตายซะดีกว่าจะเห็นลูกชายทรยศต่อบัลลังก์แต่ท่านผู้เจริญโปรดปรองดูท่านจะยอมให้ผู้กำเนิดทั้งสองถูกฆ่าตายไปต่อหน้าต่อตาได้ลงคอทีเดียวเหรอดารินกับรับพินสบตากันอีกครั้งเป็นสิ่งที่น่าเห็นใจอย่างมากกุตมะถ้าหากที่ท่านบอกมาเนี่ยเป็นความจริงเราขอสาบานว่าเราพูดความจริงแล้วหลังจากนั้นท่านทนเป็นทาสของสิงหราและรหัสยะอยู่ต่อไปได้ยังไงเราหมายถึงภายหลังเมื่อบิดามารดาของท่านเสียชีวิตลงแล้วทั้งที่ท่านก็รู้อยู่ว่าสหายของท่านขุนพลซ้ายอรชุนเตลิดหนีไปซ่องสวมผู้คนเตรียมการต่อต้านอยู่เหตุใดท่านจึงไม่ไปร่วมกับอรชุนกุตมะถอนใจด้วยอาการสะอื้นเราขอสารภาพว่าเราทำอะไรไม่ถูกหลังจากนั้นสหายอรชุนและผู้ที่ยังจงรักภักดีกับราชวงศ์เทพเข้าใจเราผิดไปแล้วไม่มีใครเชื่อในความจำเป็นอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ของเราเลยสักคนอีกประการนึงเราเองก็อาจเป็นคนขลาดตาขาวเมื่อเดินทางผิดไปแล้วเราก็ทนยอมปล่อยให้เลยตามเลย
พราะหลังจากนั้นสิงหราก็ชุบเลี้ยงเราเป็นอย่างดีแต่ตลอดชีวิตของเราที่ผ่านมานับแต่แผ่นดินเปลี่ยนผู้ปกครองบัลลังก์เราหาได้มีความสุขอย่างแท้จริงไม่แม้จะมีอำนาจวาสนาเหมือนเดิมบาปผิดอกุศลกรรมเปรียบเสมือนไฟสุมขอนเกาะกินกลางใจเรามาตลอดนับแต่นั้นสิ่งเดียวที่เราจะทำได้ทำโดยที่คนอื่นใครทั้งสิ้นไม่อาจล่วงรู้ก็คือเราจะหาทางให้อรชุนผู้เป็นกำลังสำคัญของกองทัพประชาชนได้รอดพ้นจากภัยคับขันในทุกขณะที่เราสามารถทุกครั้งที่เราได้รับคำสั่งให้นำกองทัพออกปราบอรชุนหากเรารู้ว่าเขาอยู่ทิศเหนือเราก็จะมุ่งไปทิศใต้ถ้าเขาซุ่มอยู่ทางตะวันตกเราก็จะนำทหารไปทางตะวันออกและกระทำทางอ้อมให้เขาได้ไหวทันหลีกหลบไปได้ก่อนเสมอเราไม่ฆ่าอรชุนแต่อรชุนนั้นฆ่าเราแน่หากเขามีโอกาสและเราจะไม่เสียใจเลยถ้าเขาทำได้สำเร็จผลถามจริงๆเถอะกุตมะถ้ามีความรู้สึกเห็นใจประชาชนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้รับความยุติธรรมในแผ่นเดนเนี้ยบ้างไหมเราเห็นใจแต่เราก็ไม่อาจจะกระทำสิ่งใดลงไปได้ขณะนี้ฐานะของเราก็เป็นเพียงที่ปรึกษาฝ่ายทหารของแผ่นเดนนี้เท่านั้นกำลังทหารส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในกำมือของเราแต่ไปอยู่ที่รหัสยะกับขุนพลสำคัญอีก2คนอันเป็นคนผู้ซื่อสัตย์ของสิงหราโดยตรงเราเองอยู่ในฐานะลำบากมากหากกระทำสิ่งใดให้เป็นที่ระแวงแคลงใจสิงหราหรือรหัสยะแม้แต่นิดเดียวภัยก็ย่อมจะมาถึงตัวเราครั้นจะพลานหนีไปเข้าฝ่ายประชาชนพวกประชาชนก็มองเห็นอยู่แล้วว่าเราเป็นคนทรราชยากที่จะทำความเข้าใจกันได้จึงกลืนไม่เข้าคายไม่ออกมาเช่นทุกวันนี้

สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แสบนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตา

0: 1,003 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยนำร่างกายลูกกะโอยนังกะโอยขั้นกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระสายเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก้อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์นองไม้ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก้อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุกผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก้อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทินสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า09029274440902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090 292 7444 090 292 7444
2: คุณแม่ครับเดี๋ยวหนุ่มบอยสิมาเว้าถึงคุณสมบัติหรือว่าส่วนผสมที่มีในกาแฟก้อนคำแต่ละตัวละสิมาแจกแจงสู่ฟังว่าแต่ละตัวนี่มันมีประโยชน์จังไดแน่กาแฟก่อนค่ำเป็นกาแฟสมุนไพรที่อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอล 0% นะครับเฮาคัดสรรกาแฟอาราบิก้าแท้นะฮะซึ่งกาแฟอาราบิก้านี่ครับคุณสมบัติเด่นของกาแฟอาราบิก้าคือจะหอมกลมกลมได้รสชาติกาแฟแท้ครีมเทียมสกัดจากมะพร้าวมันรสชาติดีและก็ช่วยเผาผลาญลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดด้วยอินูลินเนี่ยครับจะซอยกระตุ้นการผลิตอินูลินซอยควบคุมน้ำหนักคอลลาเจนไดเปปไทด์ซอยบำรุงกระดูกและคอต่อร่วมไปถึงคอลลาเจนไตเปปไทด์อันนี้จะซอยลดริ้วรอยและกระตุ้นการเกิดหรือสร้างอิลาสตินในชั้นผิวหนังแคนเบอร์รี่อันนี้อุดมไปด้วยวิตามินซีซอยเรื่องซอยให้ผิวพรรณชุ่มชื่นง่าดำซอยชะลอวัยครับคงความอ่อนเยาว์ป้องกันการเกิดโรคหัวใจเห็ดลิ้นจือซอยเสริมภูมิคุ้มกันทำให้ร่างกายแข็งแรงโสมนะเสริมสร้างการทำงานของสมองปรับสมดุลของการไหลเวียนของเลือดกระบองเพชรอันนี้ซอยดูดซึมไขมันเข้าสู่ร่างกายก็คือซอยสลายพวกไขมันนั่นแหละครับพี่น้องเนาะวิตามินซีลดการเกิดเส้นเลือดอุดตันต้านการสร้างอนุมูลอิสระเฮ็ดให้ผิวเนียนใสวิตามินอีอันนี้ซอยบำรุงผิว

0: พันและก็ชะลอการเสื่อมของเซลล์นะครับคิวเทนนะครับโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ยครับซอยชะลอไว้และก็ซอยบำรุงผิวพันสุขารสอันนี้เป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะฮะที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการหรือไม่ให้พลังงานบอกง่ายๆว่ากินเข้าไปแล้วผู้น้องผู้ป่วยเบาหวานน่าสบายใจครับมีแต่น้ำตาลสีลดบ่มีเพิ่มลูทีนครับซอยป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมโครเมียมอะมิโนแอซิดอันนี้ซอยลดความอยากอาหารป้องกันบ่ให้น้ำตาลเปลี่ยนเป็นไขมันซอยลดระดับน้ำตาลในเลือดเป็นหยังผู้ป่วยเบาหวานคือต้องกินกาแฟก่อนค่ำนี่ล่ะครับอะเซโรราเชอรี่อันนี้จำเป็นต่อระบบภูมิคุ้มกันและก็ดูแลผิวพรรณโกจิเบอร์รี่บำรุงสายตาและซอยเผาผลาญดอกข้ามฝอยอันนี้ซอยบดไขมันในเส้นเลือดและก็ป้องกันเรื่องของไขมันอุดตันครับทางเช่าตัวนี้ช่วยบำรุงตับบำรุงไตแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลในเลือดด้วยนะครับตังกุยตัวนี้ช่วยบำรุงร่างกายครับบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงสมองบำรุงตับบำรุงต่อมน้ำเหลืองบีทรูทอันนี้ช่วยป้องกันความเสื่อมของเซลล์และก็เสริมพละกำลังวิตามิน B12 ช่วยบรรเทาอาการอ่อนเพลียบำรุงสมองลดอาการชามือชาเท้าชาเขียวครับช่วยลดน้ำหนักและก็ช่วยผ่อนคลายโคเมียมพิโคลิเนตอันนี้ช่วยในการเผาผลาญไขมันและซอยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อกาแฟเขียวตัวนี้ช่วยลดระดับน้ำตาลและก็ซอยให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นแอลคาร์นิทีนตัวนี้ซอยในการเผาผลาญไขมันและลดน้ำหนักแอลอาร์จินีนอันนี้ซอยเสริมระบบหัวใจและก็หลอดเลือดนะครับรวมไปถึงส้มแขกนะส้มแขกนี้ช่วยควบคุมน้ำหนักและก็ละลายไขมันที่มันสะสมเจียวกู้หลานซอยชะลอไว้ลดระดับคอเลสเตอรอลL กูตามีนซอยฟื้นฟูร่างกายเพิ่มการเผาผลาญและเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรงผู้ข้าวซอยเพิ่มคุ้มคุ้มกันแก้กามโรคแก้คอเข่าและก็แก้น้ำเหลืองที่เสียพี่น้องจะเห็นได้ว่าส่วนผสมที่เฮาอัดแน่นสมุนไพรที่เฮาอัดไว้ด้วยสารสกัดสมุนไพรในกาแฟก่อนค่ำนี่ครับมีประโยชน์ในร่างกายโดยเฉพาะ
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: หลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหวายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจจโย

0: สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ
1: หมายถึงผมมีเงินให้ยืมดอกสันได้เดี๋ยวนี
2: ้โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมสันได้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นเนี่ยมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งไม่ใช่น้อยหันเราโทรมาสั่งมือเศร้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
2: โอ้ยบ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
2: บ่มีหยังครับอ้ายผมเพื่อนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไปว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป้ายายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้น้อยเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี่กะมาเบิ่งตีลานี่มันแม่นเชียงใหม่บ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันกะเห็นนั่นล่ะเบิ่งอยู่ใสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดีมีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นหุ่นเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650 บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090 292 7444 090 292 7444ส่งฟรีหอดเฮือน090 292 7444ส่งฟรีหอดเฮือนตีย่ายเออสั่งมากินเด้อ
2: ครับผม

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่งแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: บักลาเอาสบู่ก่อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
2: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หั่นยืนมาให้แม่แน
2: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
1: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ้งบ่งเท่เงาเงาวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
1: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: เอาเจ้าสันได้บ่แม
1: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
2: บ่งเท่เงาเงาเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
1: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: มชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นเพราะว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวใส่เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
1: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
4: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุธงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อยเสียงสำอ่อย

0: พบกับลูกไส้ลายอีเมลคนเก่าเราบ่กิน
1: ว้าว
0: ยาบ่สู
1: ว้าว
0: น้ำบ่อาบผ่าบ่ซักเขียวบ่สีมีบ่ไส้โคตกไทยบ้านหน้าบานบานแซมเป้ปากแป้แป้ป่าวแวะทูจ้าทูจ้าคุณบอยชุมพรชัยมาแล้วเด้อค่ะ

0: เศร้าพี่น้องเอ้ยคันได้ยินคำเว้าผมในๆอย่าเฝ้าจมลางเถื่อผมขี้พี่อภัยนาหากสิดีอย่าสุติเตือนเว้าพักกระเดามันขมคืนลางเถื่อกินลาบก้อยยังสิโอแม่นเอาหามาแล้วมาเอาแนวไปไวมาเอาในเนาะไปวานมาเอาแนวคนผู้หายและยังขี่คานไปไวทาตื่นสวยได้เวลาขึ้นตั้งนางหันครับโคศกไทยบ้านนาบันบานดังเปเปปากแปแปเว้าแวะแวะขันกลมก่อกลมก้อยขึ้นตั้งนางหันตะหมอบตอบขาหนบมือจอกอย่อขึ้นสุดศอกทุจ้าทุจ้ากราบเงินกราบสั้นกราบบ้านกราบซองกราบพีกราบน้องสุผู้สุคนครับน้ำพีน้ำน้องน้ำอีพออีแม่พ่อใหญ่แม่ใหญ่ไอ้ไส้เอ้ยพีนะเบานะสาวเข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงเสียงล่ำกับช่วงของรายการม่วนทะลุทุ่งม่วนมันกันแบบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยกับโคศกวัยรุ่นหุ่นสำออยบอยสุนทรชัยอีพ่อผมอีแม่ผมฟังอยู่ไสแน่ส่งกำลังใจหาลูกไส้ลาบักลากวนคำนุ่มบอยสุนทรชัยเด้อครับ0902927444เบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก่าเบอร์หมานครับเบอร์ที่เฮาสามารถสื่อสารทักทายเว้าจากันเข้ามาได้เลยพอกันไม่ไหมครับเว้าไปหลายมันเหี่ยวมันเหยียดเปิดภูมิใหม่ความเว้าพันแห่งหลายแน่เปิดสายรับหาพี่น้องสละเนาะสวัสดีครับพ่อบุญเพ็งคำหงษา
1: ว้าย
0: ครับพ
1: ่ออันนั้นเฮ็ดเป็น2ชุดเด้อมากกว่าที่ทั้งนั้นให้ผู้อื่นนำ
0: ได้ครับผม
1: อันนั้นกาแฟ4กล่อง
0: ครับผมกาแฟ4กล่อง
1: อันอ่อนมันอันป่นละ
0: แถมหนวดหลอนทั้งสองเลยติพ
1: ่ออันแล้วก็อันเอาอันสายตาครับอันกาแฟเดียวกว่าอันที่สุพรรณไหม
0: อ๋อสายตาหนึ่งกาแฟหนึ่งอันนี้เอายังแถมบ้านี
1: ่เอาอันน้ำมันเขียว
0: แถมน้ำมันเขียวนะพ่อเนาะ
1: ครับ
0: โอเคโอเคเป็นยอด 2,000 บาทนะครับพ่อนะ
1: ครับครับ
0: โอเคครับโอเคครับพ่อขอบคุณนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับหวัดดีครับหวัดดีครับขอบคุณครับ0902927444ครับ0902927444ขอบคุณพ่อบุญเพ่งคำหงษาครับ2เซต2ชุดเนาะพ่อเนาะนะครับสุดแรกเป็นกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทนะครับแถมเป็นนวดร้อนสุด2นะครับบำรุงสายตา1กาแฟ1นะครับอันนี้แถมเป็นน้ำมันเขียวนะครับยอดรวมนะครับ2,000 บาทครับ0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ09029274440902927444นะครับเบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก่าเบอร์หมานนะครับกันได้เลยนะครับนะฮะ0902927444 0902927444นะครับอ้าวสำหรับอีพออีแม่นะฮะอย่าลืมสั่งซื้อสินค้ากันเข้ามากันละกันนะครับเนาะ0902927444ครับเอ้าเว้าไปหลายมันเหี่ยวไปหลายปานพี่อ้ายห่มผ้าหน้าสาวปิดเทอมแล้วผู้เบาขับรถ2แถวนะครับก็บ่ได้ไปฮับผู้สาวแล้วบัดนี้ มีแต่ความคิดฮอดมีแต่ความคิดถึงครับโดยสารฮักโดยสารใจครับ

0: ได้กุ้งสดไปได้กุ้งสดมาได้ใส่ไปได้กุ้งสดมาได้ใส
1: ่เออซื้อเพิ่นแม่เพิ่นไปเห็นกระตุ้มสิ่งแม่ซ
0: ื
1: ้อเพิ่นอยู่ตลาด
0: โอ้ครับแม่ตำใส่บักกอก
1: หน้าแม่กุ้งหน้าเพิ่นใส่น้ำห่วย
0: มีบักกอกใส่บ่ล่ะแจ่วกุ้ง
1: ว่ามีอยู่จ้ะ
0: ผักแพรวมีบ่ผักแพรวมีบ่
1: จ้ามีผักแก้วมีอยู
0: ่ใบบักกอกอ่อนมีบ่เอ้ยเนาะเห็นเว้าแล้วน้ำลายไหลแม่เอ้ยคิดอยากเนาะหอมห่วยๆ
1: โดนดอกโดนคอยกินเทื่อแม
0: ่เออบ่เป็นหยังดอกนะครับเออเฮากินโดนๆเทื่อเนาะเพื่อเป็นกระใสเอาผักใส่หลายๆได้แม่เด้อ
1: จ้า
0: แม่ขอบคุณค่ะแม่
1: ขอบคุณหลายๆเออแล้วแม่เฝ้าโทษเฝ้าให้มันเดินมาฮอดเฝ้าแต่บัก
0: ครับครับผม
1: ของแม่ท่านเหมิดยังอยู่บั่นจ้าบ่าแม่สิโทษใหม่อีกดอกอีกแค่ 2-3 มื้อ
0: จ้าแม่จ้าโอเคครับแม่ขอบคุณแม่ไผ่
1: โทรเพียนบ้านเพิ่นใหม่โทรให
0: ้ครับแม่ไผ่นี่ขอบคุณหลายๆครับครับครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ0902927444 0902927444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์นะครับโทรหากันได้เลยรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนนะครับ0902927444ครับอยากซื้ออยากใส่อยากได้สินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์จากทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำของเฮาโทรเข้ามาได้เลยนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทําจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สําหรับบํารุงสายตาก่อนค่ํารับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระใสเซนตราก่อนค่ําครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ําร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำ ก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับช่วยทำความสะอาดผิวอย่างหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศช่วยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: ขาดสิได้บินมากคือนกเจ้าขาดสิบ่ได้บินเจ่ยเจิดหนีนี่แหละเพิ่นว่าขาดสิเป็นคู่แล้วอยู่เมืองแก้วกระดันฮอดแม่นสิจอดขอบฟ้าสิไปหน้าดอกบ่ถอยตามหาสายแน่นหาลังคนตามหามาจนเฒ่าแล้วบ่พ่อจักเถื่อสายแน่นกระได โอ้ยจักเป็นแนวใดดอกเบาบ่อยว่าซั่น0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์0902927444พออีเมลโทรหาลูกชายได้เลยเด้อครับเบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก่าเบอร์มันทุกจังหวัดเลยเอามื้อนี้คือส่งเงียบผิดปกติแต่เก่าเนี่ยมื้อเช้านี่วื่นเด้มื้อนี้เป็นอีหยังคือผิดปกติวันพระบ่ฮู้จังได๋จึงสิป่องขึ้นสมมื้อนี้เนี่ยมื้อเช้าญาติกันเข้าจนห่วยรับสายบ่ทันทั้งหน้าไม่หลังไม่บ่เด้มื้อนี้คือเงียบผิดปกติแต่เสียงคือออกอากาศอยู่นะครับจังหวัดใดๆก็ได้เป็นจังได๋เดี๋ยวนี้เฮ้อได้ยินเสียงลูกไส้บ่ได้ยินเสียงลูกไส้บ่อีพ่ออีแม่อยู่ไสโทรมาแหน่ครับหน้าไม่หลังไม่เบอร์เดียวกันเด้อแม่เด้ออย่าพากันมิดหลายมิดหลายมันตกใจดีสวัสดีครับบอยสุนทรชัยครับ
1: ฮัลโหลบอยแม่สั่งกาแฟหน่อยลูก
0: คุณแม่สั่งกาแฟคุณแม่เอากี่กล่องคะ
1: กาแฟ8กล่องค่ะแถมก็แถมเป็นกาแฟเหมือนกันค่ะ
0: กาแฟ8กล่องแถมกาแฟเบอร์ใหม่ไม่ขึ้นชื่อเลยคุณแม่อะไรน้อ
1: คุณแม่ติมานี่แม่เปลี่ยนแม่เอาเบอร์พ่อใช้ค่ะเบอร์แม่มันเครื่องมันช็อตเช็ดเช็ดเช็ด
0: แม่ติมนามสกุลอะไรจ๊ะ
1: ใสเมฆลูก
0: แม่ติมใสเมฆเหรอครับ
1: จ้า
0: ลูกขอที่อยู่อีกรอบนะแม่เพราะว่ามันคนละเบอร์บ้านเลขที่เท่าไหร่จ๊ะ
1: 216จ้า
0: 216
1: หมู่ที่6
0: 6ตำบล
1: วัฒนาอำเภอวัฒนาลูก
0: ตำบลวัฒนานครนะแม่นะ
1: จ้าจ้า
0: อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วเน
1: า
0: ะแม่เนาะได้ครับใช้เบอร์นี้ก็ได้เน
1: า
0: ะแม่เนาะมันค่อยง่ายใช่ไหม
1: ใช้เบอร์นี้ลูกเบอร์นั้นเครื่องนั้นมันช็อตแก๊สแก๊สเห็นลุงชายว่ามันช็อตแล้วแม่ก็เลยเอาเบอร์พ่อใช
0: ่โอเคครับครับครับครับได้ครับ
1: ขอรูปดูเจขอรูปดีเจด้วยค่ะทั้งสามคนนะคะ
0: ได้ครับแม่รูปดีเจทั้งสามนะครับ
1: ค่ะแล้วก็ขอฟังเพลงปริญญาลูกนะคะมันเข้ากับชีวิตแม่เลย
0: เอ้าทำไมใจตรงกันอย่างไรเดี๋ยวผมตั้งเมื่อกี้ผมกำลังจะเปิดแม่โทรเข้ามาพอดีเข้ากับชีวิตหนุ่มบอยเหมือนกัน
1: แม่ค้าแม่ทำอาหารตามสั่งขายลูกส่งได้ปริญญาแล้วค่ะ
0: ครับแม่ครับโอเคครับแม่เดี๋ยวลูกชายจัดให้นะครับแม่ติ๋มนะจ้าแม่ครับสวัสดีครับนี่แหละครับเกิดเป็นคนต้องสู่บู๊ไปตามศาสตร์ตายให้ตายนาพุ่นเขาจังยองว่าหันซื่อว่าเป็นคนนี่คนไปให้มันแน่คนกับคนแท้ๆเหนียวตึงจังแม่นคนบ้าบอยนี่กาลูกแม่ข้าคือกันครับสมัยตะกี้ตะกอนตอนเป็นเด็กหน่อยอีแม่เราเป็นแม่ข้าขายก๋วยเตี๋ยวจื้อได้ว่าอันนี้คือเป็นความทรงจำที่แม่นมากเลยมันไม่เคยลืมนะอยู่ในความทรงจำนะครับประมาณตีซีเนี่ยไอเสียงบันครับเงียนอยู่ติดกันนั่นแหละอีแม่เราสิจ้างให้ผ้าน้องอยู่รถอยู่ก็คือผมเนี่ยครับก็จะขี่รถอยู่มันบอกไอ้เชียงบันเป็นผู้อยู่ออกไปครับเถ้าแม่อยู่ตลาดอยู่ปากทางซึ่งระยะทางห่างกันประมาณ2กิโลกว่าๆได้นะครับจากบ้านผมย่างออกไปถนนใหญ่ถนนมิตรภาพอุดรขอนแก่นเนี่ยนะครับเพื่อไปรอรับเถ้าแม่นะฮะพ่อตีหาฟ้าสางเถ้าแม่แล้วก็สิลงรถเมฆขาวปั๊บนะครับผู้ผมก็สิขนของทั้งเลือดไก่ทั้งลูกสิ้นทั้งทั่วงอกทั้งผักบุ้งทั้งเส้นก๋วยตอก๋วยเตี๋ยวทั้งหมูทั้งเนื้อขึ้นทั้งรถของเธออีเมลแล้วก็ซื้อขนมดอกบัวมาฝาก ขนมไข่เต่าไข่เลี้ยนไข่หงมุนนั่นละแล้วก็ซื้อมาฝากโอ้ยกินมาทำทางมันแหละมีความสุขแท้ได้ครับชีวิตลูกแม่ข่าเนาะ

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: ดาใจฟ้าครับหนึ่งเงินเพลงจากไม้พิรมพรฝากวันตอนเนียนเตียนแฟนไร่กันกันไปคุณแม่พังขี้ครับอยากฟังปริญญาใจว่าสันได้เลยได้เลยเอาเดี๋ยวลูกไส้เปิดสู่ฟังเด้อครับอีพอผมอีแม่ผมครับ0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์นะครับโทรหากันนะฮะ0902927444ครับ0902927444ครับเลข43ตัวแล้วกดโทรออกมาได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับสำหรับอีพออีแม่พ่อใหญ่แม่ใหญ่ไอไส้เอ่ยพีสุนาสุตานะครับสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
1: อันสถานีดับอีกแล้ว
0: ครับบ่ดับนะครับพ่อเช็ควิทยุพ่อดีๆนะครับตอนนี้อุดรออกอากาศปกติครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่สมใจครับ
2: จ้ากาแฟนะจ้า
0: ครับผมกาแฟเอาจากกองครับ
2: เอา8กอง
0: กาแฟ8กอง 2,000 บาทคุณแม่เอาอะไรแถม
2: เอากาแฟละจ้ะ
0: 8แถม1นะแม่นะแถมเป็นกาแฟนะครับ
2: จ้า
0: ครับผมครับผมขอบคุณครับ

คุณครับหวัดดีครับหวัดดีครับขอบคุณครับขอบคุณหลายๆที่พอดีซ่านี่จักเราเป็นหยังกับวิทยุนะครับมื้อใดผมก็ลูบอีลูกขึ้นมาว่าแม่นวิทยุมีปัญหานะครับบัดใดแท้นะครับมันเปลี่ยนน้ำวิทยุอีพอเล่านั่นล่ะนะครับเพราะว่าสถานีตอนนี้ก็ออกปกติอยู่นะครับทั้งนอกเพิ่นก็เปิดฟังเงียวๆอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนายอีพอเช็ควิทยุเจ้าของให้ดีนะครับบางเทื่อนะครับบางคนนี่หมุนไปหมุนมานะครับหมุนนี่ไปขึ้นอื่นแล้วหมุนกลับมาบ่พอบัดนี้ก็ว่ามาเปลี่ยนน้ำนะครับวิทยุอยู่นี้เพิ่นว่าอ่ะนะครับลางคนหมุนไปหมุนมามันก็เป็นสิทธิ์ของอีพ่ออีแม่แหละคันหมุนกลับมาพ่อพ่อก็โอ้ยอย่าต้มกันไหลเดเวนะครับวิทยุห้างอีกแล้วฟังบ่ได้อีกแล้วผ่านว่า จักสิให้ว่าแนวใดนะครับ

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อ

ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร 042-714-384

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี0902927444 0902927444บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านชิงยืนทำบุญตักบาตรถวายพัสหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงธรรมผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหมายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจจโย

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้ยบ่มีดอกบ่มีดอกเนิกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับให้ผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้ออ้โอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งค่อนข้างดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเถื่อน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
4: เฮาใช้น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
3: อืมเอาไล่บ่ายผมเนาะแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ําไล่ให้น้ํา
4: จ้า

วัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะ

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หั่นยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายแต่ว่าแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้งบ่งไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: กูเอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: บ่งไทยเงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นเพราะว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
3: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพพิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการม่วนทะลุทงดำเนินรายการ

พายับเมฆขลายอนแหวนแปลนคว้างอยู่ทางคุณล้อมมาสุนไหวควันควงเป็นทางเอ้ยแจ้งกลางปางเมฆมันบางทั้งไฟใต้หนี

ไทยเวียดนามไหลเข้ามาหุ่นคือตามสูตรนับบ่ควยฝนบ่ห้อยอย่าจากฟ้าดินแห้งเป้าละแห้งเหมือนดังผมกันแก่งแก่แกงชาวมนุษย์

ละนอนตุ้นความกว่าเรามันตาเพื่อนใส่หมอนมือเรมีตั้งก้นฝ้ามันลวงสีเฮิดๆคืดไปเห็นข้าวหลังบอลเฮาสาบานไว้ไผตัวกันที่ตำแสนเป็น

น้องบัดมองไปทั้งคานเตียงนอนมดอายอยู่พี่มองดูแม่ลูกเจ้าคือสิเว้าต่อพี่จังบนพี่คิดฮอดหายเดือน10ผ่านกายมาฝนสิลาวังหน่วง

แขนไตเธอจากไปแต่วันนั้นมือสิบคำเดือนหกถึงโตกายมานานมานานบ่าววิชายังจำได้โลกมันหมุนไปเรื่อยพี่ควายวันนองสีเตาเมื่อได้อกว่าเราน้ำตาเปื้อนใส่หมอนขั้นเมื่อได้กูซ่อนเขาเปิดนายเมียนหมางนางจะลืมคนถูกห่วงน้ำบ่ไม่หมางวงแขนชายสองข้างประสงค์ต่างท่าเจ้าอยู่ผู้เป็นตีว่างแต่อายบ่ปล่อยวางพี่ขอเป็นน้ำล่างบ่ให้มนมองสีล่างละขี้แนวหมองแห่งความงามคือเขากินขนมนางลืมเขากินของเมาลืมน้ำท่าได้เป็นนาให้องค์อย่าลืมกาเขาอีกคนหอยแกงโดนสุกแล้วสาวนางอย่าลืมจูบเขาไม่มาหอดแล้วอย่ามาเอ็นป้าก่อยคันได้กินลาบก้อยอย่าลืมแก้วแก้วผักเด้อนางเด้อ

ดื่มสุรายาเมาสูบหอดยาเล่นหอดไทยไอ้เว้าได้แต่สั่งกวาดลำยังแต่กวนเกี่ยวกวนประชันอ้ายหัวทองในสมองมือแต่ด่านเรียนได้ก็ว่าจำเสียงลำจังบ่ตัวสาวลำจังยาวใจ

0: มาลูตนเป็ดเด้พี่น้องเอ้ยอยากง่อยควันซ่อนไก่ตินเปิ้มปี้เปิ้มปี้บืนขึ้นกระมืนลงนี้แล้วนี่ละน้อแนวว่ามักเพิ่นแล้วสมพันธ์โตมันหักต่ำแม่นสิตัดไม้คำแสนสิปั๊มไม้อยู่สู้ขึ้นกระบ่ถึงครับบรรยากาศสบายๆตรงนี้ครับบักลาก่อนค่ำนุ่มบอยสุนทรชัยครับผู้นางเบาจาแวะนำอีพออีเมียอยู่มองนี่เหมียนเดิมเส้นเคยนะครับเอาความสุขเอาความมวลซื่นเอาความสบายใจมาฝากออนตอนเอ็นแตนแฟนรายการสุนาสุตาอีพอผมอีเมียผมฟังอยู่ใสแน่โทรหาบักลาก่อนค่ำเด้อนะครับ090 2927444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับผลิตภัณฑ์คุณภาพบ่ว่าจะเป็นกาแฟก้อนคำครีมหนวดก้อนคำกระใสเส้นก้อนคำสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำกดนำนำเข้ามาเพลงแนวลำนำขับสลับสับเปลี่ยนนะฮะหมุนเวียนกันไปเอ๊น้องสาวทางอำเภอเพี้ยนเพิ่นขอเพียงหยังนอนะฮะไอ้บอยสุนทรชัยคือลืมเนาะบัดนี้เนาะนะครับ0902927444ครับ0902927444นะครับเบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก่าเบอร์มานสื่อสารทักทายมาชั่วโมงนี้พาฟังล่ำจักหน่อยเนาะพลังฟิงและฟังเพียงแล้วมาฟังล่ำซ้ำเติมให้มันซึมอยู่เรื่อยคือนำบ่อทรายสาธิตท่องจันตวนหันไปหมอล่ำกฤษณาบุญแสนขึ้นหันต่อครับล่ำลองชีวิตแม่ห่างครับ
1: ฝนเอ้ยฝนตกค่ำย่ำเดือนเก้าไหลลงห้อง

ฮิตอาวอนดาไลโอมาโนนไอสิแตกแปลงเหลือแห้งหักแห้งแพงอยู่กันมาบ่ตีมือมาห้ำห่างว่าห่างนี้ควมละต้มทุกนี้มันเหลือทีพันละนาเกินหน้าตาเต็มอกกูอังสวงแสนสันควมมากันแต่ตัวต้นทั้งสองคนมันหนักห่วงหนามทะเลใหญ่กว้างขวงกันกะบ่ฟังควมดีคิดเพิ่นตั้งกะสร้างก่อหรือไดคือผู้ชายล้วนเด้ล้วนเละหลอกกินจนสูญสิ้นเสียมนต์ทินละมุนเขาเสียความสาวสิ้นสู้ยางด้วย

ขึ้นปล่อยว่างหนีฐานล่าจี้ล่าคะเราปล่อยว่างให้เป็นทางชีวิตนั่งผู้เสียลูกกันถือผ้าจนต้องไทยสิไปใส่มาใส่กับไอ้ซิมพี่น้องยันยอว่าหงอบ่มีไผสิส่องคนควมถูกปลุกใจเด้นอบ่มีไผจักคนสิส่องหนเห็นหูแสนบ่สู้ใจยิ่งชีวิตหญิงผู้เสียค่าตอนสินางถือผ้าทรมานมากคนทนสู้กูบ่มีเก็บเต็ม

ควมสัวมัวมองกำยังล้ำมาสนองซองบ่เห็นพ่อดีพ่ออยากดับชีวิตพ่ออยากหนีให้มันคนตายไปเกิดชาติใหม่มีมนต์ทิ้งทางใจถือผู้ชายหลอกล่อหลงเล่ว่าเลี้ยงคุณเกิดเป็นคนบ่คือบ้านทรมานใจมีผัวบ่มีแถมมาเลี้ยงลูกน้อยพ่ออยากห้อยละมิ่งตายแต่จำใจต้องทนสู้แสน

บ่หน่อยหนุ่มซุ่มชะกันโปรดสงสารชีวิตผู้หญิงแน่เด้อท่านอย่าประหารกันเล่นเห็นหญิงนอดพูดอ่อนอย่าหลอกกลอนลอยลิ้นกินแล้วอย่าปล่อยวางคันบ่จมใจสั่งยาวนางไปเป็นผู้ไว้คิดดูที่ส่วนควรแล้วจังปล่อยเอาสู้เมื่อนี้นางไปก้มกราบเฒ่าคุณพ่อแม่ผู้สดใสรักษาแผลหัวใจสวงค่ายลงใดบ่มีไผที่เทียมเฒ่าละบุญคุณของพ่อแม่

ขอเติดทุนพระเกียรติไว้เก่ากระหม่อมจอมขวัญนักเสียนวลเสียสีบ่นายสร้างละพ่อหน่อยเพิ่นยังโอ้ยยังเอิ้นความดีมาเบาโตพระคุณแม่คุณผัวหาที่เกียรติบ่ได้ใบใส่สมองสุดท้ายนี้กิจสนาสิขอเตือนพวกพี่ๆน้องๆบ่หน่อยนุ่มมาทุ่งสาวท่านเสียวพวกพ้องให้พ่อแม่ทั้งสองเพิ่นพอมองเห็นดีด้วยคงบ่ช่วยแล้วเป็นห่างคือนางกวงทรงให้

0: วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื่อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยขั้นกี่กวยเอาดาขึ้นก่อนเอากระใสเส้นก่อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

เจ้าน้ำหูเขาแห่งตัวน้องมีทองในสี่เดือนดังสะเทือนเบิดบ้านกันไปมากันนะ

สิไปแต่งไผเนาะเงินไผปอก็หลายพันบ่แบ่งกันกับอ้าย

ับซื้อเบิดแล้วบ่หรือใส่พ่อไม่สมเอาค่าล่มมาตัวน้องคล้องดนให้คนเหี่ยวบัดเห็นคนเหี่ยวแล้วก็เลยแก้วบ่คล้องแก้วแจ้วเมื่อบ่ถือทายผู้ใดทาย

0: นี่คือแม่หมอลำสุภาพครับแม่หมอลำสุภาพแม่หมอลำบุญย่างสุภาพนะครับลำลองคิดหอดสู่ครับมันเก่าแน่มันอาจจะเสียงจวดจวดจัดจัดนะครับแต่ว่าให้ฟังเบิ่งเสียงเพิ่นบ้าขนาดบ่มีเอฟเฟกต์ซอยหลายเด้คือสมัยเดี๋ยวนี้บ่ได้อีดิทเสียงบ่ได้แก้ไขเสียงซอยเสียงเพิ่นคือมามวนแท้หมอลำสมัยตะกี้แต่ก่อนนะครับเนาะบ่แม่นธรรมดาได้0902927444ครับ0902927444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์นะครับโทรหากันเข้ามาได้เลยรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนนะฮะ0902927444ครับ0902927444ครับเลข43ตัวแล้วกดโทรออกมาได้สบายใจไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับ0902927444ครับสวัสดีครับแม่ประมวลสวัสดีครับแม่ประมวลครับตอนนี้ติดหน้าไมค์นะครับแม่ประมวลฟังจากมือถือนะครับเวลาโทรติดแล้วให้ฟังจากมือถือเป็นหลักวิทยุมันจะซ่ากว่านะครับเดี๋ยวเราจะสื่อสารกันไม่รู้เรื่องนะครับให้เอาหูแนบมือถือไว้เพราะว่าสิ่งที่พออีเมลใส่โทรมานั่นกะมือถือนะครับ0902927444ครับนะฮะสวัสดีครับบ้านศูนย์ไพรก่อนค่ำครับ
1: ครับบ่อยๆก็ฟังเพลงนะครับ
0: ครับ
1: ค่ำพ่องค่ำผ้านะครับ
0: ครับผมรอคิวนะครับคิวเพลงเงาในจักหน่อยนะครับนะ
1: ครับผมครับครับ
0: ครับชื่อเพลงว่าคำพาคำพองนะครับนะ
1: ครับครับคำพาคำพองนะคร
0: ับครับผมครับผมได้เลยครับคิวเพลงเงาในจักหน่อยครับประมาณ4-5คิวนะครับผู้เพิ่นขอไว้นะครับทึ่งล่ำลองทึ่งเพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นคำแบ่งสมบัตินะครับจากคุณแม่ทรงเคลือบทั้งกันธรวิชัยมหาสารคามวอนนั่งนอนนะครับคำขอจากผัวเก่าคอยซีเมนคำพาคำพ้องนะครับซีก่อน ในช่วงนี้วันสันต่อไป0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ

0: มชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นเพราะว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก้อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: ครับบ้านศูนย์ไพก้อนคำครับ
1: ขอสั่งกาแฟหน่อย
0: กาแฟกี่กล่องครับ
1: กล่องเท่าไหร่นะ
0: กล่องหนึ่ง350 บาท2 กล่อง 600สี่กล่อง 1,000 บาทครับ
1: เอามาลองดูสักสองกล่องเถอะ
0: สองกล่องหกร้อยบาทนะครับ
1: ยังไม่เคยกินเพราะว่าตาแกขัดเข่าแกเลยอยาก
0: อ๋อได้ครับ2กล่อง600บาทขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับส่งคุณอะไรครับ
1: ส่งคุณประภัยพิษพันเจริญ
0: คุณประภัยพิษพันเจริญบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
1: บ้านเลขที่176
0: 176หมู่ที่
1: 176หมู่3อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ
0: 176หมู่3ตำบลอะไรจ๊ะ
1: ตำบลนาจิก
0: ตำบลนาจิกอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญเน
1: า
0: ะ
1: บ้านเชือกตำบลนาจิก
0: ได้ครับอ
1: ำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ
0: ได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับ
1: เก็บเงินปลายทางใช่ไหม
0: เก็บเงินปลายทางครับ600บาทไม่มีบวกเพิ่มครับ
1: จ้ะ
0: ครับ
1: อะไรให้มั่ง
0: ไม่มีของแถมครับถ้าซื้อครบ 1,000 บาทขึ้นไปถึงมีของแถมครับ
1: ถ้าซื้อ3กล่องถึงได้ใช่ไหม
0: 4กล่อง 1,000 บาทถึงมีของแถมครับ

หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

ไก่ฟ้ายังหวนมาอีกรอบใหม่ละเมียปะผัวนี้ไก่บ่ทิ่มตั้งแต่ผัวลดทิ่มฮอดลูกน้อยเสีย

อดสู้ที่ทนได้นะนานไปเมียถามยาพยานรักเกิดมาทิ่มให้ผัวเป็นผู้เลี้ยงเมียนั้นเป็นผู้ไปได้แฟนใหม่เป็นพ่อข้าหน้าตาล้อมีหลายแสนเสียดาย

ไข้สูงเอาหายสายน้ำเกลือที่หมอให้อยู่หัวเตียงพ่อเฝ้าเบิ่งถึงตอนตีสองเป็นบ้าปากเป็นบ้าเว้าเศร้ามือเผลอว่าไปแม่แม่แม่หยับเข้ามาใกล้ๆกอดหนูแน่หนูหนาวพ่อเฝ้าเศร้ามือหาลูกกอดมือไว้จนแน่นละแสนมันทรมานเด้เหลือใจลิโตนลูกขาดแม่เป็นกำพร้ามีผมด้อยอยู่ใน

ใจเปียจังใดเสียปีนี้ขอแน่เด้อมาเบิ่งลูกมาให้ลูกได้กราบไหว้พ่อได้ฮู้ว่าแม่ยังขั้นชิงช่างหลายล้นกลัวเหม็นข้าวก็อย่าให้ลูกกอดยืนแต่ขาให้ลูกก้มกราบตีนขั้นน้ำตาลูกลิ้นก็ให้มันลิ้นใส่เท่าพวงมาลัยดอกมะลิลูกห้อยไว้

0: ข้าเลือดเฮาสองคนห่วมกันร่วมไว้ขั้นเม้นจ่อออกได้เป็นสองทางแยกกรูปเลือดสิจ่อเลือดซัวซัวของผู้หญิงอย่างเจ้าเอาถิ่มบ่ให้มีหลับ
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักLove Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: ของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

เชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาพิเศษตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช

0: ายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
1: สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: Ai, ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันแท็กซี่เอา 20,000 เด
1: ้
0: อ
1: บ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเลยว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
3: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
3: ย้ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายและก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเถื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
3: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยละ
1: อืมเอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ
3: จ้า

ค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเรปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนไหนล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หั่นยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: ขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายแต่ว่าแม่ขอรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูกบูมองไทยเงาๆวะ
1: กะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่มึงจะจงไว้รักใคร
1: มองไทยเงาๆกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวใส่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
3: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: ค่ะครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ไออยากสั่งกาแฟไหมค่ะ
2: ได้ครับคุณพี่เอาจะกล้องครับ
1: กล้องละเท่าไหร่ค่ะ
2: กล้องเดียว350พี่ถ้า2กล้อง600 4กล้อง 1,000 ถ้าซื้อ4กล้อง 1,000 ก็มีของแถมให้ครับ
1: เอา2กล้องค่ะ
2: กาแฟ2กล่องเนาะ600บาทเอาอย่างอื่นน้ำบอเอาน้ำมันนวดเอากระไซเซนเอาบะใส่ถ่านน้ำบ
1: อเอาน้ำมันนวดเย็นว่าซั่นค่ะ
2: นวดเย็นกระปุกเย็น195ถ้า2กระปุก300คุณพี่เอาเป็นคู
1: ่เอากระปุกนึงค่ะ
2: เอา1กระปุกเนาะ
1: ค่ะ
2: ครับผม600บวก195เป็น795บาทครับคุณพี
1: ่ค่ะ
2: ครับขอซื้อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับ
1: 70หมู่8บ้านแสงอรุณ
2: 70หมู่8บ้านแสงอรุณตำบล
1: คูสะคาม
2: คูสะคามอำเภอ
1: วานอนนิวาสจังหวัดสกลนครค่ะ
2: ครับผู้รับสินค้าซื้อว่าจังใดครับ
1: มัสลินภาษีค่ะ
2: คุณมัสลินทาสีป่ะครับหรือพา
1: พาพาสีค่ะ
2: พาสีผ้าสีแบบว่าพ่อสำเภาสละอาหรือ
1: พ่อสำเภาสละอาสรุสีสละอีค่ะ
2: โอ้ยเสียภาษีอีหลีตัวนี้เนาะ ได้ครับพี่เบอร์โทรกับเบอร์ที่คุณพี่โทรเข้ามานี่ล่ะเนาะ
1: แม่นค่ะ
2: ครับรอสินค้าประมาณ 2-3 วันยังเร็วกับฮอดมื้ออื่นยังซ่ากับมื้อหือบ่เกินนั้นนะครับพี่นะ
1: ค่ะค่ะ
2: ยอด795ไม่มีบวกเพิ่มนะครับ
1: ค่ะ
2: ขอบคุณมากครับค่ะบ้านสงไทยก้อนคำครับ
3: กาแฟดาจาสองกล่อง
2: ได้ครับของคุณวรรณาเหล่าแซวนี่เนาะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ได้ครับกาแฟสองกล่อง600บาทอย่างเดียวเหรอจ๊ะ
3: จ้า
2: ได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้นะครับเหล่าแซวเหล่าแซวหรือเหล่าแซว
3: เหล่าแซวค่ะ
2: เหล่าแซวนะแสดงว่าเขาคืนสิทธิ์ได้ครับพรุ่งนี้ถึงครับพรุ่งนี้ถึงนะ
3: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณมากครับสุขภาพแข็งแรงครับ
3: ค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
3: ค่ะ
2: สวัสดีครับเมลาตี
4: ค่ะยาไอ้นั่นน่ะยาประดงกับยาไอ้นั่นน่ะยาอะไรนะ
2: กระไซเส้น
4: กระไซเส้นกับประดงมันคู่กันบ
2: ่กระไซเส้นกับบำรุงสายตาครับแม่ที่คู่กัน
4: กระไซเส้นกับอะไรนะบำรุงสายตา
2: ครับกับน้ำมันนวดครับ
4: ถ้ากระใสเส้นอย่างเดียวเท่าไหร่อะคะ
2: กระปุกละ450บาทครับแม
4: ่กระปุกละ450
2: จ้า
4: อ๋อ
2: แต่ถ้าว่าอยากให้เห็นผลไวผมก็อยากให้กินคู่กับกาแฟครับเห็นผลเร็ว
4: กาแฟ2กล่องเป็นเท่าไหร่คะถ้ากาแฟอีก2กล่องเป็นเท่าไหร่
2: เป็น 1,050 บาทได้ของแถมแต่ถ้าเราไม่เอาของแถมก็เอาเป็นพันถ้วนก็ได
4: ้ของแถมคืออะไรคะ
2: ก็มีน้ำมันนวดมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูไปอย่างเงี้ยครับแม่แก้วครับครับ
4: ผ้าห่มบ่มีแต่ผ้าเช็ดตัว
2: ครับผมใช่ครับ
4: มีผ้าขนหนูผ้าเช็ดตัวบ่เป็นผ้าห่ม
2: ครับแม่เป็นผ้าขนหนูครับแม
4: ่ยายเพิ่นว่าเป็นมีผ้าห่มเหมือนกัน
2: ผ้าห่มจะเป็นของชุดใหญ่ครับชุด8กล่องเพราะว่ามันเป็นผ้าห่ม5ฟุต6ฟุตอย่างดีครับ
4: อ๋อถ้าว่าแถมผ้าห่มนั่นคือชุดใหญ่ใช่ไหมถึงครบเท่าไหร่นะคะ
2: 2,000 บาทขึ้นไปครับจะเป็นผ้าห่ม
4: อ๋อคือ 2,000 บาทขึ้นไปถึงจะแถมผ้าห่ม
2: ใช่ครับ
4: ถ้ากาแฟกับยากระใสนี่3กระใสกล่องนึง
2: ครับจะกาแฟ2
4: กาแฟ2
2: ครับผม
4: 150 1,050 บาทใช่มั้ยคะ
2: 150บาทครับผมเอาเป็นอะไรแถมดีครับ
4: มันมีกระใสกับกระใสยากระใสกับยาประดุงมันคนละอย่างเหรอวะแล้วมันอยู่ในตัวเดียวกันปะ
2: ตัวนี้ก็จะมันก็ทำงานแบบเดียวกันแหละครับแม่เพราะว่าส่วนใหญ่ประดุงก็คือปวดเส้นปวดเอ็นแล้วก็ฝ่าร้อนฝ่ามือฝ่าเท้าอะไรอย่างเงี้ยครับมัน
4: อ๋อค่ะ
2: ใช่ครับตัวนี้ก็ลองเอากระใสเส้นไปกินดู
4: อ๋อมันตัวเดียวกัน
2: ใช่ครับคนละชื
4: ่ออ๋อมันตัวเดียวกัน
2: ครับ
4: มันไม่มีโปรไหมคะมีขายคู่ไอ้สองกระปุกเท่าไหร่อ่ะ
2: มันมี3กระปุก1,200ครับแล้วก็มีของแถมครับเป็นแค่ว่ากระใสเส้นอย่างเดียว
4: สามกระปุก1,200
2: ใช่ครับ
4: ถ้ากาแฟอีก2ก็เป็น
2: 1,800ครับ
4: 1,800
2: ครับเอานั้นแถมผ้าห่มได้ถ้าเป็นชุดนี้
4: กระใสน่ะ3กระปุก
2: ครับแล้วก็กาแฟ2นี่แถมผ้าห่มได้คร
4: ับ กาแฟ2แถมผ้าห่มบัดนี้น่ะอายุบ่เป็น1,800ได้เลยนะ เอาตัวพันเป็ดนี่บ่กระไส3กระปุก
2: ครับผมแล้วก็กระแต2กล่องเนาะเป็น 1,800 บาทแทน
4: ครับผมแต่กระไส้เนี่ยกระดุมมันอยู่น้ำกันนั่นแหละมันบ่ได้แม่นว่าแยกกระปุกมันเป็นยาตัวเดียวกันมันอยู่ในกระปุกเดียวกันรักษาอาการเดียวกัน
2: ใช่ครับครับ
4: บรรเทาคนเข้าใจว่าปลาดุงตั้งหากกระไส้ตั้งหากนะ
2: ไม่หรอกครับก็คืออาการปวดผู้เฒ่าก็เอิ้นว่าปลาดุงเป็นปลาดุงไฟนี้สินะครับผม
4: จ้า
2: ครับลองเอากระไส้กับกาแฟไปทานดูครับตัวนี
4: ้เพิ่นกินได้เนาะผู้เฒ่านี่เนาะ
2: ท่านได้ครับเพราะว่าตัวนี้เป็นกาแฟคาเฟอีนต่ำแล้วพวกกระไสเส้นนี้ก็เป็น
4: อ๋อไม่ยากระไสยากาแฟน่ะแม่กินอยู่ตอนนี้น่ะยากินอยู่ค่ะ
2: กระไสนี่คือมันเป็นสมุนไพรสกัดแล้วก็แคปซูลมันทำจากไอ้คอลลาเจนของกระดูกแล้วก็หนังของสัตว์ไหมครับตัวนี้ไม่มีผลเสียกับตับกับไตเลย
4: ไปกินยังไงครับกินตอนเช้าบอกว่ากินก่อนนอน
2: หลังอาหารเช้าเย็นครับครั้งละ2แคปซูลครับถ้าเป็นกระไส
4: อ๋อหลังอาหารเช้าเย็นเนาะ
2: ครับผม
4: โอ้กินหลังอาหารทีนี้น่ะเพิ่นน่ะกินกาแฟเพิ่นว่าเพิ่นรู้สึกเบาตัวขึ้นเพิ่นว่าอยากให้สั่งกระไสมาลองมึงดูว่าซั่น
2: โหถ้าไปกินคู่กันยิ่งจะเห็นผลไวครับแม
4: ่อืออันเอาชุดนี้แหละเอาชุดนี้แหละแถมผ้าห่มให้เพิ่นเด
2: ้อได้ครับเดี๋ยวแถมผ้าห่ม
4: แต่ได้ผ้าห่มบ่แม่นหยังดอก
2: ได้ครับได้ครับได้ครับนี่อยู่เดิมนะแม่เนาะไอ้แม
4: ่ใช่ๆค่ะใช
2: ่ครับ
4: ค่ะ
2: ครับแม่ขอบคุณมากครับ
4: ค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
5: ค่ะโทรสั่งสินค้าค่ะ
0: ลายครับเอาอะไรบ้างครับ
5: ยากระไสเส้นเหรอ
0: กระไสเส้นกระปุกละ450บาทเอากี่กระปุกดีครับ
5: เอากระปุกนึงเหรอ
0: ได้ครับกาแฟใช่ไหมครับ
5: กระปุกนึงตั้มยังหกกาแฟ
0: กาแฟเอากี่กล่องจ๊ะ
5: กาแฟเท่าไหร่
0: กาแฟเอาก
5: ี่
0: กล่อง
5: กาแฟเอาจะกล่องกาแฟ2กล่องค่ะ
0: กาแฟ2กล่องกระไสเส้น1มันจะเป็น 1,050 บาทได้ของแถม1ชิ้นครับ
5: มีของแถมอะไรเลย
0: ของแถมมีน้ำมันนวดมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีถ้วยกาแฟพร้อมช้อนเลือกได้1ครับ
5: เอาน้ำมันนวดสูตรร้อน
0: นวดร้อนเนาะได้ครับขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับ
5: 1,050 บาทครับ
0: 1,050 บาทครับผม
5: ค่ะ
0: ครับขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับส่งคุณอะไรครับ
5: สุปราณีค่ะ
0: คุณสุปราณีนามสกุลอะไรจ๊ะ
5: สุระชัย
0: สุระชัยบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
5: 54ค่ะ
0: 54หมู่ที่
5: 4ตำบลหลักกระแดงโอ้ยเยอะจัง
0: อำเภอเมืองสกลนครเน
5: า
0: ะ
5: อำเภอเมืองสกลนครค
0: ่
5: ะ
0: ได้เบอร์โทรก็เบอร์ที่ติดต่อเข้ามานี้นะครับ3477นะครับได้ครับรอสินค้าประมาณ 2-3 วันนะครับรับสินค้าแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางนะเดี๋ยวก่อนนำส่งขนส่งจะโทรหานะครับ
5: ค
0: ่ะครับสวัสดีครับ
5: สามวัน
0: นี่ครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
6: ครับผมมาถือสั่งของครับ
0: ใช่ครับ
6: กาแฟครับ
0: กาแฟเอาจากกล่องครับ
6: กาแฟ2กล่องกระไตเสร็จกล่องนึงเป็นระบาดครับ
0: กาแฟ2กระไสเส้น1นี่เป็น1,050 บาทครับเอาอย่างแถม
6: ต้องผ่าถุงได้ก่อน
0: ต้องผ่าถุงได้ครับแถมผ่าถุงเนาะครับเนาะคุณสมใจคือเก่าเนาะคุณสมใจบุตรสายเน
6: า
0: ะ
6: ครับแต่ว่าผมว่านามสกุลนั้นผิดครับ
0: นามสกุลยังครับ
6: พุทธใสครับพุทธใสครับ
0: พุทธใส
6: ครับพุทธใสครับวางหายมันบุตรสายครับ
0: สะกดให้นะครับ
6: พุทธใสครับพ่อพานสรูท่อทหารท่อทุ่งครับ
0: พุทธใส
6: ครับ
0: ใส่ขวานี่เนาะ
6: ครับ
0: โอเคครับครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับ
6: ได้เมื่อไรครับ
0: จัดส่งออกมืออื่นนะครับพอกาแฟมามืออื่นแล้วก็จะฮอดมืออื่นนะครับเด้อ
6: ครับ
0: ครับครับสวัสดีครับ
7: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์0902927444 0902927444

0: ใครก่อนคำครับ
1: ฮัลโหลจ้า
0: สวัสดีครับ
1: บ้านสมบูรณ์ค่ะสั่งกาแฟค่ะ
0: ฮัลโหลครับ
1: ค่ะสั่งกาแฟค่ะ
0: ได้ครับเอากี่กล่องครับ
1: กล่องเท่าไหร่คะ
0: 1กล่อง350บาท2กล่อง600 4กล่อง 1,000 บาทครับ
1: 2กล่อง600
0: ค่ะ
1: คุณเฒ่าอยากกินค่ะคุณฟังวิทยุคุณฟังวิทยุแล้วคุณอยากกิน
0: อ๋อเราเป็นท่าน
1: เป็น2กล่อง
0: กาแฟ2กล่อง600บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะครับ
1: จ้า
0: จ้าแจ้งซื้อที่อยู่ลูกค้าได้เลยครับเดี๋ยวจัดส่งให
1: ้ชื่อสมจิตจันเพชรสิงขาว
0: คุณสมจิตสิงขาวเหรอครับ
1: สิงค่ะ136หมู่11
0: สิงขาวเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ136หมู่11ตำบลอะไรครับพี
1: ่ตำบลขอนยูงค่ะ
0: อำเภอ
1: กุดจับ
0: ขอนย
1: ู
0: งอำเภอกุดจับอุดรเฮานี่เน
1: าะจ้ะ
0: บ้านที่
1: 250บ้านทั้ง3จ้ะ
0: ทั้ง3เนาะ
1: ผังสามใหม่
0: โอเคได้ครับผังสามใหม่นะพี่เนาะ
1: ค่ะจ้า
0: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้นะพี่นะ
1: โอเคจ้า
0: จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
2: ค่ะพอดีอยากสนใจกาแฟนะคะกล่องเท่าไหร่คะ
0: หนึ่งกล่อง350สองกล่อง600สี่กล่อง 1,000 ครับคุณพี่ซื้อสี่กล่องพันก็มีของแถม
2: แล้วยาตาล่ะคะ
0: บำรุงสายตากระปุกละ650บาทครับ
2: บำรุงสายตากระปุกละ650
0: ครับผม
2: งั้นเป็นกาแฟ2กล่องได้มั้ยคะ
0: ได้ครับกาแฟ2สายตา1ใช่มั้ยครับพี
2: ่ใช่ค่ะ
0: ก็เป็น 1,250 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นครับมีน้ำมันนวดมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีแก้วกาแฟครับ
2: เสื้อผ้าถุง
0: ผ้าถุงผ้าขนหนูน้ำมันนวดและก็แก้วกาแฟเลือกได้หนึ่งอย่างครับ
2: เอายานวดค่ะ
0: นวดสูตรร้อนหรือเย็นครับพี
2: ่เอาสูตรร้อนค
0: ่
2: ะ
0: ได้ครับขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าหน่อยครับ
2: ค่ะอภิญญาสิงห์คำป้อง
0: อภิญญาสิงห์คำป้องบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับพี
2: ่ร้อยเก้าเก้าหมู่แปดค่ะบ้านหนองไฮ
0: ร้อยเก้าเก้าหมู่แปดบ้านหนองไฮตำบล
2: พารับอำเภอเมืองค่ะ
0: พารับอำเภอเมืองขอนแก่นใช่ไหมครับพี่
2: ใช่ค่ะ
0: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้นะครับ
2: ได้วันไหนคะ
0: น่าจะถึงวันพรุ่งนี้นะครับพี่ทำข้อทำงานเร็วอยู่ฝั่งนู้น
2: ค่ะ
0: ครับพี่โอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตรับสายตอนนะครับ
2: ได้
0: ครับสวัสดีครับครับนี่ครับบ้านสวนไทยก้อนคำครับ
3: จ้างกาแฟนะจ๊ะ
0: ได้ครับอาจารย์กองครับ
3: สองกองค่ะ
0: กาแฟสองกองหกร้อยบาทเอายังอื่นน้ำบ่ครับ
3: กระใสเส้น
0: กระใสเส้นกระปุกหนึ่ง450เป็น 1,050 บาทเอายังแถมครับ
3: 1,050 บาท
0: ครับได้ของแถมหนึ่งชิ้นครับมีน้ำมันนวดมีเสือมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีแก้วกาแฟพร้อมช้อนเลือกได้หนึ่งอย่างครับ
3: ของแถมอย่างเสืออีกบ่จ้ะ
0: เสือมีครับ
3: เอาเสือก็ได้
0: ได้ครับขอที่คุณลูกค้าครับส่งคุณลูกค้าชื่ออะไรครับ
3: ชื่ออันโซมาอาลีก็ได้ค่ะอาลีโตปานจ้า
0: ขอคุณอาลีโตปาน
3: อาลีจ้า
0: คุณอารีนามสกุลโตปาน
3: จ้า
0: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
3: 146จ้า
0: 146หมู่ที
3: ่19
0: หมู่9ตำบล
3: ลำคลองจ้า
0: ลำคลองอำเภอ
3: จังหวัดกาฬสินธ
0: ุ์โอเคครับเบอร์โทรกับเบอร์นี้เนาะครับเนาะ
3: จ้ะ
0: โอเคครับเดี๋ยวจัดส่งออกให้วันนี้ยังเรียกสินค้ากับฮอดลูกค้ามืออื่นยังสากับบ่เกินมือฮึ้งได้ครับเด้อ
3: จ
0: ้ะถ้าเกินนั้นโทรตามได้ครับเด้อ
3: จ้ะ
0: คุณอารีโตปานนะครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับ
3: จ
0: ้ะสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ้านสุนทรคอนคำครับ
2: จ้าสั่งกาแฟนะคะ
0: ได้ครับเอากาแฟจากกองครับ
2: สองกองจ้า
0: ของกอง600บาทครับผมเอายังเงินน้ำบ
2: อเอาแต่กาแฟก่อนค่ะ
0: ครับคุณเขมมารินชมพูแสนนี่เนาะถูกต้องปะครับ
2: แม่นค่ะ
0: โอเคครับเดี๋ยวผมจัดส่งให้ที่อยู่เดิมเนาะ
2: จ้า
0: จ้าขอบคุณมากนะครับสุขภาพแข็งแรงครับ
3: จ้า
0: ครับสวัสดี
4: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

อยใจดวงน้อยยามได้ฟังเสียงควันใจน้องมันมวนนอนกังวันคิดพออยากกินหน้าผู้จ่าข้างเทือนานอนตื่นกับหมุนหน้าเป็นพี่ชายหรืออาต่างบ่เห็นตัวแท้ฉันสิแวะมาดูตาดูหน้าพันบ่มีเว

วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเมื่อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ

0: ที่นี่กาแฟ2กล่อง
1: กาแฟ2กล่องกาแฟจะมาวันที่14ของจะถึงไอ้พี่ทรงศักดิ์วันที่15นะครับ
0: ครับ
1: นะเพราะว่ากาแฟหมดลงจองไว้ก่อนนะพี่เนาะ
0: ครับ
1: จะถึงพี่วันที่15นะครับ
0: ครับ
1: ครับผมครับผมพี่อยู่เดิมเนาะพี่ทรงศักดิ์โยธาทุนนี่เนาะ
0: ครับ
1: ครับพี่ครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวยังไงจัดส่งให้นะครับ
0: คร
1: ับ ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับแม่เพียนลำเผาครับคุณเพียนลำเผาครับ
3: เอากาแฟก่อนค่ำสองกล่องค่ะ
2: กาแฟก่อนค่ำสองกล่องยังเดียวบ่ครับ
3: แม่ค่ะ
2: 600บาทคุณเพียนลำเผานินแสงนี่เนาะ
3: แม่ค่ะ
2: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับขอบคุณหลายๆครับครับ
4: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
5: ฮัลโหลดาวบ่ลูกล่ะ

0: ื้อนี่ล่ะมันสิกลายเป็นดาวลูกปุ๊บสุเมนมันหูบ้าเหร
1: อฮัลโหลค่ะ
2: ครับผม
1: อันยานวดต้นค่ำบ่ค่ะ
2: ครับผม
1: อันมันมีสูตรฮ้อนกับสูตรเย็นบ่ค่ะ
2: แม่นครับมีสูตรฮ้อนกับสูตรเย็นครับ
1: อันกระไสเส้นกับมีบ่ค่ะ
2: กระไสเส้นกับมีครับ
1: อ๋อคนอันพ่อเพิ่นให้เท่านั้นนะเพิ่นอยากได้อันทั้งฮ้อนทั้งเย็นและกระไสเส้นราคาแม่นแต่
2: เพิ่นอยากได้ทั้งฮ้อนทั้งเย็นและกระไสเส้นติครับ
1: ทั้งฮ้อนทั้งเย็นทั้งกระไสเส้นแม่นบ่ยานวดนะ
2: กระไสเส้นนี้กระไสเส้นนี้ที่150ครับน้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นคู่ละ300เป็น750บาท
1: รวมทั้งเบิดจานอย่าง750
2: จ้า
1: ชำระเงินปลายทางล่ะวะเนาะ
2: ชำระเงินปลายทางครับ
1: ค่ะส่งอันเอาเสร็จนี่ล่ะค่ะ
2: ได้ครับได้ครับแล้วขอชื่อที่อยู่ลูกค้าครับส่งคุณลูกค้าชื่อแห่งไหนครับ
1: 8 โมง 4ค่ะ
2: 8 โมง 4ตำบล
1: ฝางแดง
2: อำเภอ
1: บ้านต้องด้วยนะคะมีบ้านต้องด้วยนะ
2: บ้านต้องตำบลฝางแดงอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมเนาะครับเนาะ
1: ค่ะ
2: คุณลูกค้าชื่อว่าจะไหนครับ
1: นายขมูลวันลีค่ะ
2: นายขมูลวันลี
1: ค่ะค่ะ
2: สวัสดีครับแม่วาสวรรค์ครับ
3: จ้า
2: ครับแม่สั่งของครับ
3: จ้าสั่งยาตาเนี่ยจ้า
2: เอาจากกระปุกครับ
3: เอา3กระปุกด้วยค่ะเท่าไหร่คะ
2: บำรุงสายตา3กระปุกนี้ราคา 1,800 บาทอีเมลยังแถม
3: แถมเอายามองนะจ้าเอาแบบสูตรเย็นสูตรร้อนอย่างละขวดค่ะ
2: ได้ครับแถมนวดร้อนกับเย็นอย่างละขวดเนาะแม่นาวาสวรรค์เนาะ
3: จ้า
2: จ้าจ้าเดี๋ยวลูกจัดส่งให้ค่ะแม่ครับ
3: จ้าสวัสดีจ้า
2: จ้าสวัสดีจ้าจ้า292-7444สวัสดีครับแม่เพียงใจครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: จ้าคุณแม
4: ่สายตาหน่อยครับ
2: บำรุงสายตาคุณแม่เอากี่กระปุกจ้า
4: 2กระปุก
2: บำรุงสายตา2กระปุกแม่เพียงใจเอาอะไรแถม
4: อันกระใสเส้นด้วย1กระปุก
2: โอสายตา2กระใสเส้น1อย่างอื่นด้วยไหมจ๊ะ
4: มันเป็นเท่าไหร่แล้วนะคะ
2: 1,750 บาทจ้ะแม่เอากาแฟเพิ่มอีกสักกล่องไหมจะได้ของขวัญชิ้นใหญ
4: ่กาแฟคุณสั่งมามื้อใดถึงมื้อใด
2: เอาน้ำมันนวดสักคู่หนึ่งก็จะได้ของขวัญชิ้นใหญ่หรือจะเอาเป็นกระใสเพิ่มอีกกล่องนึงก็เป็นของขวัญชิ้นใหญ่ได้เลย
4: อันเป็นเท่าไหร่แล้วที
2: ่1750ตอนนี้1750ครับแม่ครับ
4: 750เอากระใสเส้นก็ได้ค
2: ่
4: ะ
2: กระใสเส้นเป็น2ใช่มั้ยแม่
4: จ้าก
2: ระใสเส้น2สายตา2 13 +9 เป็น 2,200 บาทแม่เอาอะไรแถม
4: 12 +9 12 +9 อ่ะไม่ได้4เลยเหรอคะถ้าซื้อ2กระปุกไม่ได้800เหรอคะ
2: สามกระปุกพันสองสามกระปุกพันสองครับแม่สองกระปุก900จ้า
4: สามกระปุกพันสองสามกระปุกก็ได้พันสอง
2: สามกระปุกมันจะตกกระปุกละ400นะครับเป็นพันสอง
4: สายตาสายตาเนี่ยสามกระปุกเนี่ย1,800ใช่ไหม
2: ใช่ใช่แม่ถ้าแม่สายตาสามกระปุกก็เป็น1,800เหมือนกันครับ
4: สาม
2: เอาอย่างละสามเลยเนาะแม่เนาะ
4: จ้า
2: สิบ8 +12 บาทนี่ 3,000 พอดีครับแม่เอาของขวัญได้ชิ้นใหญ่1ชิ้นชิ้นเล็ก1ชิ้นครับ
4: สิบ่ได้ใส่รถทัวร์มาส่งคุณบ่ชื่อหลาน
2: จะเป็นบ่คืออีแม่กระไดของขวัญแม่เอาเป็นอะไรดีแม่เอาเป็นอะไรดี
4: ตายดิหนิ
2: จ้า
4: เอาของแถมนะ
2: จ้าแม่
4: เอากาแฟกับยาหม่องยาบำรุงยานวดนะ
2: แถมเป็นกาแฟ1แล้วก็น้ำมันนวดสูตรร้อนหรือเย็นจ๊ะ
4: เอาสูตรร้อนนี่แหละค่ะ
2: แถมน้ำมันนวดร้อนกับกาแฟนะครับได้ครับไม่เพียงใจครับที่อยู่เดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะแม่เนาะ
4: ใหม่สิ
2: อะไรนะจ๊ะ
4: รวมแล้วเท่าไหร่ก็บอกใหม่นี
2: ้รวมแล้ว 3,000 ท่วนพอดีครับบำรุงสายตา3กระปุก 1,800 กระใสเส้น3กระปุก 1,200 รวมกันเป็น 3,000 แถมกาแฟฟรี1กล่องแล้วก็นวดร้อน1กระปุกนะครับ
4: ค่ะขอบคุณค
2: ่ะขอบคุณคุณแม่นะครับ
4: ขอฟังเพลงหน่อยนะ
2: ได้ครับแม่ฟังเพลงอะไรจ๊ะ
4: อันชาวแหล่บ้านนาของอันนะของประเทศอันคนประเทศนอก
2: ของ

0: เวียดลาวเนาะโอ้ใจตรงกัน3คนเลยเปิดทันทีครับแม่ฟังตอนนี้เลยเนาะแม่เนาะ
1: จ้า
0: โอเคครับขอบคุณครับแม่เพียงใจครับครับสวัสดีสวัสดีครับแม่อุไรครับ
2: แม่ขอสัญญาตาใน3กล่อง
0: 3กล่อง 1,800 บาทเนาะไอ้แมวยังแถม
2: แม่จะเอาไอ้กาน้ำร้อนเด
0: ้อได้ครับเอาเป็นกาน้ำร้อนแถมเนาะแม่เนาะจ้าโอเคครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้ครับแม
2: ่จ้าจ้า
0: จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับแม่กันครับ
3: ครับผมแม่สิสร้างอันนั้นลูกแม่ไอกาแฟแม่ยังอยู่แม่สิสร้างอีกสมุนไพรตาไหมลูก
0: บำรุงสายตาแม่เอากี่กระป๋องกี่กระปุกครับ
3: เอา3ครับ
0: บำรุงสายตา3กระปุกเนาะคุณแม่เอาอะไรแถมจ้า
3: เอาผ้าห่มลูกเอาผ้าห่ม
0: ผ้าห่มนะแม่เนาะใกล้จะหนาวแล้วเนาะ
3: เอาผ้าห่มมันแม่ได้สีป้ายละ2ผืนแล้วเด้อ
0: ครับ
3: จะแม่เอาสีอื่นครับบัดนี้นายเอาสีอื่นให้แม่
0: เดี๋ยวผมจะบอกว่าไม่เอาสีฟ้านะแม่เน
3: า
0: ะ
3: ครับแล้ววันนี้ส่งแล้วประมาณนัดพรุ่งนี้นะลุงเน
0: า
3: ะ
0: ได้ครับแม่ครับ
3: ครับกาแฟหมดแล้วแม่จะสั่งของแม่เหลืออีก3กล่องครับ
0: ดีจังเลยของแม่เหลือนะของคนอื่นหมดแล้ว
3: ของแม่ซื้อตอนนั้นแม่ซื้อธรรมดา4กล่องแล้วมาปูตอนหลังจากนั้นมันบ่ทันมีปูมันบ่ครับ
0: ครับผม
3: แม่ก็มาวันแม่เพิ่นก็บ่ได้ปูเพราะว่าแม่ได้ฟังแน่บ่ได้ฟังแน่วิทยุแม่มันบ่ค่อยชัดแม่อันช่องง่ายจัดแม่ลูก
0: จ้าแม
3: ่เอาอย่างนี้นะลูกเนาะหมดอะไรแม่ก็จะสั่งเนาะ
0: ได้ครับแม่ครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้
3: คงพรุ่งนี้ได้เนาะลูกเนาะ
0: ครับแม่พรุ่งนี้ก็ถึงครับ
3: ครับ
0: ครับ
3: แค่นี้แหละลูกขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับแม่แสงจันทร์ครับ
3: ครับผม
0: ครับสวัสดี
4: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
5: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจ

ออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านชิงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงธรรมผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหวายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจจย

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่งแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีเฮ

0: แห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
1: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
0: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
1: เฮาใส่น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น่ะมันนวดสมุนไพรก้อนค้ำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
0: อืมเอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ

ดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเรปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะ

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
0: ขอบคุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: ขอนำพาพี่น้องมาพบพ่อกับโฆษกนักจัดรายการหนุ่มผู้ตำดำแหล่หัวหยองท้องไทยปากอ้าขาเป๋ตาเขดังเบือจบปริญญาตรีจากสิงคโปร์จบปริญญาโทจากประเทศเช็กจบปริญญาเอกจากฟลอริดาแต่หอดหนาดำหน้าอีเมลเลยบอกว่ากลับมาต่อกอสนออยู่บ้านเฮาได้เวลาแล้วนักจัดรายการหนุ่มผู้อารมณ์ดีกับช่วงของรายการเฮฮาพาเพื่อนโดยนุ่มดิวกฤตนันท์คนดำคนเดิม

ังไงก็ขอบคุณขอบคุณหลายๆนะครับเด้อจากคุณพ่อรุ่งโรจน์เพชรตรงชัยสนอกเสียงก็เป็นเอกลักษณ์ดีไฮไลท์ได้เนาะคุณพ่อเนาะบอกว่าสิเป็นเสียงบอกว่าสิเป็นท่าเต้นครับท่าฝ่อนเพิ่นนั่นฮะคือเก่าคือเดิมได้หลายคุณพ่อตำนานนะครับที่ยังมีลมหายใจรุ่งโรจน์เพชรธงชัยนี่แหละครับยังรับงานอยู่สุขภาพร่างกายก็ยังแข็งแรงครับอยู่ธงไฮธงหน้าคือเก่าคือเดิมแล้วคุณพ่อ

0: 090ครับ2927444ครับ090292
1: เองไม่ต้อง
0: 7444
1: สงสารมือป่าน
0: ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กับผู้บ่าวเดี่ยวกฤตนันท์นะครับทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: มาลำบากหากินขาดทุน
0: ปูเตี๋ยตำดำแหล่หัวหยองทองไข่ปากอ่าขาเปตาเขดังวีตั้งจิตมาแต่กไรตั้งใจมาจากบ้านมาดำเนินรายการมาเปิดเพลงมวนๆเพลงพลอๆสู่พี่สู่น้องสู่คุณตาคุณยายยายอายน้องนุ่งลุงป่านะอา
1: ไม่อำนวย
0: ให้ได้ฟังกันครับไม่ว่าจะฟังอยู่แห่งหนตำบลใดฟังอยู่เฮียนอยู่ซ่านอยู่บ้านอยู่ซองฟังอยู่หัวให้ปลายหน้าฟังนำรถนำลาปลาคาแม่ขายกะฮาบดีเมธีนักประหลาดสู้คู่สู่คน
1: กลับมาอีกทีในแบบลำเพลินนักเขียนคนใหม่ภูมิใจหยิบยืนผมปลื้ม
0: 16นาฬิกากับอีก17นาทีครับ
1: อาจารย์ประกิตอนคิดชวนเชิญฟังแบบเพลินเพลินและ
0: อยู่กับผู้บ่าวดิว
1: ลุงโรดเพชรองค์ชา
0: ในชั่วโมงที่3เบรกที่3ครับอยู่น้ำกันตั้งแต่บ่าย2วันอังคารนะครับถึงวันศุกร์บ่าย2เป็นต้นไปจนหวน6โมงโดยประมาณวันเสาร์วันอาทิตย
1: ์
0: เวลาเที่ยงถึง4โมงเย็น
1: เชียร์ตลอดตอนตอนว่าเด่น
0: เบาจ่าหน้าไม่กับคุณพ่อคุณแม่นะครับแวะอยู่มองหนีละ
1: ใจช้ำย้ำกระชับมิดเป็นสิ่งนุ่นจิต
0: จังใดบ้าเดี๋ยวก็ฝากไว้น้ำเน่อนะครับฝากพี่ฝากน้องฝากคุณตาคุณยายไว้น้ำเน
1: ่
0: อาศัยพี่อาศัยน้องอาศัยนะครับแฟนเพลงแฟนนะรายการคุณตาคุณยายเฮานี่ละอุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: แฟนช่วยเชียร์ผมมาน้ำเพื่อนลำลองผมร้องถนัดลำเดินไม่ขัด
0: ไม่ว่าจะเป็นกาแฟนะครับกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพ
1: มันแต่ว่า
0: ผู้สูงอายุผู้สูงวัยดื่มได้เลยทานได้เลยนะครับผู้ที่เบอร์เคยกินกาแฟจากเทียก็สามารถที่จะดื่มได้ทานได
1: ้อาจารย์ลาดเมืองอุบล
0: บ่เห็นให้หัวใจสั่นนะครับกินข้าวเสียบนอนรับคือเก่าคือเดิมครับคุณพ
1: ่อ
0: เป็นกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลนะครับผมใช้สู่คาโรแทนความหวานให้ความหวานแต่ว่าบ่ให้พลังงานผู้ป่วยเป็นเบาหวานความดันนะครับไขมันดื่มได้เลยทานได้เลยจังใดเบาดิวฟ้าคุณตาคุณยายไว้น้ำในเด
1: ้
0: ออาศัยคุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการนี้แล้วครับบัวอาศัยเสื้องหนามปลาพึ่งว่างต่มไพรกับนายพึ่งกันโดยดามอันว่าเสือสางสางกว่างฟ้านอาศัยป่าป่าอาศัยสิงหายหนาแน่นมืดมุ่งเพิ่นว่าเนาะคุณพ่อคุณแม
1: ่
0: ทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำก็อาศัยพี่อาศัยน้องอาศัยคุณตาคุณยายแฟนเพ่งแฟนรายการเฮานี่ล่ะ
1: อ
0: ุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เกิดมาลำบากหากินขาดทุน
0: มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายจะลุกก็อวยจะนั่งก็อวยมีปัญหาเกี่ยวกับเส้นมีปัญหาเกี่ยวกับเอ็น
1: นักร้อง
0: โทรมาหาทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำของเราได้เลยทุกช่วงรายการทุกช่วงดีเจ
1: นำผมไปฝาก
0: เบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดี090
1: ยังไม่ดังดุ
0: 2927444 090-2927444หน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับ

น้ำตาหยดนะครับรถไฟผูกแขนหนึ่งผลงานเพลงนะครับจากแฟนเพลงแฟนรายการนะครับเพิ่นได้แนะนำกันเข้ามาเพิ่นว่าน้ำตาหยดรถไฟผูกแขนให้ฟังน้ำเนเด้อว่าสั้นแล้วก็เอากาแฟนะครับให้น้ำเนี่ยรอบนี้นะครับ8กรองสองพันบาทของชำร่วยก็ขอเป็นกาแฟคือเก่าแล้วครับเพื่อนว่ากาแฟ8กรอง 2,000 บาทแถมกาแฟอีก1กรองนะครับเป็น9กรองในราคา 2,000 บาทส่งในนามของคุณแม่อ่อนจันปัญญาพิมพ์ทางปุ้นและครับตำบลหนองไห้นะครับอำเภอเมืองอุดรธานีขอบพระคุณหลายๆครับที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำ090กรับ2927444กรับ0902927444ครับแล้วก็นะครับคุณพ่อสุชาติศรีวงศาคุณพ่อว่ารอบที่แล้วนี่สั่งกาแฟได้สั่งกาแฟไปไอซีกรองของจำรวยขอเป็นหนวดสูตรห่อนมาสั่นเด็กกระปุกหนึ่งผู้นั่นกามามาแล้วกามาท่าผู้นี่มาแล้วกามาท่าเอาไปเอามาห่วยได้มาแต่ใส่นอนี่นอก่อนค่ำก่อนท้องนี่นอสั่งให้ค่อยในเป็นหยังเดียวนี่มันปลุกแล้วเท่าไหร่ว่าสันได้ย้อนได้ย้อนนะเอาไปเอามานี่คุณป่อสุชาติเพิ่นก็เลยไอ้เบอร์โทรนี่เอาไปนี่โทรไปนี่ว่าสันบ่บ่บ่เจ้านั่นล่ะโทรไปให้ลวดว่าสันให้เจ้านั่นล่ะโทรไปหาเพื่อนลวดว่าสันคุณป่อเพิ่นก็เลยโทรมาหลังไม้วังหนึ่งนี่ครับรอบนี้เอาเฉพาะน้ำมันนวดสูตรห่อนย่างเดียวเด้อสีปลุกเพิ่นมาเอาได้เลยนะครับจัดส่งให้มืออื่นนะพ่อเด้อนะพ่อว่ามือนี่ปิดรอบในการส่งเป็นที่เรียบร้อยครับนะครับน้ำมันนวดสูตรร้อน4กระปุก600บาทนะครับส่งในนามของคุณพ่อสุชาติศรีวงศาบ้านหนองลาดนะครับตำบลหนองลาดอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครหา090ครับ292744ครับ0902 927444นะครับกับผู้บ่าวเดี่ยวกฤตนันท์ทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำครับอีกหนึ่งผลงานเพลงจากแฟนเพลงแฟนรายการเปิ้นได้แนะนำกันเข้ามานะครับจางพูดและครับทางอุบลบ่เฮอเปิ้นว่ารักไม่ลืมของสายันสัญญา

ทูเป็นสายฟ้าบ่งมานวานทรงสาวเอ้ยนางให้ดำรงเดืออยู่อย่างสละแล้วบ่ว่าหยังจุดประทับดังปังปัง

0: ้อนคำน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำ
1: ไอไออยู่ใส่นอมาทำคิงให้น้องแน่
0: เคล็ดขัดยอกปวดข้อปวดขาปวดหลังปวดเอวมือชาเท้าชานิ้วล็อกไหล่ติดเส้นยึดชายน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำแก้เคล็ดขัดยอกปวดที่ไหนนวดที่นั่นนวดทุกจุดหยุดทุกความเจ็บปวดกับน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำสีดำสูตรร้อนสีขาวสูตรเย็นราคากระปุกละ195 บาทพิเศษวันนี้ซื้อแพ็คคู่ราคาเพียง300 บาทสนใจสั่งซื้อน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำโทร090-292-7444 090-292-7444

0: ได้ยินบ่เนาะอายเนาะน้องบ่สำบายดิเส้นเอ็นก็ถึงรู้สึกว่ามันส่งจังไหนแล้วมื้อซ่าน้ำมือน้ำตีนเด้เดี๋ยวเนี่ยเอาน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำมานวดมาถูมาท่าให้น้องเนี่ยอายอย่านั่งเสยหลายตะเว้ยน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำน้องก็สั่งมาแล้วเนี่ยสองปุ๊กเนี่ยหอดหนึ่งเย็นหนึ่งเนี่ยปูละ300เปิ้นส่งมาหอดหน้าเฮียหน้าบ้านบนตัวทางทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับสั่งมาเรียบร้อยแล้วได้เดี๋ยวนี้ได้รับเรียบร้อยแล้วนวดให้น้องแน่สั่งกระเป๋าเดี๋ยวมือว่านนี่เมื่อนี้ได้รับสินค้าแล้วดิคู่ละ300บาท1ตัวศูนย์หอนเด้ออายเด้อศูนย์หอนศูนย์หอนกระปุกสีดำเนื้อครีมสีดำเด้ออายเด้อส่วนสูตรเย็นนั่นเนื้อครีมสีขาวกระปุกสีขาวตัวอายเนียงน้ำกันเบิดลวดก็ได้ตัวทั้งศูนย์หอนสูตรเย็นนำน้ำกันเบิดลวดมานวดต้นข้อให้น้องแน่รู้สึกว่าเส้นเอ็นมันตึงได้เดี๋ยวเนี่ยคันว่าจะไข่มันดีก็เอากระใสเส้นไปกินน้ำตัวน้องล่ะควบคู่กันไปสองพลังบวกสันตัวน้อทั้งกินทั้งนวดทั้งถูทั้งท่าสันตัวปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและกระเรือรังเอากระใสเส้นเด้อล่ะเด้อกระใสเส้นปุ๊กละ451หนึ่งตัวหรือว่าสิเอากาแฟกาแฟ2กล่องกระใสเส้นอีกปุ๊กหนึ่งส่วนของจำรวยของแถมก็ขอเป็นนวดศูนย์หอนก็ได้ตัวครบชุดนะ3พลังบวกควบคู่กันไปทั้งกาแฟกาแฟก็2กล่อง600กระใสเส้นปุ๊กหนึ่งก็450บาทรวมยอดเป็น 1,000 กับอีก50บาทของจำรวยก็ขอเป็นนวดสูตรห้อนหรือว่าสูตรเย็นก็ได้เด้อน้องหลาเด้อ3พลังบวกเลยทั้งกินทั้งนวดทั้งตูทั้งท่าสันตัวเมื่อตาอาปากขึ้นมาย่ามือเศร้ากะชงกาแฟกินเพื่อสุขภาพขั้นวัดสุขภาพร่างกายเฮาแข็งแรงสุขภาพร่างกายเฮามันดีเฮ็ดอีหยังมันก็เป็นไตเฮ็ดเด้อลองสิไปใส่มาใส่มันก็บ่ได้ยากมันก็บ่ได้ลำบากงานบุญงานบวชงานสวดงานศพก็ไปได้เฮาก็มีแห้งที่จะไปฮ้อซั่นตั่วบ่ได้ไปซอยเด้ไปฮ้อเอ้ยคือแต่ดอกเบ้าเดี๋ยวเห็นว่ากับแม่ก็ซอยเพิ่นอยู่อันใดแซ่บๆแม่ก็เสียงไว้อยู่โอ้บ่แม่นอันใดแซ่บๆแม่ก็ไปเสิร์ฟเขาอยู่ซั่นดอกไอ้มันก็มีแน่แล้วเนาะแม่เนาะน้ำจิตน้ำใจจากเจ้าภาพแต่ก่อนตะกี้เพิ่นว่างานขาวดำนี่บ่ต้องฮอเด้อเพิ่นว่ามันคาล่ำซะตั่วซุมือในแบกงัวหนีเป็นขาเพิ่นตัวบ่ได้ว่าหยังเด้มันบ่ได้คาลงคาล่ำอีหยังดอกเพิ่นย่านแขกที่ไปซอยการซอยงานที่ไปร่วมการร่วมงานบ่มีแนวกินแขกไปหลายๆซะล่ะนั่งเฮ็ดเซเวอยู่จังได๋แล้วเนาะเหลียวเบิ่งตากันเมาอยู่มันก็บ่เข้าท่าปานใดล่ะเนาะเพิ่นก็เลยว่ามันคาล่ําซะแล้วแล้วก็นอนนะครับเนื้อยามเวลานอนนี่อย่าหันหัวไปทางทิศตะวันตกเด้อเพิ่นว่ามันคาล่ํานั่นน่ะทางนั้นเป็นทางที่ผีนอนเด้เพิ่นว่าเอ้ยมันบ่แม่นดอกนอนทางใดก็ได้คือเก่าคือเดิมนั่นล่ะขั้นวานวนหันหัวไปทางตะเว้นตกนั่นน่ะย่ามมือเศร้ามาในตะเว้นมันสิแย่งตาเพิ่นก็เลยบ่ให้นอนซะเด้บ่ได้มีหยังเด้ล่ะไอ้ปอยแม่เฮ้ยผู้เฒ่าเพิ่นพาว่านะครับสวัสดีครับแม่นาง
1: โอ้ยเป็นจังได๋
0: จ้า
1: ก็มานั่งถ่ายแต่บ่าย2พุ่นน
0: ่
1: ะ
0: มานั่งถ่ายแต่บ่าย2มันเป็นจังได๋นั่งถ่ายแต่บ่าย2
1: เอ้ามันเป็นหยังก็บ่มีเสียง
0: มันเป็นหยังคือบ่มีเสียงว่าติ
1: บ่ได้ยินเนาะ
0: โอ้
1: หมุนจนสิวิน
0: โอ้หมุนก็จนสิวินบ่แม่นหมุนผิดบ่เนาะเน
1: า
0: ะ
1: บ่หมุนผิดดอก
0: บ่ผิดติ
1: บ่มันเป็นหยัง
0: โอ้ก็บ่รู้คือกันแล้วอีแม่
1: เอา
0: เพิ่งได้ยินบ่เพิ่งได้ยินบ
1: ่ผมก็ได้ยินลงหั่น
0: โอ้นะครับโอ้ยก็บ่ได้ยินตั้งแต่บ่าย2ก็บ่โทรมาบอกตั้งแต่บ่าย2เนาะ
1: โอ้ยก็บ่ได้โทรไปบอกกันเนาะ
0: จักแล้ว
1: มันเป็นกระท่อนกระแท่นแต่ทุ่งนางเว้าพุ่นอ่ะ
0: เป็นกระท่อนกระแท่นแต่พุ่นแล้วว่าติ
1: ทั้งเศร้าทั้งเว้าทั้งเศร้าทั้งเว้าเอ้าเป็นหยังเนาะบัดนี้
0: โอ้ก้อยก็บ่โทรมาบอกเนาะก็เลยบ่รู้จักแล้วว่ามันเป็นจังได๋ผู้ข้าก็นั่งเซเวอยู่ทางอุดรเพิ่นแล้วเนาะ
1: ซี่คนโทรอยู่บ่คนโทรอย
0: ู่บ่บ่มีบ่ได้มีแต่ว่าโทรอยู่หลังไมค์ก็โทรอยู่ครับผม
1: ซี่
0: จ้า
1: เอาเพลงมาแก้เส้นเด้อ
0: เพลงอันใดเนาะ
1: เพลงเก่าหั่นละแก้เส้น
0: เพลงเก่าเพลงเดิมเนาะได้เลย
1: นี่เฮ็ดจังได๋สิคำเนาะบาดนี้ว่า
0: โอ้เพิ่งได้ยินว่าติ
1: ก็ได้ยิน
0: โอ้นะครับเอาขอบพระคุณแม่หลายๆนะครับผมเดี๋ยวจังได๋ได้เปิดซื้อฟังได้แม่เด
1: ้อ
0: จ้าใจแม่ครับผมขอบพระคุณแม่หลายๆครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบพระคุณนะครับคุณแม่นางขันชัยภูมินะครับพี่แม่ว่าบ่ได้ยินเสียงตั้งแต่ปูนลาวสันตั้งแต่บ่าย2พุ่นเด้ว่าสันไว้บ่ได้ยินเสียงแต่บ่าย2ให้แม่ก็บ่โทรมาบอกเนาะผู้ข้าก็บ่รู้จักคือกันแล้วเว้ยว่ามันเป็นแบบใดซั่นได้มันเป็นจังได๋เสียแล้วคุณพ่อคุณแม่ครับคือสิว่าบ่ได้ยินเสียงนะครับคั่นว่าโน่นไว้น้องบ่ซ้อเฮานะครับฟังจากคลื่นใดเนาะอีแม่หรือว่าคลื่นคันว่า106นี่นะมันเปิดได้เปิดตลอดเวลาได้เดี๋ยวนี้ก็เปิดนะครับนอกจากว่าคุณแม่ฟังอยู่ทางโน้นสังบ่หรือว่าจังใดนะครับผมจะค่อยเช็คอีกเทื่อนึงแต่ว่าตอนนี้ได้ยินแล้วว่าซันเดย์คุณแม่ว่า เอาครับ090ครับ292744444นะครับแล้วก็คุณแม่พิกุลนะครับคุณแม่พิกุลสุปัญญานะครับมื้อนี้อีแม่โทรมา2เทียแล้วเด้แต่ว่าติดซอกทั้ง2เทียนะครับบ่แม่นหัวแตกหัวโน่บ่แล้วบ่อีแม่ข่อยบ่เป็นมวยบ่เป็นมวยคืออำนาจลื่นเรื่องหลายเนาะแม่เนาะเอาจังได๋ก็กดกันเข้ามาใหม่ครับผม0902927444ครับ0902927444ครับส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าครับปอๆกับผมใหม่สำหรับชั่วโมงนี้หลังจากเพลงนะครับสะอื้นอวยพรจบแล้วก็ฟังรำเรื่องต่อก่อนต่อเลยนะครับเรื่องหูด3เป่าเดี๋ยวชั่วโมงหน้าปอๆกับผมใหม่ครับสำหรับชั่วโมงนี้พักสักครู่เดียวครับ

ผมไปใส่แท้เฮาสิบ่ต้องแก้เอาไผน้อมาเป็นพ่อคิดต่อผมมาลาก

าจ้าสิคิดแนวใดอย่าลูกถามความจริงบ่อนสิจนความเมาท่านสิตัวไปหาความจริงเผยออกท่านสิบ่บ่ท่าจ้าไป

0: ผู้ใดเกียรติคุณลูกลาแม่พี่มามาหา
1: แม่แล้วบ่ล่ะ
0: ลูกมาผู้ใดว่ายังไงลูก
2: มาเกียรติคุณมาหาพ่อใหญ่พี่มา
3: คั่นบ่ใหญ่มาเมาเขาบ่ไปดอก
2: ว้ายว้ายอีทุกบ่มาตีหลานกูอีหยังล่ะเฮ้อ
1: ตีอยู่ไส
2: มึงสุกหัวมันยังล่ะเฮ้อ
1: เอาสุกหัวได้ล่ะบ่ได้ตีเน
2: าะล่ะมาล่ะสุกกูก็บ่ให้สุก
1: ตลาดป่ะ
2: อีทุก
4: จังซั่นล่ะสิร้านเว้าดีนํา
3: เ
4: ล
3: ยบ่ใหญ่บ่เมา
2: พ่อมันเป็นน้ําทุกนี่ล่ะร้านกูบ่จักเป็ดจังซี่เด้อ
1: เพิ่นอยากให้พ่อมาเอาซะได้มาหาม
2: ามาหาพ่อใหญ่พี่บักลามา
1: พ่อใหญ่แม่มาลูก
0: มาหา
1: แ
0: ม่ใหญ่พี่มา
4: เฮ้ยน
2: ู่นจะเป็น
0: กูให้มึงเอาล่ะ
1: โอ้แล้วร้านไผร้านนั่น
2: เป็นอย่างพี่จุกมันเมาหยังให
3: ้ฮ
2: ะ
3: มีหยังแนวเนาะ
1: ตาตัวลูกของพี่พอ
2: น่ะ
3: เกียรติพลน่ะเป็นเล่นน้ํา
0: ทางใดลูกบ่มีพอ
3: ก็บ่เกียรติพลเล่นน้ําเด้พ่อใหญ
2: ่แม่ไผบ่ให้เล่นน้ํา
3: เพราะว่าแต่เกียรติพลบ่มีพอ
0: ผู้ใดลูก
2: มีจังได๋กับพ่อใหญ่นี่ติ
0: พี่เด้พ่อใหญ่ยืมเถลออยู่นี่สิว่าบ่มีพอจังได๋ลูก
1: พ่อใหญ่ก็ยังว่าพ่อใหญ่เนาะพ่อกันยังบาพ่อ
0: กูปิดบังไว้มึงยังเป็นหายเนาะอีกลูกน้อง
2: มึงอย่าเว้ามาจุ๊บมึงอย่าเว้ามา
1: ก็บอกมาหลายเทื่อได้พ่ออันบ่มีพ่อมันก็จะไปเครียดได้หยังลูกบ่มีพ่อแต่ลูกโป่งลูกสิ้นบ่มีพ่อมันก็ยังบ่เครียดนั่นเด
2: ้อันนี้มันโคตรมันบ่แม่นลูกโป่ง
0: มาไหนแก
2: มึงระวังให้ดีนะจุ๊บเด้อ
0: เป็นคนก็สิย้อนมึงอ่ะเนาะจุ๊บเนาะ
5: บอกสู้พ่อใหญ่แม่ใหญ่ฟังลูกลาไม่มีเรื่องคัดของมองใจอีหยัง
0: ผู้ใดว่าอีหยังให้เว้าสู้แม่ใหญ่ฟังกันนะลูกลา

0: นุกนะ
1: เดี๋ยวนี้นั่นเกียรติพ้นอยากได้พอเกียรติพ้นไปเล่นน้ำไปเขาว่าแต่เกียรติพ้นบุกี้พอสินี
2: ่ได้แห้งถึงลาพอ
3: ว่าอย่างไรครับนั่ง
1: ว่าไงว่าไงเบื่อเ
3: ขาบอกลูกมาตามตรงลูกว่าเป็นไผเป็นพอของมันนั่นน่ะ
1: แม่
0: แม่ฟังกันนะลูก
4: ถ้าบัดนี้พอยังมีใจกว้างฟังคอยอย่ากลัวลืมหลานเกิดมาแต่พ่อน้อยใหญ่เลี้ยงจนเครื่องแขนอยู่บ่อซ้อ

นี่พ่ออยากคล้องเกิดท้องป่องมา3เดือนเวลาเกินไกลมาก็ตูดกุมมันหน่อยนี่ก็คือบ่าเจ้าเจอตะปนลูกของแม่คำเบอร์ให้คำ

0: จะมาหนีเป็นต้นไปลูกอย่ามาคนคุ้มเก่าเว้าคุ้มหลังกับแม่เด้อลูกหลาแม่จนใจสิเว้านำลาลูกทำ
1: นอนใส่แน่มันเบิ่งมันเบิ่งมันเจ้าเบิ่งมันถ้าโดนลูกๆลบหัวมันก็ย่างหนีจากพร้อมไปจังซี่ล่ะมันคือบ่ได้ใจกูเฮ้
2: เฮ้อเจ้านี่ท่อได้แต่ให้ซากเลยท่อ
1: ช่วยใจเย็นจังได๋ล่ะลูกใหญ่ปานนี้แล้วยังอ่ำไว้อยู
3: ่ไงปัญญาเฮ็ดจังได๋ถามแม่นางแล้วก็บ่บ
1: ่เอาจังซี
3: ่บ่แล้วบ่ฮู้เนาะ
1: บ่ต้องน้อยเนื้อตามใจดอกเกตพลถึงว่าคำนางของเจ้าบ่บอกกะยาพอนี่สั่งให้ขนมเสนานี่ไปกินฟอกลอกเปล่าไปสันเอาไส้สกันเออคนละเอ็ดเกตหัวเมืองไม่เท่าเกตพลนี่เลือกเป็นพอ
3: เกตพลเลือก
1: เออ
4: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักLove Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 7444บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไทยก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมาราม

บ้านชิงยืนทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหมายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân cao hoa lạ ổn mát hột
1: nhưng mà bố mi đó
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090 292 7444 090 292 7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
3: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้อๆโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งค่อนข้างดีขนาด
3: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน090 292 7444 090 292 7444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
3: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ําเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
1: อืมเอาๆไล่ไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ําไล่ให้น้ําจ้า

สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้งบ่งเท่เงาเงาวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: บ่งเท่เงาเงาเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอา
1: แอ้
0: เอา้ากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไส้เฮ็ดเปียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้
4: ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์การน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ไออยากสั่งกาแฟไหมคะ
0: ได้ครับคุณพี่เอาจะกล้องครับ
1: กล้องละเท่าไหร่ค่ะ
0: กล้องเดียว350พี่ถ้า2กล้อง600 4กล้อง 1,000 ถ้าซื้อ4กล้อง 1,000 ก็มีของแถมให้ครับ
1: เอา2กล้องค่ะ
0: กาแฟ2กล่องเนาะ600บาทเอาอย่างอื่นน้ำบอเอาน้ำมันนวดเอากระไซเซนเอาบ่ใส่ตาน้ำบ
1: อเอาน้ำมันนวดเย็นว่าซั่นค่ะ
0: นวดเย็นกระปุก195ถ้า2กระปุก300คุณพี่เอาเป็นคู
1: ่เอากระปุก1ค่ะ
0: เอา1กระปุกเนาะ
1: ค่ะ
0: ครับผม600บวก195เป็น795บาทครับคุณพี
1: ่ค่ะ
0: ครับขอซื้อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับ
1: 70หมู่8บ้านแสงอรุณ
0: 70หมู่8บ้านแสงอรุณตำบล
1: คูสะคาม
0: คูสะคามอำเภอ
1: วานอนนิวาสจังหวัดสกลนครค่ะ
0: ครับผู้รับสินค้าซื้อว่าจังไดครับ
1: มัสลินภาษีค่ะ
0: คุณมัสลินทาสีบ่ครับหรือ
1: ภาสีค่ะ
0: ภาสีแบบว่าพ่อสำเภาสละอาหรือ
1: พ่อสำเภาสละอาสรุสีสละอีค่ะ
0: โอ้ยเสียภาษีอีหลีตัวนี้เนาะ ได้ครับพี่เบอร์โทรกับเบอร์ที่คุณพี่โทรเข้ามานี่ล่ะเนาะ
1: แม่นค่ะ
0: ครับรอสินค้าประมาณ 2-3 วันยังเร็วกับฮอดมื้ออื่นยังซ่ากับมื้อหือบ่เกินนั้นนะครับพี่นะ
1: ค่ะค่ะค่ะ
0: ยอด795ไม่มีบวกเพิ่มนะครับ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณมากครับครับบ้านสุนทรก้อนคำครับ
2: ตอกกาแฟจะส่งกล่อง
0: ได้ครับของคุณวรรณาเหล่าแซวนี่เนาะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ได้ครับกาแฟ2กล่อง600บาทอย่างเดียวเหรอจ๊ะ
2: จ้า
0: ได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้นะครับเหล่าแซวเหล่าแซวหรือเหล่าแซว
2: เหล่าแซวค่ะ
0: เหล่าแซวนะแสดงว่าเขาพิมพ์ผิดได้ครับพรุ่งนี้ถึงครับพรุ่งนี้ถึงนะ
2: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากครับสุขภาพแข็งแรงครับ
2: ค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะ
3: สวัสดีครับเมลาตี
2: ค่ะยาไอ้นั่นน่ะยาประดงกับยาไอ้นั่นน่ะยาอะไรนะ
3: กระไซเส้น
2: กระไซเส้นกับประดงมันคู่กันบ
3: ่กระไซเส้นกับบำรุงสายตาครับแม่ที่คู่กัน
2: กระไซเส้นกับอะไรนะบำรุงสายตา
3: ครับกับน้ำมันนวดครับ
2: ถ้ากระไซเส้นอย่างเดียวเท่าไหร่อะคะ
3: กระปุกละ450บาทครับแม
2: ่กระปุกละ450
3: จ้า
2: อ๋อ
3: แต่ถ้าว่าอยากให้เห็นผลไวผมก็อยากให้กินคู่กับกาแฟครับจะเห็นผลเร็ว
2: กาแฟ2กล่องเป็นเท่าไหร่คะถ้ากาแฟอีก2กล่องเป็นเท่าไหร
3: ่เป็น 1,000 กับ50บาทได้ของแถมแต่ถ้าเราไม่เอาของแถมก็เอาเป็นพันถ้วนก็ได
2: ้ของแถมคืออะไรคะ
3: ก็มีน้ำมันนวดมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูไปอย่างเงี้ยครับแม่แก้วครับ
2: ผ้าห่มผ้าห่มบ่มีมีแต่ผ้าเช็ดตู
3: ครับผมใช่ครับ
2: มีผ้าขนหนูผ้าเช็ดตูบ่เป็นผ้าห่ม
3: ครับแม่เป็นผ้าขนหนูครับแม่
2: ยายเพิ่นว่าเป็นมีผ้าห่มอาจารย
3: ์ผ้าห่มจะเป็นของชุดใหญ่ครับชุด8กล่องเพราะว่ามันเป็นผ้าห่ม5ฟุต6ฟุตอย่างดีครับ
2: อ๋อถ้าว่าแถมผ้าห่มนั่นคือชุดใหญ่ใช่ไหมซื้อครบซื้อครบเท่าไหร่นะคะ
3: 2,000 บาทขึ้นไปครับจะเป็นผ้าห่ม
2: อ๋อซื้อ 2,000 บาทขึ้นไปถึงจะแถมผ้าห่ม
3: ใช่ครับ
2: ถ้ากาแฟกับยากระใสนี่3กระใสกล่องนึง
3: ครับกาแฟ2
2: กาแฟ2
3: ครับผม
2: 150 1,050 บาทใช่ไหมคะ
3: 150บาทครับผมเขาเป็นอะไรแถมดีครับ
2: มันมีกระไซกับกระไซยากระไซกับยาประดุงมันคนละอย่างเหรอวะแล้วมันอยู่ในตัวเดียวกันปะ
3: ตัวนี้ก็จะมันก็ทำงานแบบเดียวกันแหละครับแม่เพราะว่าส่วนใหญ่ประดุงก็คือปวดเส้นปวดเอ็นแล้วก็ฝ่าร้อนฝ่ามือฝ่าเท้าอะไรอย่างเงี้ยครับมัน
2: อ๋อค่ะ
3: ใช่ครับตัวนี้ก็ลองเอากระไซเส้นไปกินดู
2: อ๋อมันตัวเดียวกัน
3: ใช่ครับคนละชื
2: ่ออ๋อมันตัวเดียวกันมันมีโปรไหมคะมีขายคู่ไอ้สองกระปุกเท่าไหร่อ่ะ
3: มันมี3กระปุก 1,200 ครับแล้วก็มีของแถมถ้าเป็นแค่กระปุกใส่เส้นอย่างเดียว
2: อืม3กระปุก 1,200
3: ใช่ครับ
2: เออถ้ากาแฟอีก2ก็เป็น
3: 1,800 ครับ
2: 1,800
3: ครับเอานั้นแถมผ้าห่มได้ถ้าเป็นชุดนี
2: ้อืมกระไซน่ะ3กระปุก
3: ครับแล้วก็กาแฟ2นี่แถมผ้าห่มได้
2: กาแฟ2แถมผ้าห่มบัดนี้นะอายุบ่เป็น1,800ได้เลยนะ เอาตัวพันเป็ดนี่บ่ก็ใช้3กระปุก
3: ครับผมแล้วก็กาแฟ2กล่องเน
2: า
3: ะเป็น 1,800 บาทแทนคร
2: ับ
3: ผม
2: ใช้เนี่ยกระดุมมันอยู่น้ำกันน่ะแหละมันบ่ได้แม่นว่าแยกกระปุกมันเป็นยาตัวเดียวกันมันอยู่ในกระปุกเดียวกันรักษาอาการเดียวกัน
3: ใช่ครับครับ
2: บรรเทาคนเข้าใจว่าประดุมตั้งหากกระไสตั้งหากนะ
3: ไม่หรอกครับก็คืออาการปวดผู้เฒ่าก็เอื้อนว่าประดุมเป็นประดุมไ
2: ฟ
3: นั่นนี่สินะครับผม
2: จ้า
3: ครับลองเอากระไสกับกาแฟไปทานดูครับตัวนี
2: ้เพิ่นกินได้เนาะผู้เฒ่านี่เน
3: า
2: ะ
3: ท่านได้ครับเพราะว่าตัวนี้เป็นกาแฟคาเฟอีนต่ำแล้วพวกกระไสเส้นนี้ก็เป็น
2: อ๋อไม่ยากระไสยากาแฟน่ะแม่กินอยู่ตอนนี้น่ะยากินอยู่ค่ะ
3: กระไสนี่คือมันเป็นสมุนไพรสกัดแล้วก็แคปซูลมันทำจากไอ้คอลลาเจนของกระดูกแล้วก็หนังของสัตว์นะครับตัวนี้ไม่มีผลเสียกับตับกับไตเลย
2: ไอ้กินยังไงคะกินตอนเช้าบอกว่ากินก่อนนอน
3: หลังอาหารเช้าเย็นครับครั้งละ2แคปซูลครับถ้าเป็นกระไส
2: อ๋อหลังอาหารเช้าเย็นเนาะ
3: ครับผม
2: โอ้กินหลังอาหารทีนี้น่ะเพื่อนน่ะกินกาแฟเพิ่นว่าเพิ่นรู้สึกเบาตัวขึ้นเพิ่นว่าอยากให้สั่งกระไสมาลองมึงดูว่าซั่น
3: โอ้ถ้าไปกินคู่กันยิ่งจะเห็นผลไวครับแม
2: ่อืออันเอาชุดนี้แหละเอาชุดนี้แหละแถมผ้าห่มให้เพิ่นเด
3: ้อได้ครับเดี๋ยวแถมผ้าห่ม
2: ได้ผ้าห่มบ่แม่นหยังดอก
3: ได้ครับได้ครับ
2: จ้า
3: ได้ครับที่อยู่เดิมนะแม่เนาะไอ้แม่
2: ค่ะได้ๆค่ะใช่
3: คร
2: ับ จ้าค่ะ
3: ครับแม่ขอบคุณมากครับ
2: ค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
5: ค่ะโทรสั่งสินค้าค
4: ่
5: ะ
4: ได้ครับเอาอะไรบ้างครับ
5: กระปุกยากระไสเส้นบ
4: ่กระไสเส้นกระปุกละ450บาทเอากี่กระปุกดีครับ
5: เอากระปุกนึงบ่
4: ใช่ครับกาแฟใช่คร ับ
5: กระปุกนึงตับอย่างหกกาแฟ
4: กาแฟเอากี่กล่องจ้ะ
5: กาแฟเท่าไหร่
4: กาแฟเอาก
5: ี่
4: กล่อง
5: กาแฟเอาจะกล่องกาแฟ2กล่องค่ะ
4: กาแฟ2กล่องกระไสเส้น1มันจะเป็น 1,050 บาทได้ของแถม1ชิ้นครับ
5: มีของแถมอะไรอีกเลย
4: ของแถมมีน้ำมันนวดมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีถ้วยกาแฟพร้อมช้อนเดือนได้1ครับ
5: เอาน้ำมันนวดสูตรร้อน
4: นวดร้อนเนาะได้ครับขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับ
5: 1,050 บาทครับ
4: 1,050 บาทครับผม
5: ค่ะ
4: ครับขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับส่งคุณอะไรครับ
5: สุปราณีค่ะ
4: คุณสุปราณีนามสกุลอะไรจ๊ะ
5: สุระชัยค่ะ
4: สุระชัยบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
5: 54ค่ะ
4: 54หมู่ที
5: ่4ตำบลหลักบ่อแดงโอ้ยเยอะมาก
4: อำเภอเมืองสกลนครเน
5: า
4: ะ
5: อำเภอเมืองสกลนครค
4: ่
5: ะ
4: ได้เบอร์โทรก็เบอร์ที่ติดต่อเข้ามานี่นะครับ3477นะครับได้ครับรอสินค้าประมาณ 2-3 วันนะครับรับสินค้าแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางนะเดี๋ยวก่อนนำส่งขนส่งจะโทรหานะครับ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ครับสวัสดีครับ
5: 2-3 วัน
4: สวัสดีครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
6: ครับผมมาคือสั่งของครับสั่งกาแฟครับ
4: กาแฟเอาจากกล่องครับ
6: กาแฟ2กล่องกระไตเสร็จกล่องนึงเป็นระบาดครับ
4: กาแฟ2กระไสเส้น1นี่เป็น1,050 บาทครับเอาอย่างแถม
6: ต้องฝาถุงได้ครับ
4: ต้องฝาถุงได้ครับแถมฝาถุงเนาะครับเนาะคุณสมใจคือเก่าเนาะคุณสมใจบุตรสายเน
6: า
4: ะ
6: ครับแต่ว่าผมว่านามสกุลนั้นผิดครับ
4: นามสกุลยังครับ
6: พุทธใสครับพุทธใสครับ
4: พุทธใส
6: ครับพุทธใสครับวางหายมันบุตรสายครับ
4: สะกดให้นะครับ
6: พุทธใสครับพ่อพานสรูท่อทหารท่อทุ่งครับ
4: พุทธใส
6: ครับ
4: ใส่ใส่ขวานี่เนาะ
6: ครับ
4: โอเคครับครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับ
6: ได้เมื่อไรครับ
4: จัดส่งออกมืออื่นนะครับพอกาแฟมามืออื่นแล้วก็จะฮอดมืออื่นนะครับเด้อ
6: ครับ
4: ครับครับสวัสดีครับ
7: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: ไมค์ก้อนคำครับ
1: ฮัลโหลจ้า
0: สวัสดีครับ
1: บ้านสมค่ะสั่งกาแฟค่ะ
0: ฮัลโหลครับ
1: ค่ะสั่งกาแฟค่ะ
0: ได้ครับเอากี่กล่องครับ
1: กล่องเท่าไหร่คะ
0: 1กล่อง350บาท2กล่อง600 4กล่อง 1,000 บาทครับ
1: 2กล่อง600
0: ค่ะ
2: คุณชาวอยากก
1: ิน
2: ค่ะ
1: คุณฟังวิทยุแล้วคนอยากก
0: ิน
1: อ๋อ
0: เราอีกเป็นท่าน
1: เอาสองกล่อง
0: กาแฟสองกล่อง600บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะครับ
1: จ้า
0: จ้าแจ้งซื้อที่อยู่คุณลูกค้าได้เลยครับเดี๋ยวจัดส่งให
1: ้ชื่อสมจิตจันเพชรสิงขาว
0: คุณสมจิตสิงขาวเหรอครับ
1: สิงค่ะ136หมู่11
0: สิงขาวเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ136หมู่11ตำบลอะไรครับพี
1: ่ตำบลขอนยูงค่ะ
0: อ
1: ำเภอกุดจับ
0: ขอนย
1: ู
0: งอำเภอกุดจับอุดรเฮานี่เน
1: า
0: ะ
1: จ้ะ2250บ้านทั้ง3จ้ะ
0: ทั้ง3เนาะ
1: ทั้ง3ใหม
0: ่โอเคได้ครับทั้ง3ใหม่นะพี่เนาะ
1: ค่ะจ้ะ
0: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้นะพี่นะ
1: โอเคจ้ะ
0: จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
3: ค่ะพอดีอยากสนใจกาแฟนะคะกล่องเท่าไหร่คะ
0: 1กล่อง350 2กล่อง600 4กล่อง 1,000 ครับคุณพี่ซื้อ4กล่อง 1,000 ก็มีของแถม
3: แล้วยาตาล่ะคะ
0: บำรุงสายตากระปุกละ650บาทครับ
3: บำรุงสายตากระปุกละ650
0: ครับผม
3: งั้นเป็นกาแฟ2กล่องได้ไหมคะ
0: ได้ครับกาแฟ2สายตา1ใช่ไหมครับพี
3: ่ใช่ค่ะ
0: ก็เป็น 1,250 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นครับมีน้ำมันนวดมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีแก้วกาแฟครับ
3: เสื้อผ้าถุง
0: ผ้าขนหนูน้ำมันนวดและก็แก้วกาแฟเลือกได้1อย่างครับ
3: เอายานวดค่ะ
0: นวดสูตรร้อนหรือเย็นครับพี
3: ่เอาสูตรร้อนค่ะ
0: ได้ครับขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าหน่อยครับ
3: ค่ะอภิญญาสิงห์คำป้อง
0: อภิญญาสิงห์คำป้องบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับพี
3: ่199หมู่8ค่ะบ้านหนองไห
0: ่199หมู่8บ้านหนองไห่ตำบล
3: พารับอำเภอเมืองค่ะ
0: พารับอำเภอเมืองขอนแก่นใช่ไหมครับพี่
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้นะครับ
3: ได้วันไหนคะ
0: น่าจะถึงวันพรุ่งนี้นะครับพี่ทำข้อทำงานเร็วอยู่ฝั่งนู้น
3: ค่ะ
0: ครับพี่โอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตรับสายตอนนะครับครับสวัสดีครับนี่ครับบ้านสวนไทยก้อนคำครับ
4: จ้างกาแฟนะจ๊ะ
0: ได้ครับอาจารย์กองครับ
4: สองกองค่ะ
0: กาแฟสองกองหกร้อยบาทเอายังอื่นน้ำบ่ครับ
4: กระใสเส้น
0: กระใสเส้นกระปุกหนึ่ง450เป็น 1,050 บาทเอายังแถมครับ
4: 1,050 บาท
0: ครับได้ของแถมหนึ่งชิ้นครับมีน้ำมันนวดมีเสือมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีแก้วกาแฟพร้อมช้อนเลือกได้หนึ่งอย่างครับ
4: ของแถมอย่างเสืออีกบ่จ้ะ
0: เสือมีครับ
4: เอาเสือก็ได
0: ้ได้ครับขอที่คุณลูกค้าครับส่งคุณลูกค้าชื่ออะไรครับ
4: ชื่ออันโซมาอาลีก็ได้ค่ะอาลีโตปานจ้า
0: ขอบคุณอาลีโตปาน
4: อาลีจ้ะ
0: คุณอาลีนามสกุลโตปาน
4: จ้ะ
0: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
4: 146จ้ะ
0: 146หมู่ที
4: ่19
0: หมู่9ตำบล
4: ลำคลองจ้ะ
0: ลำคลองอำเภอ
4: จังหวัดกาฬสินธุ
0: ์โอเคครับเบอร์โทรกับเบอร์นี้เนาะครับเนาะ
4: จ้ะ
0: โอเคครับเดี๋ยวจัดส่งออกให้วันนี้ยังเรียกสินค้ากับฮอดลูกค้ามืออื่นยังสากับบ่เกินมือฮื้อเด้อครับเด้อถ้าเกินนั้นโทรตามเด้อครับเด
4: ้อ
0: คุณอารีโตปานนะครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ้านสมชายต้นคำครับ
5: จ้าสั่งกาแฟนะคะ
0: ได้ครับเอากาแฟจากกองครับ
5: สองกองจ้า
0: ของกล่อง600บาทครับผมเอายังเงินน้ำบ
5: อเอาแต่กาแฟก่อนค่ะ
0: ครับคุณเขมรินทร์ชมพูแสนนี่เนาะถูกต้องปะครับ
5: แม่นค่ะ
0: โอเคครับเดี๋ยวผมจัดส่งให้ที่อยู่เดิมเนาะ
5: จ้า
0: จ้าขอบคุณมากนะครับสุขภาพแข็งแรงครับ
4: จ้า
0: ครับสวัสดี
6: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

วันใจน้องมันมวนนอนกลางวันคิดพ่ออยากกินหน้าผู้จ๋ากลางเทือนานอนตื่นกับหุ่นหน้าเป็นพี่ชายหรืออาสร้างบ่เห็นตัวแท้ฉันสิแวะมาดูตาดูหน้าบ่มีเวลา

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800
1: ธรรมจารีสุขังเสติธรรมจารีนั่นผู้ทรงธรรมบ่ขาดเสติเพิ่นหากอยู่แห่งห้องสถานกว้างแห่งใดสุขขังเพิ่นหากมีสุขล้นแสนสบายทุกเศร้าคำย้อนมีธรรมองค์สัมมาพุทธเจ้าเอาเข้าใส่ใจณโอกาสบัดนี้ขอเชิญว่างภาระไหวภาระใหญ่อันหนักอกเอาสวรรค์เข้าในอกเอานรกอยู่ในใจออกไปให้เบิดเกลี้ยงเชิญฟังเสียงนักเทศแหล่3อาจารย์ผู้ค้นซานำเอาธรรมพระสัมมามาประกาศให้โลกฮู้ทํานองแหล่ภาคอีสานพ่อกวีโลกสถานกวีเอกบทประพันธ์อาจารย์ฉันทั้ง3องค์ผู้แต่งก่อนในวันนี้สำนักงานหมอลำดีเสียงคำผ้าพญาย่อยบ่ฝอยโดนย่านคนเบื่อพลิกกิ้มพลิกเกลือกิ้มเกลือได้เห็นกันละเมื่อนี้บ่คุยโมอวดสหายขั้นสนใจให้รีบฝ่าวนิมนต์เทศในงานบุญเจ้าพระคุณทั้ง3องค์ยังอยู่ยงคงไว้เพชรเสียงธรรมยังถือไว้บ่ล่าไล่ได้โดยง่ายกราบได้ฉีบบ่สลายธรรมพระองค์ยังอยู่อย่างเสมอมั่นเที่ยงตรงแท้แล้ว

สนายไอ้กะจังผู้ปัญญาเบาบางเช่นจังข้าพระเจ้าสิบกพ้องหล่อป้องแป๋วในมื้อนี้จังในคาละวะแก้วนั้นองค์เอกพระจอมไตขออภัยเอาสิบาปอย่ามีรอกมากลัวหามเสื่อว่าความมองมัวนั้นในใจ

แล้วซึ้นแสมคำผู้ข้าได้คิดไว้หวังประกาศให้สมัยคติหลายคำก่อนในบ่อนเอ้ยกระใจกวงเสียงทั้งปวงอย่าขาด

ในตอนนี้เสียจากข้าลาวะวายนั้นคุณยังประจำใจขวาเพลาสีเทศสนารอกวันนี้เสียงบอดีกระตามถอนให้ฟังก่อนคติภาคหากเสียนบนได้คติขวาที่สิเอาในเมื่อนี้เจ้าหัวลานสุริยาน้อยนี่ละเป็นผู้เอาเจ้าเป็นผู้ฟังตามนะบนได้งามบนได้ดีแห่แนบเนากระใจน้อมสิ่งในปลอมเปื้อนให้วางนี้นั่นทิ่มปล่อยสิ่งเล็กๆน้อยๆนั่นปนเปื้อนให้ปล่อยไปแล้วเจ้าหัวลานทั้งสามองค์ในเมื่อนี้พระอาจารย์มหาท้องล้วนพระอาจารย์องค์อาจพระอาจารย์สุริยะเปรียบเหมือนคนขึ้นต้นไม้ขยาวมากลงดินดอกพอเอ้ยหนอเมียเอ้ยผู้เก็บกินก็คือโยมท่านผู้ฟังนอกทางค่ายผลทั้งหลายในวันนี้มีผลดีและผลเน่าผู้ฉลาดให้เก็บเอาแต่ผลดีเท่านั้นนั่นเมียงแป้วให้ละเสียอันพวกเจ้าพี่น้องสิได้บ่ได้พกเนื้ออันม้วนหมากบริสุทธิ์จังว่าเฮาเช้าพุทธนั้นเหตุผลให้เพียงพอแล้วฝูงคุณโยมที่มาล้อมมาฟังก่อนอันบันบอนเลือกคำสอนพุทธเจ้าที่ฉันเว้าได้ฝากฟังแล้วเกียรติเจตตั้งอย่าประมาทเลือยามพุทธทำตามเสียงผลประโยชน์เมียดีรุ่นเมียเหลือจนสุขทุกนั้นมานำกันไผกระสาบขันมีลาบย่อมเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศได้คือทำขอเทศนาผู้เพิ่นมีล้นฟ้าบ่อดอยากสินทรัพย์พ่อแม่โอ้ยบัดถึงข้าวโมลามับกับปล่อยป่าดอกลาห่างมีทรัพย์สินสมสั่งบ่ได้วันนั้นเห็นแห่ตายแล้วเขาปล่อยแท้ให้ไฟใหม่

อันประธรรมขันนั้นบ่ตกเหี้ยจักคำเดียวอยู่แน่นเหนียวยืนยูงเอิ้นว่าคงหนอทั้งเข็มนะอย่างเรื่องเล่านี่แล้ว

สิทธิ์สั่งยังลุงเป็นพระสิทธิ์สอนฟังก่อนเด้ออย่าไว้บุญนะบ่กินปุ่นอย่าห่อนท้องบ่ลงดองอย่าสะสมนายบ่คุ้มอย่าแล่นเวียงเตียนสิต้องนั้นต้อยตอมพ่อกะวีบ้านแก่งคอถือเป็นพ่อป่าอาจารย์รู้มู่บ่เป็นคุยบ่เป็นเอ้ยประเด็นไปตามเนื้อเปรียบคือเกลือรักษาไว้ซึ่งความ

ผู้ที่รวยเงินทองดังพระจันทร์นอกเพ่งจางเพียงหมดท่าผัวควันคำก็คำฝอนซ้อนคองถือเมียแพงเป็นดังน้องบ่ขัดคองแต่ประมาณเสียอย่างเดียวคอยมังคนขี้คานสกุลหันบ่สมหงเมียนสิลงร้อยเมืองนั้นรวมกันกับผิดเบาเรื่องบุญท่านคอยเบามีเจ้ากับเอาย้อนเป็นคนขี้ตะนีตั้งจากงากับสามีสุดทั้งท่านอยู่ใจใจให้จนให้ล้วนแบ่งปาเตือนเศร้ามามีนานลูกใส่บาทแต่ตีสามย้ำวัดมาเพื่อนมีงานหอกสัตว์มอนไปนอนเฝ้านับบาทเปลืองของเขาอุกใจเฮาลูกไพ่เพื่อนท่านทว

0: สั่งมาเครียดหลายเด้อสั่งมาศูนย์หลายเด้อจัก03ฮือ04นายแม่ยาอัปปีขนเอาเงินบัตรเบียดทั้งของให้แกพระสงฆ์แท้นโอ้แม่นพระกันวิเศษวิเศษโสมองใดเหออันพวกซุ้มหัวโล้นๆขนคิ้วห่มผ้าเหลืองนี่แม่เหออ
1: ิตะเลนาคันตวาโสสามีโกปนัจกาฝ่ายนายมุทธาผู้สามีของแม่ศรีกัญญาเวริกากลับจากนามาถึงบ้านยินองคานบนร่ำไรจึงแปลกใจจึงถามไปว่าแม่นเป็นอย่างน้อน้อน้องเวริกาคือหนาเคงไทยน้อเสียงเข่งเข่งจมปล่อยแม่นเจ๋หน่อยหรืออย่างน้อบ่อยผิด
2: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักLove Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต5รายการแข่งขันแบดมินตันเดนมาร์กโอเพ่น2026พรปวีช่อชูวงผ่านเข้ารอบ8คนพบกับอากาเนะยามากุชิต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งซึกิซัมมุเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นวันนี้เวลา 18:05 ตามเวลาท้องถิ่นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งซึกิซัมมุครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าภายในอาคารสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งซึกิซัมมุทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ระหว่างทีมชาติญี่ปุ่นกับทีมชาติสาธารณรัฐคาซัคสถานเมื่อจบการแข่งขันแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามแข่งขันพระราชทานพระราชโอกาสให้นักกีฬาที่ทำผลงานได้ดีที่สุดของทีมชาติญี่ปุ่นและทีมชาติสาธารณรัฐคาซัคสถานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัล Best Player Awardsสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับ
1: อธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยการก่อสร้าง